ไม้มันทำให้ต้นไม้นั้นตายนะอยู่ต้องให้เขารักสาธุชนท่านนั้นบางเรื่องบางอย่างเราต้องกั้นกรองนะกั้นกรองวันใกล้จะถึงสภากาแฟครั้งที่85ที่ครั้งนี้ครั้งที่85นี้สกร.เป็นเจ้าภาพสภากาแฟทานก็ต้มจิบกาแฟแชร์ความคิดกันนะโยมในวันที่24สิงหาคมนี้มีสภากาแฟเราก็อาตมาก็พยายามประคับประคองพยายามประคับประคองให้สภากาแฟอยู่นานๆนะฮะแต่ว่าบอกสมาชิกว่าอย่าให้มันมีเงื่อนไขมากอย่าให้มีเงื่อนไขเอาพอดีสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายพระนางสุปปวาสาโกริยะธิดาผู้มีประวัติพิสดารขอเล่าประวัติของอุบาสิกามารดาพระเถระที่มีชื่อว่ามีราบมากที่สุดคือพระศิวรีมารดาของท่านศิวรีนามว่าสุปปวาสาโกริยะธิดานามโกริยะธิดาบอกอยู่แล้วสุปปวาสาเป็นธิดาของเจ้าของเจ้าโกริยวงศ์องหนึ่งจะเป็นองค์ไหนไม่บอกก็ยอมพอนางเจริญวัยมาก็ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าฤชวีนามว่ามหาริมหาริองค์นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและพุทธศาสนาไม่น้อยมีหลายสูตรที่พุทธเจ้าตรัสสอน มหาริโดยเฉพาะหลักฐานแห่งหนึ่งคือสามีของนางก็คือเจ้าแห่งราชวงศ์โกริยะองค์หนึ่งไม่ใช่มหาริและที่ทำให้เง็กยิ่งกว่านั้นกว่านี้มีหลักฐานอีกแห่งหนึ่งคือในสังยุตตานิกายสุปปวาสาสุตบอกว่าสุปปวาสากฤติดามเป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าปเสกโกศลเป็นสุปปวาสาคนเดียวกันหรือว่าชื่อซ้ำกันยังมีเวลาที่จะตรวจสอบให้ชัดเจนนะจึงขอติดนี่ไว้ก่อนก็แล้วกันยอมนางสุปปวาสามีประวัติพิสดารรวมทั้งศิวรีกุมารลูกชายของนางด้วยคือหลังจากอภิเษกสมรสแล้วนางสุปปวาสาก็ตั้งครรภ์พิสดารคือไม่ยอมคลอดสักทียอมอมท้องอยู่ตลอดถึง7ปี7เดือนรู้สึกอึดอัดเจ็บปวดทรมานมากไปไหนมาไหนต้องอุ้มท้องหนักเดินเหินไม่สะดวกถ้าเป็นสมัยนี้คงไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วว่าทำไมจึงไม่คลอดสักทีว่าจริงเรื่องอย่างนี้มิใช่ว่ามีเมื่อมีไม่มีเมื่อไม่กี่ปีมานี้มีข่าวที่เมืองไทยเองยมก็มีสตรีนางหนึ่งตั้งครรภ์สองสามีไม่ได้สองสามปีไม่คลอดสักทียมแต่พอคลอดออกมาแล้วลูกก็สมบูรณ์ดีเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องผลกรรมแต่ละคนก็ทำมาสุภาษากริยธิดามบอกกับลูกน้อยศิวรีของเธอก็เช่นกันทั้งแม่และลูกคงทำกรรมอะไรมาบางอย่างร่วมกันในอักขถาธรรมบทเมื่อพระสงฆ์ประชุมสนทนากันถึงเรื่องราวของพระศิวรีด้วยความอัศจรรย์ใจอัศจรรย์ที่เด็กน้อยอยู่ในครรภ์ต้อง7ปี7เดือนไม่คลอดนะโยมจึงกราบทูลพุทธเจ้าผู้เสด็จมายังวงสนทนาพอดีเกี่ยวกับบุพกรรมของท่านศิวรีพุทธเจ้าตรัสเล่าให้ฟังว่าที่ศิวรีต้องอึดอัดอยู่ในครรภ์ถึง7ปี7เดือนไม่คลอดเสียทีนั้นเพราะในชาติปางก่อนศิวรีเป็นกษัตริย์ยกทัพไปล้อมเมืองหนึ่งขอให้ยอมยกเมืองให้กษัตริย์ของเมืองนั้นไม่ยอมจะล้อมก็ล้อมไปตนเองสั่งให้ชาวเมืองตะเตรียมเสบียงไว้ให้พอข้าศึกยอมล้อมเมืองอยู่แต่ไม่นาน

ก็คงล่าถอยไปเองศึกล้อมเมืองทำให้ใจยืดยาวเพราะชาวเมืองมีเสบียงตังเพียงพอพระราชมารดาของกษัตริย์องค์ที่ไปล้อมเมืองเขาทรงแนะนำให้กษัตริย์โอรสของตนสั่งปิดประตูเมืองน้อยใหญ่ห้ามไม่ให้คนในออกห้ามไม่ให้คนนอกเข้าสงครามจะได้เสร็จสิ้นโดยเร็วถ้าเมื่อทำตามที่พระราชมารดาทรงแนะนำแล้วชาวเมืองที่ถูกล้อมได้รับความลำบากเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งจึงพร้อมใจกันก่อกบฏจับพระราชาของตนสำเร็จโทษยินยอมยกเมืองให้พระราชาผู้เป็นข้าศึกแต่โดยเองพระองค์ตรัสว่าทั้งแม่ทั้งลูกได้ทำกรรมร่วมกันมายอมคือล้อมเมืองเขาห้ามชาวเมืองนั้นเข้าออกเมืองกรรมนั่นแหละบันดาลให้ผู้เป็นแม่คือสุปวาสาในชาตินี้ต้องอุ้มท้องถึง7 ปี 7 เดือนและผู้เป็นลูกคือพระศิวรีกุมารต้องนอนขวางอยู่ในท้องแม่ไม่ยอมคลอดเสียทีเดียวผู้เป็นนางสุปวาสาได้รับความอึดอัดทรมานมากจนคิดว่าชีวิตของตนจะไม่รอดแล้วจึงวานสามีให้ไปเฝ้าพุทธเจ้าฝากกราบทูลถวายบังคมพุทธองค์และพระพุทธเจ้ารับสั่งอย่างใดให้จดจำมาบอกด้วยสามีไปเฝ้าพุทธเจ้าตามคำขอร้องของนางสุปวาสาการกราบทูลเล่าถึงเรื่องตัวของภรรยาของตนแด่พุทธเจ้าพุทธองค์ตรัสว่าสุขินีโหตุสุปวาสาโกรยะทีตามอโรคาอโรคังปุตตังวิชายติขอให้สุปวาสาโกรยะทีตามจงมีความสุขปราศจากโรคและคลอดบุตรที่ไม่มีโรคเถิดพอสิ้นพุทธดำรัสประธานถอนศพนางสุปวาสาซึ่งอยู่ในบ้านของตนก็คลอดบุตรชายออกมาอย่างง่ายดังง่ายยังกับเทน้ำออกจากกระบอกนายมว่าอย่างนั้นนะบุตรน้อยของเธอทันทีที่คลอดออกจากครรภ์ก็มีอายุได้7 ปีพูดจาได้ทำอะไรได้เหมือนเด็ก7 ขวบทั่วไปมหาลิสามีของนางกลับมาถึงบ้านก็เห็นบุตรคลอดออกมาแล้วมีสุขภาพแข็งแรงแถมยังทำอะไรได้ดุจเด็ก7 ขวบทั่วไปนางสุปวาสามีความปลื้มปิติและเชื่อมั่นว่าที่ตนคลอดบุตรง่ายก็เพราะอานุภาพแห่งพระพรที่พุทธเจ้าทรงประทานให้นั่นเองจึงจัดพิธีถวายทานอันยิ่งใหญ่โทรัตนาพระพุทธองค์มาเสวยพระทานที่บ้านของตนพร้อมภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นเวลา7 วันติดต่อกันนางได้ตระเตรียมอาหารอันประณีตไว้ถวายพุทธเจ้าและประสงค์เพราะเหตุที่นางสุปวาสาถวายทานแต่ของประณีตของพระสงฆ์จึงได้รับยกย่องให้เป็นเอตคะว่าเป็นผู้เลิศกว่าผู้อื่นในทางถวายทานอันประณีตการถวายทานนั้นท่านสอนนักสอนหนาว่าอย่าสักแต่ว่าให้เพราะการให้ทานที่ไม่ครบองค์ประกอบย่อมจะมีอานิสงส์น้อยองค์ประกอบที่ดีของทานก็คือ1ของที่ให้ทานจะต้องได้มาอย่างสุจริตได้มาจากหยาดเหงื่อแรงกายอันสุจริตของเรามิใช่ของที่รักขโมยหรือเบียดเบียนคนอื่นมาได้มา2เจตนาจะต้องบริสุทธิ์คือก่อนจะมีจิตต่อเรื่องใสกำลังให้ก็ให้ด้วยความเรื่มใสให้ไปแล้วมีจิตยินดีไม่เสียดายภายหลัง3ปฏิโคคือผู้รับทานก็ต้องเป็นผู้ควรที่จะให้เช่นมีศีลบริสุทธิ์หรือมีคุณธรรมสูงกว่าคนชั่วให้แก่รัชชีย่อมจะได้อานิสงส์น้อยเป็นธรรมดานอกจากนี้
ในสัพพยทานการให้ของสัตว์บุตร10ท่านจะเน้นว่าต้องให้ของสะอาดให้ของประณีตให้เหมาะแก่การให้ของสมควรหรือของที่ควรที่ผู้รับจะใช้ได้พิจารณาเลือกให้หรือให้ด้วยจิตวิญญาณให้เนื่องนึกขณะที่มีจิตผ่องใสให้แล้วใจเบิกบานถ้าให้ทานครบองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นย่อมได้รับอานิสงส์มากมายโบราณจึงสอนให้ตั้งอกตั้งใจให้ทานให้ทานด้วยจิตที่เริ่มใสสถางไม่ใช่ให้สักแต่ว่าให้หรือให้ด้วยความรำคาญอันจะนำมาซึ่งผลที่ไม่พึงปรารถนาดังเรื่องของนางปัญจปาปานนางคนนี้ได้ตำดินเหนียวให้ละเอียดผสมกับโคมไงก็คือมูลโคนายมูลโคเพื่อฉาบทาบ้านขณะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงออกจากฌานสมาบัติใหม่ๆท่านต้องการดินเหนียวไปฉาบทาผนังถ้ำจึงมารับบิณฑบาตดินเหนียวนางไม่ต้องการให้จึงทำเฉยพระกัปปเจกับพุทธะก็ยังไม่ยอมไปยอมนางจึงเอาก้อนดินเหนียวที่ตำละเอียดก้อนใหญ่โยนลงในบาทของท่านพร้อมกล่าวอย่างรำคาญว่าเอ้าอยากได้ก็เอาไปว่ากันว่านางเกิดมาในชาติต่อมาเป็นเด็กขี้ริ้วขี้เหร่อวัยวะพิการถึง5ส่วนเพราะผลแห่งการให้ทานด้วยความโกรธและรำคาญแต่สัมผัสของนางเป็นทิพย์คือชายใดได้ถูกต้องเนื้อต้องตัวต้องหลงไหลในตัวเธอเพราะผลแห่งการให้ดินเหนียวละเอียดด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสสอนว่าการให้ทานอย่าสักแต่ว่าให้พึงให้ด้วยศรัทธาเต็มที่ให้ของที่สะอาดประณีตและถ้าได้ปฏิโคกที่มีศีลธรรมด้วยก็ยิ่งจะอำนวยให้ทางของเรามีอานิสงส์มีผลมากภาษายิ่งขึ้นนายมนางสุปวาสากริยธิดาเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีเวลาจะถวายทานแต่ละครั้งจึงเตรียมแต่ของที่สะอาดประณีตถวายจนได้รับยกย่องในเอตตะคะความเป็นผู้เลิศกว่าผู้อื่นในทางให้ทานอันประณีตด้วยประการฉะนี้นกุลมาตานกุลปิตามผู้สนิทคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าก่อนอื่นต้องขออภัยท่านผู้ฟังเรื่องเพราะว่าบางทีการนำเสนอบางอย่างนั้นนะกุลมาตามีสามีซึ่งเป็นคู่สร้างคู่สมที่เกื้อกูลกันดีมากได้รับคำชมเชยจากพุทธองค์ว่ามีคุณสมบัติเหมือนกันจึงขอนำมาเล่ารวมกันไม่ต้องเลยยมสมัยหนึ่งพุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งได้ดำเนินไปยังเมืองสงสมาคิรีแขวนพระแขะของพระองค์ประทับแรมนะป่าอันมีนามว่าเทศกวันสองตายายไม่ทราบชื่อจริงว่าอย่างไรแต่ชาวบ้านเรียกกันว่านกุลมาตานกุลปิตามเพราะทั้งสองเป็นแม่และพ่อของนกุลนกุลมานพนกุลมานพนี้ไม่มีรายละเอียดบอกว่าเป็นใครอย่างไรในประวัติพุทธศาสนาสันนิษฐานว่าคงจะเป็นคนดังในละแวกนั้นพอสมควรไม่ฉะนั้นชาวบ้านจะไม่เรียกชื่อพ่อแม่แกโดยชื่อแกหลอกยมสองตายายนี้ใครกันนั้นคนหนึ่งถามขึ้นอย่างนี้อ้าวไม่รู้จักหรือพ่อแม่ของนักกุลไงล่ะอีกคนบอกอ๋อคนถามถึงบางอ้อทันทีเพราะนักกุลคนนี้คงต้องมีชื่อเสียงพอสมควรละยมสองตายาย ได้พบกับพุทธเจ้า
ทันทีที่พบก็เกิดบุตตสิเนหาความรักฉันบุตรขึ้นมาทันทีเข้าไปหมอบแทบพระบาทของพุทธองค์ว่าลำพันว่าโอ้ลูกของพ่ ลูกของแม่ทำไมเพิ่งจะมาให้พ่อแม่เห็นนะก่อนหน้านี้ไปอยู่ที่ไหนเสียพ่อแม่คิดถึงเหลือเกินพุทธองค์ก็ทรงยินยอมให้ทั้งสองตายายทำและพูดอย่างนั้นไม่ทักท้วงอะไรเพื่อเมื่อบอกเขาเรียกว่าพุทธองค์ว่าลูกพระองค์ก็ตัดเรียกเขาว่าแม่พ่อเช่นกันปรากฏการนี้สร้างความมึนงงให้กับพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากที่ตามเสด็จไม่ต่างอะไรกับชาวนามึนงงที่ถูกบรรหางูเห่าทั้งมุงงูเห่าแหวงกัดเอาอะไรตามปานนั้นสองตายายได้ฟังธรรมะจากพุทธเจ้าได้บรรลุโสดาปัตติผลจากนั้นก็ทั้งสองก็ค่ำเคร่งปฏิบัติธรรมทำบุญทำกุศลร่วมกันครองคู่กันอย่างมีความสุขตามประสาคนแก่ครั้งหนึ่งนกุลปิตาล้มป่วยลงอาการหน้าวิตกนกุลมารดาก็คอยเฝ้าเอาใจใส่ดูแลและพูดปลอบใจว่าตาไม่ต้องเป็นห่วงเพราะถ้ายังห่วงกังวลแล้วจะตายไม่ตาไม่รับเป็นทุกข์มากพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญยายรู้ว่าตาเป็นห่วงเรื่องอะไรบ้างจึงบรรยายให้ตาฟังว่าในเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องเป็นห่วงยายจะประพฤติตัวให้ดีที่สุดเรื่องต่างๆที่ว่ามีอะไรบ้างหนึ่งถ้าห่วงว่าตายายตาตายไปแล้วยายจะมีสามีใหม่ข้อนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยามานานถึง16ปียายซื่อสัตย์ต่อตามาตลอดถึงตาจะตายไปแล้วยายก็ยังรักเดียวใจเดียวบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปข่าวเด่นประเด็นร้อนสัปดาห์ที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: 3 2 1ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
4: เร่งรีบต้องมี
5: เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิ
5: และอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วด้านผู้ว่ากทมไม่ประมาทเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยทำการสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องส่วนนายกต่อสายจากนิวซีแลนด์ห่วงน้ำท่วมน่านเตรียมลงพื้นที่เอง23สิงหาคมนี้ติดตามพร้อมประเด็นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองน่านเริ่มคลี่คลายแต่ว่าในพื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมขังนายกเตรียมลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการเยียวยาวันพรุ่งนี้ด้านรองนายกยศชนันออกคำสั่งด่วนถึงผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือคุมเข้มซิงเกิลคอมมานด์สั่งเตรียมกำลังเครื่องมือพร้อมอบพยพกลุ่มเปราะบางยืนยันให้เจ้าหน้าที่ปักหลักช่วยประชาชนตลอด24ชั่วโมงเทศบาลเมืองลมสักขึ้นธงแดงเตือนด่วนระดับน้ำป่าสักเข้าขั้นวิกฤตขอให้ประชาชนริมแม่น้ำป่าสักพื้นที่ลุ่มต่ำขนของขึ้นที่สูงส่วนแม่สอดแม่ระมาดน้ำเมยล้นตลิ่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ว่ากทม.เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำรวจแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมจากทั้งหมด737แห่งดำเนินการไปแล้วเกือบร้อยละ70หลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางคลองทลายเครือข่ายทุจริตแจ้งย้ายชื่อต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสั่งฟันวินัยอาญาเจ้าหน้าที่เอี่ยวให้ออกจากราชการทันทีกรุงเทพมหานครตรวจข้อมูลบุคคลต่างด้าวบัตรชมพูครบ50เขตพบมี13หลังใน9เขตมีผู้พักหนาแน่นเกินเกณฑ์เตรียมตรวจสอบเชิงลึกพิสูจน์ความผิดปกติเป็นรายกรณีวรสิทธิ์ย้ำสิ้นเดือนนี้โกงสอบท้องถิ่นเห็นผลเร่งเซ็นปลดข้าราชการทุจริตแก้คะแนนไม่หวั่นฝ่ายค้านล็อกเป้าซักฟอกเป็นสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามพร้อมชี้แจงกลุ่มสวสำรองและผู้สมัครสวยื่นหนังสือถึง DSI ขอเร่งรัดคดีหัวเลือกสวและจัดทำสำนวนคู่ขนานกับกกต.ขณะที่ DSI ยืนยันสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการแล้วแต่ยังต้องรอสำนวน

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutinaโทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ
5: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุด ออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1จนกว่าของจะหมดโทรเลย098 329 9909 098 329

0: บ้านน้อยหลังนี้สุขแสนเสียจริงนะบ้านน้อยฉันรักบ้านนี้ฉันรักบ้านน้อยหลังนี้ฉันรักครับบ้านใครๆก็รักอะเนาะมีบ้านแล้วจะไม่อยู่บ้านมันก็เสียกับบ้านบ้านลงไม่มีคนอยู่เนี่ยเดี๋ยวอยากย้ายขึ้นเต็มไปหมดเลยไม่รู้มาจากไหนนอกจากอยากย้ายแล้วก็เดี๋ยวมีปลวกตามมาด้วยครับสวัสดีครับฟังครับถึงเวลาช่วงเช้าเราเจอกันแบบนี้นะครับผู้ฟังเราเจอกันหลังครบธงชาติครับฟังตั้งแต่8โมงเช้าหลังครบธงชาติเสร็จเรียบร้อยไปถึง10โมงครับติดตามรับฟังรายการก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับเปิดเพลงให้1เพลงพอเข้า1เพลงแล้วเราก็มาเข้าข่าวกันแล้วครับสัญลักษณ์ของเราจะเป็นอย่างนี้นะจบเพลงแล้วเข้าข่าวครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับที่ยังติดตามรับฟังกันด้วยดีเสมอมาจะออก AM หรือออก FM ก็ติดตามรับฟังครับก็ขอขอบคุณทุกๆสายทุกๆเสียงที่โทรเข้ามาขอเพลงบ้างวันพรุ่งนี้ก่อนเข้ารายการเปิดเพลงนี้นะอะไรขอมาก็ยินดีครับแต่ถ้าขอมาเกิน2คนนี้ผมก็

เอาใจได้คนเดียวนะพอเปิดเพลงเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากจะฟังยาวๆเนี่ยเดี๋ยวหาเวลาว่างจัดทั้งชั่วโมงสัก2ชั่วโมงเป็นเพลงที่คุณตามใจคุณขอเลยเงี้ยกำลังคิดอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวหาเงินซื้อเวลาก็ได้หาสปอนเซอร์ซื้อเวลาก่อนอ้าวก็ให้คุณผู้ฟังฟังกันข่าวเช้านี้นะครับเรื่องราวของข่าวเกี่ยวกับเมื่อวานนี้ก็นำเสนอไปรอบหนึ่งแล้วเรื่องของผอ.ขโมยกินน่ะศีลธรรมยังไม่มีแล้วจะเป็นผู้อำนวยการเหรอผู้หญิงก็มีสามีแล้วมีลูกด้วยแล้วพอนักเขาหนุ่มคนนี้ก็จ้างนักสืบโลกโซเชียลก็บอกไม่เชื่อหรอกเป็นการอะไรนะเต้าข่าวมากกว่าใครก็จะทำข่าวให้เมียตัวเองเสียแล้วฮะพวกนักเลงนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายเนี่ยคิดในมุมกลับสิใครวะฮะที่มันจะทำให้เมียตัวเองเสียชื่อว่าเมียตัวไปเล่นชู้อ่ะเขาไม่มีเหตุผลจริงๆแล้วก็จะมาพูดทำไมไอ้ของพวกนี้มันอยู่กันแค่คนสองคนรู้เรื่องแต่คราวนี้คนมันไม่ได้สองคนไงเขาไปจ้างบอยนักสืบบอยนักสืบนี่ชื่อดังนะแล้วก็เป๊ะเลยข้อมูลเขาแต่งานเนี้ยถ้าบอยไม่เป็นเรื่องจริงนะบอยเนี่ยติดคุกคนแรก เอาเถอะครับมันมีรายละเอียดมาก็เดี๋ยวอ่านให้ฟังครับแหมไปแอบแซบกันที่ไหนไม่แซบไปแซบข้างเมนเผาศพไหมบรรยากาศมันน่าแซบจังเลยตรงนั้นอะหรือแซบแล้วก็คิดว่าตายเลยก็ได้อะไรเงี้ยฉันยอมตายที่ตักเธออะไรเงี้ยโอ้ยกรรมการวัดเอ่ยแม่ครัวไม่เห็นนะเห็นมีแต่รถยนต์เอ้าเขาจะทำให้แกเห็นทำไมหรอแต่บอยบอกผมมีหลักฐานนะผมมีหลักฐานอย่ามาพูดกันเยอะนะแล้วพูดเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนคีย์บอร์ดจะเจ็บตัวดูหมิ่นเขาไงหมิ่นประมาทไงเขามีหลักฐานมายืนยันก็ได้ระวังนะพ.ร.บ.คอมเนี่ยมันหนักนะอย่างน้อยก็เป็นแสนอะไม่รู้เรื่องรู้ราวครับและในขณะเดียวกันสามีของเธอเขาบอกว่าถ้าคิดว่าไม่มีจริงเดี๋ยวจะเอาแชทให้ดูไหมเขาแชทคุยกันขอกอดหน่อยจ้าเดี๋ยวให้กอดนะอะไรเงี้ยมันภาษาคนรู้จักกันเลยระหว่างผู้บังคับบัญชากับครูผู้สอนมันไม่ใช่ไงแค่ตรงนี้แล้วว่ายังขนาดผอ.เขตการศึกษาที่บุรีรัมย์ยังบอกเลยมีรูปมาก็ไม่เชื่อเอ้าอาจารย์ท่านผอ.มีรูปนี้ยังไม่เชื่อจะเอาอะไรมาเป็นเชื่อต้องจับได้ขนาดข้าเขาอย่างนั้นเหรอแหมพูดมาได้ผมไม่เข้าใจเลยผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะถ้ามีรูปมาผมจะพิจารณาจริงเท็จประการใดผมจะต้องเรียกมาสอบสวนมันต้องพูดอย่างนี้สิครับท่านเป็นผู้บังคับบัญชาเขาอะท่านจะมาบอกว่าถึงมีรูปมาให้ดูผมก็ไม่เชื่อเอ้าแล้วเอาอะไรมาเป็นหลักฐานล่ะพูดไม่คิดอะผู้บังคับบัญชาผมในฐานะผมก็เป็นครูนะแต่ผมบอกว่าคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องเข้าใจสิแล้วถ้าเอารูปมาผมจะพิจารณาดูแล้วก็เรียกเขามาคุยกันจริงเท็จประการใดมันต้องออกอย่างนั้นไม่ใช่เอารูปมาผมก็ไม่เชื่อเฮ้ยจะเชื่ออะไรสามีเขาเลยบอกว่าผมมีหลักฐานในการแชทเชื่อไหมหรือไม่เชื่ออีกก็ไม่เชื่อก็จบกันแค่นั้นเนี่ยจอบอจบมันก็เป็นเรื่องแปลกเอานะครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้แล้วกันเรื่องของการสอบท้องถิ่นมันไม่ใช่เล็กน้อยซะแล้วเมื่อปปช.สอบไปถึงย้อนหลังไปมันมีเงินเข้าผู้หลักผู้ใหญ่ในการโกงสอบเนี่ยเป็นพันพันล้านแล้วไม่ใช่ 4,500 ล้านอย่างปัจจุบันแล้วมันเป็นไม่ใช่ 4,000 ล้านมันเป็น 9,000 ล้านเกือบหมื่นล้านครับโอ้โหให้ตรวจสอบย้อนหลังไปตั้งแต่ปี66หรือ68อะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดของข่าวผมไม่อยากเชื่อเลยนะครับ

ว่าต้นกล้าต้นใหม่ที่จะเข้ามาทำงานเนี่ยมันโกงตั้งแต่การสอบเข้ามาแล้วเอาจะประเทศชาติเราจะอยู่ยังไงกันเนี่ยปลูกต้นกล้าต้นใหม่เนี่ยแต่เป็นต้นกล้าที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถเลยแต่เข้ามาเพราะการโกงอ่ะแล้วประเทศชาติเราจะเอาอะไรเนี่ยจะหาคนที่เก่งหาคนที่มีความรู้มาทำงานไหมสอบไม่ได้ก็เอาคนนี้เข้ามาไปอยู่ฝ่ายโยธาแต่ไม่เป็นความรู้ของโยธาเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอ้เห็นแล้วครับผมเชื่อว่าขุดคุยปปช.ต้องขอบคุณปปช.แล้วก็ขอบคุณท่านประธานกรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรท่านพูดเองเลยท่านบอกที่มีอดีตนายกเทศมนตรีคนหนึ่งที่เสียเงินไป2ล้านให้เขาเพราะญาติเขา4คนคนละ 500,000 ไม่มีรายชื่อครับก็เลยต้องเอามาพิสูจน์ว่าเขาให้ใครไปแล้วคนที่ให้ไปก็รู้จักกันเพราะเขาเป็นอดีตนายกเทศมนตรีอยู่ที่ไหนอย่าพูดถึงเลยนะผมถ้าคุณผู้ฟังฟังผมมาตลอดนี่จะรู้ว่าผมกำลังตามเรื่องนี้ช่วงบ่าย 3:00 น. ถึงบ่าย 4:00 น. เย็นของจทล. 1197ผมตามเรื่องนี้มาให้คุณผู้ฟังฟังทุกวันจนคุณผู้ฟังบอกโอ้โหชอบจังฟังทุกวันเลยขาดไม่ได้เลยช่วง 3:00 น. ถึง 4:00 น. แต่เสาร์อาทิตย์ผมไม่มีนะครับเสาร์อาทิตย์ช่วง 3:00 น. 4:00 น. ผมไม่มีครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเขาก็ตามเขาอยากรู้กำลังก้าวคืบไปเรื่อยๆคืบไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องที่มันไม่น่าเชื่อแต่มันก็ต้องเชื่อต้นกล้าต้นใหม่ที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นต้นกล้าที่ใช้ไม่ได้รากมันเน่าเพราะมันโตขึ้นมามันก็โตแบบเน่าๆอ่ะหรือคนที่นั่งทำงานอยู่เนี่ยก็รู้ตัวเองว่าตัวเองอ่ะทานโทษนะครับผู้ฟังกำลังทานข้าวอยู่กำลังตัวเองก็นั่งนับขี้นั่งทับขี้ตัวเองอ่ะตัวเองรู้อยู่แก่ใจอ่ะเป็นสนิมในใจตลอดชีวิตกูโกงเขาเข้ามาเนี่ยกูนั่งเนี่ยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเมื่อคราวที่แล้วเมื่อสอบคราวที่แล้วก็มีลูกสาวพรรคพวกกันมาเล่าให้ฟังแหมนามสกุลก่อนหนูก่อนหนูกับหลังหนูเนี่ยนามสกุลเดียวกับนายกเลยแล้วหนูรู้เลยว่าหนูแพ้เขาแล้วแน่นอนเลยอาผมก็ถามว่าจะเอาไหมล่ะอยากได้ไหมล่ะก็ต้องจ่ายตังค์เขาไม่เอาหนูไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วออกมาก็ยิงนามสกุลเดียวกับนายกได้แบบเดียวกันนี่ก็นามสกุลเดียวกับรองนายกเลยเงี้ยได้แต่พอตรวจสอบปุ๊บออกต้องออก 5,925 คนอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยบรรดาชื่อเสียงนามสกุลของคนใหญ่คนโตทั้งนั้นเลยโอ้โหครับคุณฟังครับเดี๋ยวผมหยิบข่าว2ข่าวนี้มาก็คิดว่าน่าจะเข้าใจแล้วครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นในสังคมไทยเราจะอยู่กันยังไงเนี่ยฮะตำรวจก็มีจีนเทาจับจีนเทามีการเป็นพ่อทิพย์มีการสวมบัตรประชาชนบัตรสีชมพูไปเลข7ไล่ออกจากราชการมีเรื่องของคนต่างด้าวเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประเทศคือมันสารพัดรูปแบบเลยนะผมไม่เคยเจอทุกมาเจอยุคนี้มันอะไรเนี่ยพ่อทิพย์ก็มีทัวร์ทิพย์ก็มีออนไลน์ทิพย์ก็มีโอ้โหสารพัดนี่มันสอนกันให้โกงทั้งนั้นเลยนะมันโกงกันทุกหย่อมหญ้าเลยครับคุณผู้ฟังประเทศไทยเราจะอยู่กันยังไงเนี่ยเราพึ่งพาอะไรกันได้เนี่ยตำรวจก็เล่นอยู่กับเว็บการพนันตำรวจก็ล่อการพนันซะเองโอ้โหจะพึ่งตำรวจหน่อยก็ตำรวจดีๆก็มีเยอะนะครับต้องขออภัยตำรวจที่ทำหน้าที่ดีที่สุดตำรวจที่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันเอานักการเมืองพอจะช่วยไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บการพนันอีกเอาคนนั้นคนนี้เงินเชื่อมโยงไปถึงเอ้าสรุปแล้วกูจะพึ่งใครไปเนี่ยคำตอบพึ่งตัวเองดีที่สุดหาตัวเองเป็นที่พึ่งหาเพื่อนดีที่สุดคือตัวเราเองเงาของเราเนี่ยคือตัวเราเองนี่แหละที่จะพึ่งตัวเองได้ที่สุดไปพึ่งคนอื่นไม่ได้เลย

สังคมรอบด้านทุกวันนี้เอาละครับเรื่องราวของข่าวไปประเด็นข่าวแรกเลยครับก่อนอื่นที่จะไปข่าวอื่นนะครับผมขอนำเสนอข่าวนี้ข่าวแรกก่อนครับคุณผู้ฟังจากการอ่านหนังสือพิมพ์รู้สึกจะเป็นหนังสือพิมพ์ข่าวสดอันทำโทษของมติชนคุณวาสนานาน่วมครับเป็นผู้สื่อข่าวสายกองทัพมีการโพสต์ข้อความสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดาซึ่งทรงเป็นนักบินอยู่แล้วเนี่ยจะทรงทำการฝึกบินเครื่องบินขับไล่แบบกิฟเพนด้วยพระองค์เองโอ้โหผมอ่านแล้วผมขนลุกเลยนะครับพระองค์ท่านโอ้โหทรงเก่งมากเลยนะครับทั้งนี้ท่านเคยเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปเยี่ยมกองบิน7สุราษฎร์ธานีแล้วก็โฮมออฟกิฟเพนหลายครั้งทรงไปพูดคุยกับนักบินที่ได้ปฏิบัติการปกป้องประเทศและศึกษาเรื่องกิฟเพนที่ผ่านมาพระองค์ท่านก็ทรงเคยทำการฝึกบิน L39 ที่โรงเรียนการบินกองทัพอากาศกำแพงแสนมาแล้วแล้วฝึกบินด้วยชิมูเลเตอร์หลายครั้งที่ทำการบินทรงผ่านการฝึกบินชั้นดีเยี่ยมจากในห่วงเวลา20สิงหาคม2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึง4กันยายนพระองค์ท่านมีกำหนดจะไปฝึกบินกับเครื่องบินกิฟเพนของจริงๆที่กองบิน7ที่กองบิน7นะครับจนถึงการบินโซโล่ตามขั้นตอนและฝึกนักบินของกองทัพอากาศนับว่าทรงมีความกล้าหาญอย่างมากที่จะบินเครื่องบินขับที่จะบินเครื่องบินขับไล่และถือว่าทรงเป็นพระราชินีพระองค์แรกในโลกที่ทรงทำการบินเครื่องบินขับไล่ทำการบินเครื่องบินกิฟเพนซึ่งยังคงความปราบรื้มให้กับบริษัทของราชนาจักรสวีเดนผู้ผลิตกิฟเพนที่เขาขายให้เราเนี่ยนะครับรวมทั้งกองทัพอากาศที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดาทรงทำการบินกิฟเพนทรงมาฝึกตามขั้นตอนของทหารอากาศและอยู่ในการดูแลถวายคำแนะนำในการฝึกจากกองทัพอากาศอ่านแล้วขนลุกครับเป็นปลื้มนะเป็นปลื้มครับขอพระองค์ทรงพระเจริญครับผมอ่านแล้วบอกตรงว่ามีความรู้สึกเป็นปลื้มมากๆเป็นพระราชินีองค์แรกที่พระองค์มีความมานะเพราะท่านฝึกบินอยู่แล้วไงเหมือนกับพระองค์ท่านรัชกาลที่10ที่ท่านเป็นนักบินอยู่แล้วกลับไปต่างประเทศจำได้ว่าไปที่ภูฏานประเทศภูฏานครับก็ไปที่ภูฏานก็พระองค์ขับไปกับพระราชินีเราเห็นแล้วเราประทับใจหูรัชกาลพระมหากษัตริย์ของเราเก่งมากทั้งสองพระองค์เนี่ยยิ่งอ่านแล้วยิ่งขนลุกปราบปลื้มครับขอพระองค์ทรงพระเจริญทั้งสองพระองค์ครับเรามาเรื่องราวของข่าวเกี่ยวกับการโกงข้อสอบท้องถิ่นซึ่งตัวเลขมันค่อยๆสูงขึ้นนะจาก 4,500 ล้านมันกลายเป็นเกือบ 9,000 กว่าล้านแล้วบอกประมาณ 9,000 ล้านโอ้โหมันร่ำรวยกันอะไรขนาดนี้นะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อถ้าครั้งนี้ไม่ฝีไม่แตกออกมาเนี่ยคงผมจะบอกเลยว่าต้นสังกัดต้องบอกว่ากระทรวงมหาดไทยก็คงจะหรือกสทก็คงจะต้องพูดอะไรดีถึงจะไม่หนักตัวไม่งู้รู้ไม่รู้เหรอจะบอกว่าโง่เง่าอะไรก็จะแรงไปนะเพราะว่าบรรดาผู้ที่ทำเนี่ยเขาต้องเก่งมากนะแล้วมันไม่ใช่ทำคนเดียวไงมันทำเป็นทีมเพราะมึงบอกว่าแค่จ่าพิชิตคนเดียวเนี่ยรวย 4,000 ล้านดร.วินหรือน้องสาว3คนที่ติดคุกไปก่อนนะคือตัวใหญ่นะจะทำคนเดียวไอ้ 4,000 กว่าล้านย่อมเป็นไปไม่ได้ผมบอกเลยว่าอมพระทั้งวัดมาพูดผมก็ไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีผู้ที่ใหญ่กว่านั้นเหนือกว่านั้นทำอยู่เบื้องหลังที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้คณะไต่สวนอยู่ระหว่างตรวจสอบประเด็นการทุจริตจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้แล้วมีเงินหมุนเวียนกว่าพันล้านพบความเชื่อมโยงกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อปี64ด้วยครับที่ติดคุกไปแล้วเนี่ยนะถูกจับกุมไปแล้วนี่นะหมุนเวียนพันกว่าล้านแล้วพันกว่าล้านสมัยนี้ปัจจุบันนี้69มันก็ไม่ใช่มันโยงไปถึงเมื่อปี64ด้วยเพราะนั้นปปช.ท่านสุรพงษ์บอกว่าจากข้อมูลดังกล่าวคณะกรรมการปปช.มีมติให้เรียกสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเดิมกลับมาไต่สวนร่วมกันเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากพบว่าเป็นการกระทำของกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดรวมถึงเชื่อมโยงถึงกับนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงหรือไม่ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากอยู่ในสำนวนของคณะทำงานที่มีข้อมูลและจะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปสาธุครับขอให้พระสยามเทวาธิราชให้คณะกรรมการของปปช.รวมทั้งประธานคณะกรรมการของปปช.สภาผู้แทนราษฎรครับให้เขาได้ทะลุทะลวงไปถึงคนโกงแล้วกันนะครับประเทศชาติเราจะได้เอาคนโกงเนี่ยอย่ามาอยู่การทำงานราชการอีกเลยคุณอะไรนะชื่อคุณอัศพลสันไตรภพสันไตรภพนะครับเป็นประธานกรรมการของปปช.สภาผู้แทนราษฎรอยู่พรรคภูมิใจไทยท่านก็พูดอย่างชัดถ้อยชัดคำเลยว่าโอ้โหเช็คไปเช็คมานี่เส้นเงินมันไม่ใช่แค่ปี69ปปช.พูดเองเลยเนี่ยผมถึงมั่นใจเลยว่าโอ้โหถ้ามันไม่จริงคงพูดแบบนี้ไม่ได้เลยทานโทษพูดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ปปช.บอกว่าเส้นเงินเนี่ยมันโยงไปถึงปี64เพราะนั้นก็ต้องค้นหาข้อมูลของปี64ด้วยมันจะได้ไหมครับท่านเนี่ยมันจะเจอไหมครับพอเห็นพูดนำหน้าไว้แล้วลงพิมพ์ก็พอลงพิมพ์เนี่ยบอกว่าเก็บข้อสอบไว้แค่2ปีแล้วก็ทำลายเนี่ยเพราะ TOR นี่แหละครับเป็นตัวกำหนดมันโกงก็ตั้งแต่เขียนสัญญา TOR คือสัญญาคนชนะการประมูลดันทำงานได้อะเอาไอ้คนแพ้ที่ประมูลถูกกว่ากลับไม่ได้อะเพราะมันรู้กันไงผมจะบอกว่ารู้กับมสว.ผมก็พูดได้เพราะข่าวออกมาแล้วไงมสว.จะติดคุกเร็วๆนี้แหละกับสถ.คนใหญ่มสว.กับคนใหญ่ของสถ.เพราะนั้นถึงบอกโอ้โหนี่โมโหลานจริงๆถึงได้เอามบุรพาตกไปแล้วก่อนหน้านั้นเขาจัดสอบกันเองแต่ตอนหลังนี่ต้องเปลี่ยนเพราะจัดสอบกันเองก็มีการเด็กนายเด็กคนนั้นเด็กคนนี้พอเอาออกให้ทั้งส่วนกลางคือกรรมการกลางสอบคราวนี้ยิ่งกันใหญ่เลยยิ่งกว่าสอบยิ่งกว่าสอบกันเองเลยโอ้โหคราวนี้เป็นเส้นเงินเลยระดับท้องถิ่นขาใครขามันครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้จึงเป็นข้อมูลที่บอกโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับการสอบข้าราชการครับอายเขานะต่างประเทศเนี่ยเขาตีเป็นข่าวใหญ่เลยครับสอบข้าราชการประเทศไทยนี่โกงกันตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่อะจากทางนั้นของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแขวงโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับความอร่อยจะไปถึงบ้านท่านให้แขกเรือของท่านโดยจานใหญ่ๆโต๊ะตรงกลางบนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าววิชัยโต๊ะจีนเช้านี้โทรหาได้เลยครับเขาจะได้รีบนำเมนูมาหาอาหารมาให้ดูถึงบ้านครับราคาเริ่มต้นประมาณโต๊ะละ100-1,200ไม่เกินมีเมนูอาหารให้เลือกร่วม100ชนิดครับโทรเลยกับวิชัยโต๊ะจีน0819465036 0819465036ครับทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่าน
ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสนใจตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่หมดแล้วหมดเลยนะครับสำหรับทางด้านบริษัทที่ให้มาซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2กับเอนไซม์ไบอเนตราไบโอครับรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดที่9ก็วันละเม็ดแล้วคราวนี้ประหยัดลงไปเรื่อยๆผมพูดมาอย่างนี้แล้ว29ปี30ปีเข้าปีนี้นั่นคือสรรพเดชสรรพคุณของสมุนไพรไทยๆเราเนี่ยนะครับเวลานี้ตอนนี้ซื้อก็สังเกตฝาขวดมีรูปดร.เนี่ยครับเพราะเดี๋ยวนี้มีเอนไซม์เต็มตลาดกันไปหมดสารพัดยี่ห้อครับแต่ผมมีวางขายที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองอยู่ร้านเดียวครับอยากจะซื้อก็ไปหาเจ๊หมูก็ได้ขอบพระคุณคนที่ไปซื้อของที่ร้านเจ๊หมูนะครับผลิตภัณฑ์ของผมมีอยู่ 2-3 ตัวที่วางไว้ทั้งด้านของกาแฟดีเจกับภูผาวิปโรที่วางอยู่ที่ร้านเจ๊หมูนะครับครับแต่ถ้าจะสั่งซื้อผมโดยตรงก็0817577474ทั้งกาแฟเพื่อการระบายกาแฟดีเจกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND สบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจและสบู่สระผมครับบรรเทาเรื่องของผมร่วงบรรเทาเรื่องของรังแคบรรเทาเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะกับสบู่สระผมสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474ครับ0817577474แต่ถ้าเป็นเรื่องของทางด้านท่านที่นอนไม่หลับลุก 2-3 ชั่วโมงลุกทีทำไมเข้าห้องน้ำเที่ยงคืนก็เข้าห้องน้ำพอตี2เอาเข้าห้องน้ำพอตี3ตี4เอาเข้าห้องน้ำทำไมล่ะเข้าห้องน้ำบ่อยจังตัวนี้ครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเจน 100% ครับจะเป็นตัวช่วยท่านกินแค่วันละเม็ดหรือสัปดาห์ละ2เม็ดครับจะช่วยในเรื่องของเบาความดันเบาหวานบำรุงปอดหัวใจกระดูกข้อต่อผิวพรรณครับเรื่องตับเรื่องไตปวดข้อปวดกระดูกครับหลับดีหลับสบายกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเจน 100% อยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเลย9ชนิดเนี่ยนะครับไม่ว่าน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวเพราะนั้นกินเข้าไปแล้วแค่วันละ2เม็ดหรือวันเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ได้ครับรายละเอียดอยู่ข้างขวดนะครับถ้าสนใจสั่งซื้อมาบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จะได้ไม่ต้องลุกกลางคืนลุกบ่อยๆครับรำคาญตัวเองไหมในขณะเดียวกันครับภูผาวิปโรก็ยังมีสมนาคุณให้กับท่านนะครับสำหรับคนที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีครับผู้ป่วยติดเตียงผู้เบื่ออาหารก็ไม่รับประทานอาหารมันจะมีเรี่ยวแรงได้ยังไงภูผาวิปโรมีโปรตีนที่เสริมกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุค่อนข้างจะบอกว่าสั่งซื้อกันเยอะเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับภูผาวิปโรละลายกับน้ำอุ่นจะได้ผงสีขาวๆแล้วละลายออกมาก็จะเป็นน้ำขาวๆเหมือนน้ำนมเหมือนดื่มนมครับรสชาติกลมๆจะไม่ได้ใส่น้ำตาลภูผาวิปโรครับเบอร์เดียวกับภูไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านที่อยู่อาศัยหรือกุฏิพระศาลาการเรียนโบสถ์อะไรทำมาหมดมีวิศวกรแล้วมีผู้ที่ชำนาญงานผ่านการก่อสร้างให้กับบริษัทที่จะสร้างบ้านของท่านหรือตึกแถวหรือจะเป็นอาคารพาณิชย์หรือจะเป็นคอนโดมิเนียมก็ปรึกษากับไทยปรึกษากับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับเบอร์เดียวกับภูผาวิปโร0817805575อยากจะได้บ้านสวยคือบ้านเก่าอยากจะรีโนเวทบ้านใหม่ก็มาคุยกันกระเป๋าตังคุณมีมากน้อยแค่ไหนเราว่ากันตามพลังทรัพย์ของเจ้าภาพกันเลยนะครับนอกจากเครื่องดื่มนอกจากทางท่านภูผาวิปโรแล้วยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยครับดีไทยก็ตัวหนึ่งละที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของท่านตอนนี้ก็ซื้อ2แถม1ซื้อ2ขวดน้องๆขวดน้ำปลานะครับก็แถมภูผาวิปโร1ห่อใหญ่ครับแล้วก็ทางด้านของยาหอมดอกหอมมือลี้นี่ก็สั่งกันมาเยอะครับชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายหรือจะเปลี่ยนเกี่ยวเรื่องการแก้อาการลมกองละเอียดและหลับสบายเนี่ยนะถ้ามันฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้ว
ตักมันจะครึ่งช้อนชาแล้วอมไว้ใต้ลิ้นแล้วค่อยๆกลืนไปอาการที่เป็นมันก็จะหายไปบรรเทาลงไปนะครับยาว

ครับและมันก็มีหลายสาเหตุนะครับอาการก็ไม่ต่างกับผมนะครับแต่เผอิญผมโชคดีแม่บ้านเห็นผมซะก่อนนั่งๆอยู่ก็ล่วงจากเก้าอี้ไปเลยรีบส่งโรงพยาบาลก่อนครับแล้วก็หมอยัดยาอมไตลินไปเลยแล้วผมก็หลับไปไม่รู้เรื่องแม่บ้านบอกหมอบอกว่ามาช้าอีก5นาทีอาจารย์นันเอกจะเป็นเจ้าชายนิทราอาการไม่แตกต่างกันครับผมเคยเจอผ่านนี้มาแล้วผ่านวิกฤตนี้มาแล้วสุดท้ายก็ผ่าตัดใหญ่เลยครับหัวใจผมหยุดเต้นประมาณ7ชั่วโมงเกินความเป็นจริงไหมปกติแล้วหัวใจหยุดเต้นแค่เพียง5ชั่วโมงนี่ก็ทำงานหนักแล้วเอาหัวใจเทียมทำงานผมหัวใจเทียมทำงานถึง7ชั่วโมงครับผ่าตัดไอ้3เส้นนี้แล้วครับอ้าวเป็นเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแลกันครับยังไงก็สั่งซื้อสินค้าในรายการนี้จำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ก็จำเบอร์ผม0817577474พร้อมด้วยครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนที่เป็นโมเลกุลเล็กๆซึมลึกตรงจุดที่มีอาการเห็นผลเร็วไม่ว่าจะเป็นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามข้อตามหลังตามคอตามบ่าตามไหล่ไหล่ติดสะบักจมเคล็ดตกหมอนแล้วเคล็ดขัดยอกนวดนิ้วล็อกครับนี่แหละครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนที่ทำเป็นอนุภาคนาโนเพราะว่ามันจะซึมลึกตรงจุดที่มีอาการจะได้รู้เลยให้ผลเร็วเลยเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกการทำงานของตัวยาครีมนวดสมุนไพรตลอด24ชั่วโมงครับสนใจก็สั่งซื้อได้ที่098-329-9909 098-329-9909ถ้าจำเบอร์ใครไม่ได้เอาเบอร์ผมเนี่ยเบอร์กลาง0817577474ถามมาได้เลยครับมาเรื่องนี้ครับผมเคยพูดเพราะเพื่อนอยู่ที่ภูเก็ตเพื่อนก็บอกเฮ้ยเนกออกอากาศทีได้ไหมบอกทำไมอ่ะโอ้ยเสียงข่าวอย่างกูเนี่ยใครจะฟังมาเพื่อนแต่นี้ที่พัทยาครับเครือข่ายนอมินีอิสราเอลครับยึดทรัพย์เป็นร้อยล้านมท.4ครับแต่ที่ภูเก็ตนี่เป็นหมู่บ้านเลยนะเขาว่าไม่ต่างกับที่อำเภอปลายแม่ฮ่องสอนนะผมก็ไม่รู้รายละเอียดแต่ที่ภูเก็ตเนี่ยพรรคพวกบอกใครเข้าไปในหมู่บ้านเขาเนี่ยปะทะคารมกันไปแล้วที่เป็นข่าวปะทะคารมกับท่านมท.3มั้งอันนี้มท.4ไปครับท่านวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์ที่ท่านยังปวดหัวอยู่กับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยท่านมท.4เนี่ยท่านวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์พร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ชุดปฏิบัติการกรมการปกครองบูรณาการร่วมกันกับ DSI ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำหมายค้นสารอาญาเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายนอมินีครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในเมืองพัทยาบางละมุงชลบุรีปฏิบัติการตรวจ3จุดเป้าหมายครับบริษัทโคชี่บิสวิลจำกัดมีนายทุนสัญชาติอิสราเอลเป็นกรรมการเช่าประพฤติเขาบอกอำพรางนำชื่อคนไทยมาถือหุ้นแทนแบบเดียวกับที่ภูเก็ตนะครับจุดที่2คือโรงแรมศิราชอเวนิวพัทยาซึ่งพบโครงสร้างผู้ถือหุ้นเชื่อมโยงซับซ้อนจุดที่3บริษัทโคซี่บิทวิลจำกัดถือหุ้นก็เป็นคนไทยนี่แหละครับเป็นก็เรียกเป็นนอมินีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทำการยึดอายัดเอกสารประกอบธุรกิจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ครับส่งขยายผลดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดตามพรบ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวครับแล้วเอาแค่ปรับเหรอเอาแค่ยึดเหรอครับตรวจสอบดูให้ดีนะครับที่ภูเก็ตนี่หนักเลยเขาบอกกันมันแทบจะคือตอนนี้ตัวเลขที่บอกว่ามาครึ่งล้านแล้วนะอิสราเอลหนีร้อนมาพึ่งเย็นเพราะบ้านเมืองเขามีแต่ลบอิหร่านยิงตูมเขาหนีกระสุนปืนมาอยู่บ้านเราประเทศไทยแล้วเขาแทบจะยกครอบครัวยกตระกูลกันมาเลยครับที่ปลายก็เยอะแม่ฮ่องสอนที่ภูเก็ตก็มากที่พัทยาก็มีครับถ้าเราปล่อยปะละเลยผมเชื่อว่าลูกหลานเราจะไม่มีที่อยู่อาศัยแผ่นดินของไทยเราจะตกเป็นของชาวต่างชาติขอบคุณทางด้านของรัฐมนตรีที่ดูแลกันกับประเทศชาติเนี่ยนะครับพร้อมทั้งแรงงานก่อสร้างทุนจีนเถื่อนถึงไซงานเนี่ยอย่างที่มีคนเขาพูดแล้วมีข่าวออกมาว่าทำไมไม่มีคนไปตรวจจับพวกโรงงานจีนทั้งหลายในอมตะนครที่ชลบุรีก็ดีมีคนงานก่อสร้างโดยที่เขาไม่ได้ใช้คนงานไทยเลยไม่ได้ใช้คนงานเขมรไม่ใช้

0: คนงานลาวพม่าอะไรทั้งสิ้นเขาใช้คนงานจีนของเขาเองส่งตรงมาจากจีนเลยครับไปค้นที่โรงงานก่อสร้างทุนจีนเถื่อนเจอ5รายโหแค่นั้นเองเหรอผิดทั้งเข้าเมืองผิดกฎหมายมีใบอนุญาตทำงานทำงานไม่ตรงสิทธิสั่งขยายผลเอาผิดนายจ้างและผู้เกี่ยวข้องมันต้องจริงจังหน่อยครับอย่าผมคิดว่าไม่ใช่โรงงานเดียวหรอกเพราะโรงงานที่ทางชลบุรีเนี่ยไม่ใช่น้อยๆที่เขาบอกมีแต่คนจีนแล้วบางทีชื่อร้านอาหารที่อยู่เปิดยังไม่มีชื่อภาษาไทยเลยมีแต่ชื่อจีนเขาบอกเดินเข้ามานี่เราเดินอยู่เมืองจีนหรือเดินอยู่ชลบุรีเนี่ยเขาว่ากันครับก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบความผิดเกี่ยวกับการเข้าเมืองการทำงานคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อกวาดล้างปราบปรามกระทำความผิดเข้าข่ายดังกล่าวตามนโยบายเชิงรุกสองนับงานตรวจคนเข้าเมืองครับกระทรวงแรงงานขยันหน่อยก็ดีนะครับถ้ากระทรวงแรงงานยังไม่เงื้องานราคาแพงอยู่ก็จะไม่ทันเขานะครับคนต่างด้าวกระทำความผิด5รายแบ่งเป็นสัญชาติจีน2สัญชาติเมียนมา3ครับกลุ่มแรกสัญชาติจีน1รายสัญชาติเมียนมา2คนต่างด้าวเข้าราชอาณาจักรโดยที่ผิดกับการทำงานเพราะทำงานอย่างนี้เป็นงานที่เราห่วงห้ามไม่ให้คนไทยกับล่าสุดที่เราอ่านข่าวไปเมื่อ2วันก็อะไรนะรถเข็นขายอะไรล่ะก็โดนด้วยเพราะมันไม่ใช่อาที่ของคนต่างด้าวที่จะมาเข็นรถขายของครับเป็นหน้าที่ของคนไทยแม้กระทั่งร้านตัดผมร้านดัดผมร้านผู้หญิงเนี่ยชาวต่างชาติจะมาเปิดไม่ได้ถ้ารู้ว่าคนไทยเป็นนอมินีก็โดนอีกแล้วครับบอกคนไทยเราประเทศอิสราเอลบอกว่าที่อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์เนี่ยอิสราเอลบอกประเทศไทยเป็นประเทศที่เสรีมากอเมริกาไปไม่ได้เลยขนาดอเมริกาอิสราเอลนี่ก็ซีปึกกันนะเขาก็ยังไปกันไม่ได้เลยอเมริกาเขาหวดหนักเลยนะครับเพราะนั้นคนต่างด้าวเข้ามาต่างถิ่นเข้ามาที่ไม่ใช่พื้นที่ของเขาเนี่ยครับแต่คนไทยเราใจดีครับมีเป็นพ่อทิพย์ให้เขาด้วยไปทำบัตรให้เขาด้วยเพราะคนจีนคนต่างด้าวมาประเทศไทยใบเดียวที่อยู่ในประเทศไทยได้คือแบงค์เท่านั้นเลยครับเอกสารก็ไม่สำคัญเท่าแบงค์เขาพูดกันอย่างนี้เลยนะจริงเท็จประการใดผมไม่ได้ใส่ร้ายใครแต่พูดให้คิดว่าคนไทยนี่ซื้อได้ซื้อได้ยันหมอซื้อได้จะยันอะไรอ่ะสถานที่สำคัญของราชการซื้อได้หมดเลยเห็นไหมไม่ต้องไปคัดทะเบียนเลยหายจ่ายตังค์ไปเสร็จแล้วท่านชัดชัดไล่ออกอีก1อะไรเป็น4แล้วแต่ถามว่าพ่อทิพย์อีกเท่าไหร่นะกี่พันคนใจหายนะนึกแล้วใจหายนะอนาคตอย่างที่ผมบอกกับลูกหลานมันจะว่าบรรพบุรุษเนี่ยโอ้โหแย่มากเพราะพวกเราไม่ได้ช่วยดูแลกันทางตำรวจเขาถึงบอกไงว่าถ้าเจอชาวต่างด้าวผิดปกติในการเช่าบ้านอยู่ต้องสะกิดตำรวจเลยครับอย่างน้อยก็กันไม่ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับครับฟังครับยังมีอีกหลายเรื่องหลายราวแต่เวลาเราไล่หลังมาขอเป็นข่าวสุดท้ายแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อชั่วโมงที่2เดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับอ่านสั้นๆแล้วกันข่าวนี้คมนาคมบอกจะสร้างทางรถไฟสายใหม่สุพรรณบุรีบ้านภาชีครับจะได้ขนส่งไม่ต้องเข้าไปถึงกรุงเทพเอาแค่ภาชีก็มีของมาขายในตลาดที่สุพรรณบุรีแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของคณะกรรมการวัดป่าอดุลยารามโต้ทายาทในเฮียงปมอยากได้ที่วัดคนละ5ไร่ชี้ตายก็ไปไม่ได้หยุดเถอะโยมดาครับหลายคนก็ต้องบวชนะหนึ่งครับตอนนี้ป้าดาจะไปขอดูโฉนดสำนักงานพุทธศาสนาขอนแก่นไม่ให้ดูอยากได้ก็ไปอุทธรณ์เอาเองโอ้โหเร่งเลยครับวิทยาวิจกรวัดป่าอดุลยืนยันกรรมการทุกคนมาช่วยงานด้วยใจไม่เคยหาผลประโยชน์ช่วยหลวงพ่อช่วยด้วยใจครับก็มีคนไม่ขาดสายและตอนนี้อย่างที่เป็นข่าวหลวงพ่อไม่ขอรับพัสดุมาไม่ขอรับเลยท่านบอกกลัวเป็นระเบิดว่างั้นครับกลัวเป็นระเบิดอ้าวก็เป็นเรื่องของทางด้าน วัดป่าอดุลยารามหลายคนบอกโยมดาหยุดเถอะพระหลายองค์ก็ว่างั้นนะทำไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะประกาศเป็นวัดอย่าไปดื้อแพ่งอะไรมากมายเลยกรรมมันจะตามทันนะครับกรรมมันตามสนองทั้งมาตรา112ทั้งซ่องโจรอั้งยี่อะไรสารพัดเนาะหยุดเถอะครับอย่างที่กรรมการไวยาวัจกรคนนี้พูดตายไปเอาที่ดินใส่ลงไปเอาไปไม่ได้เลยครับอย่าไปโลภโมโทสันเลยถ้าไม่มีมูลค่าเป็นพันพันล้านร้อยร้อยล้านคงจะไม่มีใครสนใจหรอกแต่เผอิญจากวันนั้นถึงวันนี้ราคาที่ดินมันขึ้นไปเป็นโอ้ไม่เท่าไหร่ก็เลยอยากได้โลภโมโทสันกันไปครับสุดท้ายของสุดท้ายครับโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครูติดอยู่ไม่สามารถออกมาได้จากโรงเรียนดินสไลด์และน้ำป่าพัดสะพานชำรุดปิดเส้นทางสัญจรจนทางโรงเรียนต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนครับแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือคุณครู4คนครับช่วยมาได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งตอนนี้ท่านรองนายกท่านอาจารย์เชนหรือว่าท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านก็อยู่บัญชาการอยู่ที่จังหวัดน่านเลยนะครับแล้วเมื่อวันนี้ก็มีข่าวว่าสั่งการให้17จังหวัดท่านผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงครับว่าน้ำจะมาตอนไหนต้องช่วยประชาชนให้ทันท่วงทีครับเตรียมทุกอย่างที่จะช่วยเหลือประชาชน17จังหวัดภาคเหนือจนมาถึงจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยมีนครสวรรค์มีทางด้านพิษณุโลกด้วยมี17ทางภาคเหนือนะครับเอาเตรียมความพร้อมเพราะเห็นน้ำแล้วก็น่าสงสารนะครับที่เขาบอกจังหวัดน่านนี่บ้านเสียหายดินคนถล่มในประมาณ 4,000 หลังครับถือว่าเยอะทีเดียวครับพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงที่2ครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วม งานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: วิศร
5: ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงทำงาน
13: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
14: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงสาธารณสุขเร่งติดตามสถานการณ์อุทกภัยดินสไลด์เฝ้าระวัง7จังหวัดสักครู่กลับมาติดตามครับ
17: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
18: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
17: หรอใช้ยากไหมล่ะ
18: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
18: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
17: อืมดีจังโอเคเลย
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กระทรวงสาธารณสุขเร่งติดตามสถานการณ์อุทกภัยดินสไลด์เฝ้าระวัง7จังหวัดพร้อมระดมทีมแพทย์ดูแลประชาชนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: นายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยรวมถึงดินโคลนถล่มเพื่อประเมินความเสียหายและวางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยรายงานสถานการณ์ล่าสุดเวลา 7:00 นของวันที่21สิงหาคมพบว่าภาพรวมใน7จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านเพชรบูรณ์และแพร่มีแนวโน้มดีขึ้นและเริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้เสียชีวิตสะสม3รายในจังหวัดน่านและแม่ฮ่องสอนและมีผู้บาดเจ็บอีก4รายในอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินสไลด์ในภาคเหนือตอนบนรวมถึงอำเภอเวียงสาและอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านพร้อมเน้นย้ำเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อหลังน้ำลดและการศึกษาข้อมูลเตือนภัยแก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอสำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตสุขภาพที่1ได้เตรียมศูนย์พักพิงรอรับประชาชนไว้แล้วกว่า 1,500 แห่งโดยเปิดใช้งานแล้ว31แห่งในจังหวัดน่านและแม่ฮ่องสอนซึ่งมีผู้เข้าพักรวมแล้วกว่า189คนพร้อมทั้งเข้าดูแลกลุ่มเปราะบางอีกกว่า 4,600 คนนอกจากนี้ได้ส่งทีมมินิเมิร์ดและทีม MCAT ลงพื้นที่เยียวยาสุขภาพจิตใจประชาชนไปแล้วกว่า 1,200 คนขณะเดียวกันในพื้นที่เขตสุขภาพที่2มีประชาชนได้รับผลกระทบราวกว่า 3,700 คนและได้มีการเปิดศูนย์พักพิง2แห่งในจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกพร้อมสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยและยาน้ำกัดเท้าอย่างละกว่า 5,000 ชุดนอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของทีมเมิร์ดหน่วยควบคุมโรคและทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้พร้อมออกปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงทีวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
5: เจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า130คนจากเหตุการณ์ที่รัสเซียส่งโดรนโจมตี2ระลอกที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองคีวิริทางตอนกลางของยูเครนส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่จะยุติความขัดแย้งกับสหรัฐที่ดำเนินมานานเกือบครึ่งปีโดยระบุว่าขณะนี้อิหร่านอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบและมีอำนาจต่อรองเหนือสหรัฐด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้ออกมาตอบโต้คำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่รอบใหม่ต่ออิหร่านว่าจะต้องล้มเหลวและว่ามาตรการคว่ำบาตรที่ทำเสนอกำลังคุกคามระบบเศรษฐกิจโลกส่วนทรัมป์กล่าวว่าเขามองว่าช่องแคบฮอร์มุสเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหรัฐและว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงอย่างมากแต่ในความคิดของเขาอิหร่านยังไม่พร้อมที่จะทำข้อตกลงตามเงื่อนไขที่เหมาะสมปิดท้ายที่ทางการจีนได้ออกมาปฏิเสธข่าวที่สหรัฐอ้างว่าจีนควบคุมตัวนายมินซินนักวิชาการที่เป็นพลเรือนอเมริกันโดยมิชอบโดยแย้งว่าเป็นการควบคุมตัวที่เป็นไปอย่างชอบธรรมอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
3: กองทัพบกโดยททบ.5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้น 4

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
10: ผมร
9: ู
10: ้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได้
12: จะซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมโนดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมโนดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกต รงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณ

0: จ้าชู้ไม่ลงจบลงไปกับเสียงเพลงลูกทุ่งโดยน้องวาเลนวงเทวันพันธรัตน์จากค่ายเพลงพันธรัตน์เรคคอร์ดร้องเพลงมาเพราะให้คุณได้ฟังก่อนที่เราจะเข้าข่าวถึงเวลาเราก็มาเจอกันกับเรื่องราวของข่าวคนคนเสียงเอกจากผมอเนกพันธรัตน์ครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณกับการติดตามรับฟังรายการครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับวิชัยตัวจีนเนื้อแข็งตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านบอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวในราคาเริ่มต้นโต๊ะละ100 1,200ไม่เกินแล้วมีเมนูอาหารให้คุณได้เลือกร่วม100ชนิดโทรเลยครับเราจะได้รีบนำเมนูไปให้คุณดูถึงบ้านเลือกอย่างจุใจจะกี่10โต๊ะ30โต๊ะ50โต๊ะ70โต๊ะ100โต๊ะ200โต๊ะ500โต๊ะ1,000โต๊ะเราทำมาหมดทุกขนาดแล้วอยู่กับผมมาเป็น10ปีแล้วผู้สนับสนุนรายการรายนี้เจ้านี้นะครับขอบพระคุณคุณพี่วิชัยด้วยครับโทรเลยเบอร์นี้ครับ0819465036 0819465036ครับไปเรื่องราวของข่าวในชั่วโมงที่2ยศชนันต่อสายตรงถึงรับรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอดึงทหารช่างเร่งฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านให้พ้นวิกฤตใน7วันท่านรองนายกรัฐมนตรียศชนันวงศ์สวัสดิ์ท่านนั่งหัวโต๊ะศูนย์บัญชาการน้ำท่วมน่านขอดึงทหารช่างและเครื่องจักรหนักเข้าอำเภอปัวด่วนหวังฟื้นฟูเมืองให้พ้นวิกฤตใน7วันครับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านอาจารย์เชนหรือศาสตราจารย์ดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรับติว่าการกระทรวงอว.ประธานการประชุมสรุปสถานการณ์และติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัยโดยมีท่านผู้ว่านายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าการจังหวัดน่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประเด็นสำคัญคือการประชุมเร่งฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักท่านรองนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้นำแนวทางระดมกำลังทหารเข้าช่วยเหลือแบบเดียวกับที่พื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาปรับใช้เนื่องจากพื้นที่มีแต่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากมายและไม่สามารถทำความสะอาดบ้านเรือนได้ด้วยตนเองในการประชุมรองนายกรัฐมนตรียศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ได้ต่อสายโทรศัพท์ตรงถึงท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อขอกำลังพลและเครื่องจักรหนักจากกรมทหารช่างเข้ามาสนับสนุนภารกิจด่วนครับทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ต่อก็ได้เสริมว่าเทศบาลเมืองปัวกำลังประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องจักรและกำลังคนอย่างมากโดยเฉพาะในตำบลศิลาแรงและวรนครที่ต้องการคนช่วยขนดินและยกของออกจากบ้านผู้สูงอายุแม้ขณะนี้ปภ.จะส่งเครื่องจักรเข้าไปแล้วแต่ยังต้องการกำลังคนเพิ่มเพื่อดันเป้าหมายการฟื้นฟูให้จบภายใน7วันซึ่งหากใช้กำลังเท่าที่มีปัจจุบันอาจต้องลากยาวถึง 20-30 วันสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรายงานว่ากรมบัญชีกลางได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้จังหวัดน่านแล้วประมาณจำนวน100ล้านบาทให้จังหวัดทางจังหวัดได้สั่งการให้นายกอบต.เทศบาลเร่งกระจายแบบสำรวจผ่านกำลังพยาบาลถึงมือประชาชนและต้องการรวบรวมข้อมูลส่งกลับมายังจังหวัดภายในวันที่22สิงหาคมนี้เพื่อให้นายอำเภอจัดทำแผนดำเนินการจ่ายเงินให้ถึงมือประชาชนภายใน 3-5 วันโครงสร้างพื้นฐานนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรียศชนันท์บอกว่าทางด้านนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็สั่งการให้เร่งติดตั้งสะพานแบริ่งเพื่อเร่งถึงการคมนาคมกำชับไปทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเตรียมเครื่องจักรให้พร้อมครับปัญหาวิกฤตซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดน่านบอกว่าภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุดในระดับ3ของประเทศเลยที่จังหวัดน่านปัจจุบันมีน้ำท่วมขังใน3อำเภอทั้งอำเภอเมืองน่านเวียงสาภูเวียงรวม6ตำบล35หมู่บ้านล่าสุดพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็นชายไม่ทราบชื่อลอยตามแม่น้ำมาในพื้นที่อำเภอท่าวังผาท้ายสุดก็ย้ำว่าเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่ภูเขาอาจทำให้เกิดน้ำหลากซ้ำ ดยต้องติดตามปริมาณฝนและแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดแต่ต้องระมัดระวังการสื่อสารไม่ให้เกิดการตื่นตระหนกแต่ต้องสร้างความตื่นตัวและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับนี่เป็นเรื่องกับทางด้านของวิกฤตน้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับคุณผู้ฟังไปอีกเรื่องนึงครับเห็นจะเป็นเรื่องร้อนเลยเพราะว่าทางด้านปปช.บอกว่าต้องตรวจสอบย้อนหลังกันละโกงสอบท้องถิ่นพาดพิงไปถึงนฤชาด้าน3สมาคมลุยถอด 5,925 ชื่อด้วยครับหลังจากที่บอกเรื่องว่ามันมีเส้นเงินโยงไปถึงปี64ด้วยกับการโกงสอบท้องถิ่นนับพันล้านว่างั้นครับโกงสอบท้องถิ่นบานแล้วครับงานนี้พาดพิงไปถึงนฤชาและบิ๊กอปท. DSI ชุดปกรณ์ชงอนุทินจัดการปคโต้สอบในอำเภอปี66ด้าน3สมาคมลุยถอด 5,925 ชื่อแล้วตอนนี้ทางด้านเซมเบ้ตั้งทีมกฎหมายรอเดินหน้าถอดชื่อข้าราชการไม่กลัวถูกฟ้องกลับท้องถิ่นก็ลงอกสั่งได้เมื่อวานนี้นายอัศพลสันไตรภพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรครับกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงกรณีการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นว่าได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการการตรวจสอบชุดของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายมนตรีเป็นประธานที่เสนอให้นายมนตรีดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.โดยปปช.ระบุว่าเบื้องต้นข้อมูลไปถึงข้าราชการระดับ10ที่เหลือไปไม่ถึงโดยเกี่ยวพันตั้งแต่การร่างเงื่อนไขการประกวดราคา TOR ส่วนนักการเมืองที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นมีแต่นักการเมืองท้องถิ่นผู้สื่อข่าวถามว่าไปถึงแค่อธิบดี1คนและมีนักการเมืองท้องถิ่นชาติหรือไม่นายอัศพลก็บอกเบื้องต้นมีเท่านี้เป็นข้อมูลจากการสอบพยาน500กว่าปากจาก 5,000 กว่าปากพบเส้นทางการเงินประมาณ 9,000 ล้านบาท2เท่านะครับกับที่ครั้งแรกบอก 4,500 ล้านอันนี้ไม่ใช่ 4,000 แล้วมัน 9,000 แล้วครับพยายามให้คนที่เกี่ยวข้องกับทุกระดับรับโทษแต่ข้อเท็จจริงพยานหลักฐานมีแค่นี้และยังมีอธิบดีตั้งแต่ร่าง TOR ก็มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งปปช.ได้ข้อมูลจำนวนมากก็เสนอต่อปปช.ไต่สวนต่อไปครับมันผิดกันตั้งแต่ TOR อะไรคนที่ประมูลถูกกว่ากลับไม่ได้กลับได้กับไอ้คนที่ประมูลสูงกว่าแปลกไหมมันผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกที่มีคนพูดอยู่มันผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกแล้วมันก็เลยตามเลยจนถึงนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการจัดสอบแต่อธิบดีที่เกี่ยวกับ TOR จะมีอีกคนใช่หรือไม่นายอัศพลก็บอกว่าใช่เป็นข้อมูลจากการทำงานของนายประกรณ์ที่ให้ข้อมูลไว้ครับเพราะสอถอเปลี่ยนผู้ประมูลเป็นมสวจากมบุรพามาเป็นมสวอย่างที่พรรคฝ่ายค้านว่าเพราะอะไรมันต้องมีเหตุผลที่ลึกๆกว่านั้นนั่นก็คือพอมาถึงตรงนี้ถึงร้องบังอ้อเลยว่าอ๋อก็แค่แฟดได้อันเดียวก็สมรู้ร่วมคิดกันได้แล้วระหว่างมสวกับสถประชาชนไม่ได้โง่นะครับฟังดูก็รู้แล้วว่าท่านทำไมต้องเปลี่ยน TOR เมื่อถามมานักการเมืองก็ระบุถึงใครบ้างนายอัศพลบอกในส่วนนักการเมืองไม่มีรายชื่อมาให้แม่ขายใหญ่โกงสอบเกี่ยวข้องที่จังหวัดศรีสะเกษหรือไม่นายอัศพลประธานคณะกรรมการของปปช.สภาผู้แทนราษฎรบอกใช่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI มาสอบไปแล้วแจ้งความไปแล้ว19คดีซึ่งเป็นเพราะการจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ทวงเงินคืนไม่ได้ก็ไปแจ้ง DSI ที่มีหลักฐานมาคืออดีตนายกเทศมนตรีคนหนึ่งที่ไปทวงเงินเพราะเสียเงินไปแล้ว2ล้านเป็นอดีตนายกเทศมนตรีนะเสียไปแล้ว2ล้านให้คนละ 500,000 คนที่เขาฝากมาแล้วไม่ได้ทั้ง4คนทำไมต้องเชื่อมั่นขนาดนั้นอดีตนายกเทศมนตรีบอกก็2ครั้งที่ผ่านมาน่ะเขาทำได้ไปให้เงินกับคนคนนี้2ครั้งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไปฝากเด็กกับคนคนนี้แล้วมันสอบได้ทั้ง2คนจะสอบได้เพราะเด็กเก่งเองหรือว่าฝากเงินเข้าไปก็ไม่รู้แต่คนที่ รับเงินไปเขาก็มาบอกกับอดีตนายกเทศบาลนายกเทศมนตรีคนนี้ว่าเขาจะเคลียร์ให้2ล้านนี่จะเคลียร์คืนให้ถึงแม้ว่าเด็กไม่ได้ก็รอแล้วรอเล่าเฝ้าจะรออ้อยเขาปากช้างแล้วขายยากเหลือเกินบอกมีหลักฐานไหมไม่มีแต่มีลายคุยกันเพราะเขาไม่รับเงินโอนเขารับเงินสดเพื่อไม่ให้มีร่องรอยก็คงจะชัดเจนทวงเงินคืนก็ไม่ได้ก็ไปแจ้ง DSI แล้วมีหลักฐานชัดเจนเรื่องแซดไลน์กันคือคนจ่ายเงินให้นายหน้าที่เอาเงินไปให้เจ้าหน้าที่และเอาเงินไปให้บิ๊กบอสที่อยู่ในส่วนกลางโดยคนที่ศรีสะเกษเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นก็คืออดีตนายกเทศมนตรีแล้วมาสมัครส.ส.แต่สอบตกก็เชื่อมโยงกับคน DSI เอาเงินไปให้บิ๊กบอสอีกทีนึงซึ่งความคืบหน้าจะต้องเชิญ DSI มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการด้วยนายอัศพลประธานกรรมาธิการของปปช.สภาผู้แทนราษฎรว่างั้นในขณะเดียวกันครับนายวีรศักดิ์ฮัตดานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยบอกว่าในนาม3สมาคมมั่นใจว่าเมื่อสถ.ส่งหลักฐานให้ท้องถิ่นทั่วประเทศก็จะเป็นการเพิกถอนข้าราชการและมั่นใจว่าทุกคนจะไม่ถูกฟ้องด้านกรมการปกครองขอเอกสารกรณีสอบในอำเภอปี66ว่าตามที่ปรากฏข่าวกรณีกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรรับเรื่องร้องเรียนกรณีข้อพิรุธการสอบในอำเภอปี66ข้อสงสัยกระดาษคำตอบพิมพ์ปีพ.ศ.ผิดนั้นขอเรียนว่าการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดปค.เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรในอำเภอปี66ได้เริ่มกระบวนการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี66ดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนเมษายนปี66กระบวนการสอบคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการกฎหมายกำหนดปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องดังกล่าวได้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบแล้วยืนยันว่าการจัดสอบครั้งเลือกดังกล่าวไม่อยู่ในห่วงเวลาการทำงานของผู้บริหารระดับสูงมท.ชุดปัจจุบันหากผู้ร้องเรียนเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดได้ต่อไปครับก็โยนกันไปโยนกันมาละงานนี้อย่ากระพริบหูอย่ากระพริบตาครับคุณฟังแม่เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าอร่อยกันละครับเดี๋ยวค่อยๆสาวออกมาจะถึงตรงไหนก็พินิจพิจารณาดูกันเองแล้วกันครับซึ่งก็ทางด้านของประเด็นข่าวอันนี้จากมติชนพงศกรข้องใจอนุทินเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นด้วยหรือไม่หลังตั้งคนมีคดีทุจริตไปสอบนั่งกสทอันนี้นายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงกรณีที่มีข่าวข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อประจุราชการท้องถิ่นมีข้อมูลสะพัดว่ามีวงเงินหมุนเวียนสูงถึง 4,500 ล้านบาทนายพิทักษ์เดชเดโชสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับทั้งปปช.ก็ใกล้ชิดคณะกรรมาธิการเหมือนกันอันนี้ก็ปปง.ก็ช่วยกันติดตามเพราะเนื่องจากว่าขาดความเชื่อมั่นครับกับหน่วยงานของรัฐครับเพราะในพงศกรบอกโครงสร้างกระบวนการทุจริตการสอบท้องถิ่นถูกวางไว้เป็นระบบ4ชั้นชั้นที่1คือผู้จ่ายเงินซึ่งเป็นกลุ่มผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินเพื่อหวังแก้คะแนนสอบซึ่งปรากฏว่าผู้ให้ข้อมูลจำนวนมากมีผู้ให้ข้อมูลจำนวนมากเพราะเขาจ่ายเงินชั้นที่2คือนายหน้าทำหน้าที่เป็นตัวกลางจัดหาผู้ที่ต้องการสอบติดรับเงินประสานงานต่อโดยวิธีการเปิดบัญชีร่วมกับผู้จ่ายเงินวางเงินประกันเมื่อแก้คะแนนสำเร็จค่อยลงนามยินยอมให้ถอนเงินและจ่ายเงินเพิ่มแน่มี4ขั้นตอนขั้นที่3กรรมการและเจ้าหน้าที่คุมสอบซึ่งเป็นบุคลากรที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและดำเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนคะแนน4ขั้นตอนที่4ต้นตอของปัญหาคือกลุ่มผู้บริหารระดับสูงข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการควบคุมกระบวนการทั้งหมดนายพงศกรตั้งข้อสังเกตถึงฝ่ายบริหารว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสทเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งก็เพิ่งถูกจับกุมไปอีกทั้งกรรมการบางรายเคยมีประวัติถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นในอดีตอีกด้วยแม้บางคนจะสู้จะหลุดไปได้แต่คำถามสำคัญคือช่วงเวลาแต่งตั้งเหตุใดจึงไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างรอบคอบรัฐมนตรีปฏิเสธความรับผิดชอบไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เพราะเป็นผู้กำกับดูแลและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้ตั้งแต่ต้น ถ้าวันนี้เราจับแค่คนที่มีรายชื่อ 5,925 รายสุดท้ายเราก็จับได้แค่ปลาตัวเล็กๆเอาไปสังเวยแล้วปล่อยให้ปลาตัวใหญ่ลอยนวลกระบวนการยุติธรรมก็จะกลายเป็นเพียงละครปลายหีหลอกลวงประชาชนและคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็จะถูกตัดตอนไปไม่ถึงวันนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.และ DSI ต้องเอาจริงจังต้องจับปลาตัวใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังและบงการกระบวนการเหล่านี้ต้องเอาติดคุกให้หมดโดยเฉพาะนักการเมืองระดับสูงในพงศกรว่างั้นครับจะได้แล้ว จะได้แล้วครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวของข่าวนะครับจากทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับสำหรับท่านที่อยากจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายตอนนี้โปรโมชั่นซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2กับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายโรคหลายๆทุกโรคที่รับประทานแล้วมันตอบโจทย์คือการรับประทานตามโดสที่เราบอกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ด4ขวดแรกพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ก่อนอาหารทุกมื้อก่อนขวดที่7นี่วันละเม็ดเลยจะก่อนอาหารมื้อไหนก็ได้ครับวันละเม็ดวันละเม็ดขอบคุณหลายๆท่านที่กินกันมา10กว่าปีก็ยังกินผมพูดแบบนี้29ปี30ปีก็อย่างนี้เพราะเราขายกันมาอย่างยาวนานจึงมั่นใจในคุณภาพสำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่คุณผู้ฟังซื้อกันไปแล้วก็ดูแลกันไปบางคนก็เป็นลูกค้าใหม่ๆได้แต่ฟังไม่เคยพอซื้อกินเข้าไปชุดเดียวโอ้โหติดใจคราวนี้สั่งใหญ่เลยขอบพระคุณครับขอบพระคุณหลายๆท่านที่ยังสั่งอยู่ผมไปนั่งดูประวัติ10กว่าปีที่ผ่านมาเอาเก็บไว้ในแฟลชไดร์ก็ยังเห็นรายชื่อที่ท่านสั่งอยู่ในปัจจุบันก็ต้องขอขอบคุณครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอฝาขวดต้องมีรูปดร.เนี่ยครับคุณจะได้ของแท้ของเทียมเรียนแบบอัดไม่มีแน่นอนเพราะผมทำสลากปิดฝาขวดเอาไว้เพื่อแอบกันแอบอ้างและมีแอบอ้างด้วยจนคนที่ซื้อไปต่อว่าผมก็ไหนบอกจะแถมไงแถมอะไรก็บอกซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2เอ้าไม่รู้ดิคุณชื่ออะไรสอบถามไม่ได้คุณไม่ได้ซื้อจากผมจบแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรพูดมากกว่านั้นเพราะนั้นจะมาต่อว่าต่อขานกันคุณไปซื้อมาจากไหนร้านไหนอ่ะผมไม่ทราบเพราะในท้องตลาดมันเยอะไปหมดอ่ะนะเอาล่ะครับไปทางด้านของ ANT รูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อกระจกชนิดนี้ก็มีส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับที่คุณสั่งซื้อกันเพราะมันได้ทั้งดูแลทั้งสายตาดูแลทั้งบำรุงร่างกายด้วยครับ
1: สายตามีค่าควรถนอมAND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ0817577474
0: เราก็จัดโปรโมชั่นไว้ให้สำหรับ AND Lutina ซื้อ2แถม1ชุดเล็กชุดใหญ่4แถม3 7ขวดครับบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยคุ้มแสนคุ้มเลยส่วนใหญ่จะสั่งชุดใหญ่7ขวดครับขอบพระคุณนะครับกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับซื้อ5แถม2แล้วก็สบู่สมุนไพร DJ หอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจังกับสบู่สมุนไพร DJ หอมตลบอบอวลในห้องน้ำเลยฟอกเนื้อฟอกตัวกัน5สี5กลิ่น5ก้อน5 4 5กลิ่น5ก้อนกับสบู่สมุนไพร DJ ครับแต่ถ้าเป็นสบู่สระผมสำหรับผู้ที่ผมร่วงบ่อยๆเวลาสระผมผู้ที่มีรังแคผู้ที่มีเชื้อราบนหนังศีรษะใช้สบู่สระผมจะช่วยปรับสภาพและฟื้นฟู หนังศีรษะของท่านอย่างนี้นะครับสนใจสั่งซื้อกันมาครับ0817577474 0817577474ครับเบอร์ของภูผาวิโปรคุณอาจจะจำไม่ได้ผมก็ไล่ก็บอกว่าถ้าจำไม่ได้ก็โทรศัพท์มาหาผมผมจะเป็นสื่อกลางให้ครับเพราะว่าผู้สนับสนุนหลายเจ้าก็อาจจะงงๆนะครับภูผาวิโปรก็เรื่องของเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับผู้สูงอายุผู้ที่ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีพละกำลังเบื่ออาหารหรือประเภทนอนติดเตียงครับอยากให้ร่างกายกลับคืนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงฟื้นตัวโดยเร็วก็รับประทานภูผาวิโปร1ซองต่อ1แก้วเช้าซองหรือว่าเช้าแก้ว1เย็นแก้ว1ผสมกันมาแล้วก็ตีๆคนๆก็หากันจะเป็นน้ำสีขาวๆเหมือนน้ำนมกลับรสชาติกลมๆแต่ไม่ได้ใส่น้ำตาลใส่ย่าหวานสมุนไพรธรรมชาติที่สร้างกล้ามเนื้อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังที่เบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงซ่อมแซมมวลกล้ามเนื้อให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายด้วยโปรตีนที่เข้มข้นของภูผาวิโปรครับเบอร์เดียวกับภูไทยภูผาเอนจิเนียริ่งที่รับก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างบ้านกุฏิพระศาลาการเรียนหรือคอนโดมิเนียมหรือจะเป็นห้องแถวร้านค้าร้านรวงและร้านหรือที่อยู่อาศัยของท่านพร้อมทั้งรีโนเวทบ้านสวยๆหลังเก่าแล้วอยากจะทาสีใหม่รีโนเวทให้มันสวยใหม่ก็ได้ก็ปรึกษากันตามกำลังทรัพย์ของท่านที่อยากจะให้ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งดูแลเลยครับเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรเบอร์เดียวกับทางด้านของเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทย0817805575 0817805575ครับเครื่องดื่มดีไทยนี้ก็สมุนไพรไทยๆล้วนๆมีอย.เรียบร้อยซื้อ2ขวดขวดน้องๆ น้ำปลาเลยซื้อ2ขวดก็แถมภูผาวิโปร1ห่อห่อหนึ่งก็490บาทส่วนภูผาวิโปรนั้นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ของแถมหมดแล้วหมดเลยนะครับยังไงก็รีบกันสักนิดหนึ่งแล้วก็รวมทั้งทางด้านของยาหอมดอกหอมมื่นลี้ครับที่ดูแลสำหรับแก้อาการลมกองละเอียดครับถ้าฉุกเฉินขึ้นมานี่ไม่ต้องหาน้ำร้อนน้ำอุ่นชงครึ่งช้อนชาไม่ต้องอมใต้ลิ้นเอาไว้เลยแล้วค่อยๆกลืนแก้อาการได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเวียนศีรษะหัวหมุนขึ้นไส้อาเจียนนอนไม่หลับหรือจะเป็นเรื่องของลมแน่นอกหายใจติดขัดยาหอมผสมหอมดอกมื่นหอมดอกหอมมื่นลี้เนี่ยเป็นดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรก็มีส่วนผสมของดอกหอมมื่นลี้แล้วก็ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคสารพัดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายยาหอมชนิดนี้จะหอมเย็นชื่นจิตหอมเย็นชื่นใจกับยาหอมผสมดอกหอมมื่นลี้ซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรนี่แหละครับแล้วก็ทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนนวดเห็นผลเร็วซึมลึกตรงจุดที่มีอาการทำไมเขาทำเป็นโมเลกุลเล็กๆล่ะก็ครีมนวดนั่นแหละมันจะได้ทาถูบริเวณที่มันปวดแล้วมันเป็นโมเลกุลเล็กๆมันก็ซึมลึกและผลเร็วเนื่องจากว่ามันต้องเย็นก่อนแล้วก็ร้อนนานรู้สึกการทำงานของตัวยาตลอด24ชั่วโมงท่านปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อหลังคอบ่าไหล่สะบักจมนิ้วล็อกเป็นตะคริวชามือชาเท้านึกถึงทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับ0983299909ซื้อติดบ้านซื้อติดตัวไว้0983299909อย่างที่บอกนะครับจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ก็โทรหาผมโดยตรงครับและสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของต่อมลูกหมากลุกขึ้นฉี่วันละ 3-4 รอบเนี่ยหมดปัญหาไปครับถ้าคุณรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับขวดนึง60แคปซูลครับช่วยลดเบาหวานความดันบำรุงปอดบำรุงหัวใจชามือชาเท้าบำรุงกระดูกครับปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวหลับสบายหลับดีซะด้วยหลับลึกเลยกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสำหรับผู้ที่ต้องลุกขึ้นฉี่ตอนกลางคืนต่อมลูกหมากมันเป็นยังไงครับตับไตมันเป็นยังไงเอาน้ำมันรวม9ชนิดทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันงาขี้มันน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีผสมประสานกันไปอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกัน9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อมาที่เบอร์โทร0ไม่ต้องบอกเบอร์โทรเขาก็ได้เบอร์โทรผมเลย ครับจะได้ไม่ต้องสับสนโทรหาผมเลยเดี๋ยวผมประสานทางบริษัทให้0817577474เบอร์ผมเบอร์เดียวเลยจะซื้ออะไรบอกมาครับสินค้าคุณภาพกับทางด้านของสมุนไพรไทยๆครับสนใจก็สั่งซื้อมาแล้วกันนะครับคราวนี้เราไปเรื่องราวของข่าวฟังข่าวกันต่อครับกับเรื่องของศาลแขวงอยุธยาสั่งจำคุก24เดือนเซียนพระดังบิดมาดามเก่งพร้อมสั่งชำระหนี้23ล้านครับเป็นคดีความกันมานานแล้วหนุ่มนครปฐมเป็นโจทย์นายปัญญาไกรภักดีกุลพิพากษากับเซียนพระชื่อดังหนุ่มนครปฐมเซียนพระชื่อดังเป็นจำเลยครับนายปัญญาไกรภักดีกุลศาลอยุธยามีคำพิพากษาให้จำคุกจำเลยรวม4กระทงกระทงละ6เดือนโทษจำคุกรวมแล้ว24เดือนพร้อมให้ชำระหนี้23ล้านบาทภายหลังไกลเกลี่ยระหว่างคู่กรณีทั้งสองไม่สามารถตกลงกันได้ก็มีการฟ้องร้องหนุ่มนครปฐมหรือนายปัญญาไกรภักดีกุลได้ต่อสู้คดีโดยขอให้พิพาทข้อพิพาทดังกล่าวเป็นคดีทางแพ่งอย่างไรก็ตามศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกตามข้อกล่าวหาที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีอาญาอุ๊กองสยามหรือนายวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้คดีดังกล่าวมีการตัดสินจำคุกจำเลยสะสมแล้วหลายคดีแต่จำเลยได้รับการประกันตัวออกมาสำหรับคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับข้อพิพาทเกี่ยวกับพระเครื่องชุดหนึ่งมูลค่าประมาณ65ล้านบาทโดยมาดามเก่งหรือนางสาวดอนเทียนถาวรวงศ์เคยให้ข้อมูลว่าเจนปิยทัศน์หนุ่มนครปฐมและต้อมนครสวรรค์นัดหมายกันมาพบก่อนที่ตนจะซื้อพระจากนายเจนออกจากคุณเจนปิยทัศน์ในราคา65ล้านบาทจากนั้นเอาไปขายต่อให้หนุ่มนครปฐมและต้อมนครสวรรค์ในราคา75ล้านบาทกำไร10ล้านเลยโดยทั้งสองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคนละครึ่งอย่างไรก็ตามมาดามเก่งระบุเช็คที่ได้รับจากการซื้อขายดังกล่าวกลับไม่สามารถเรียกเก็บได้มันเด้งดึงๆไงขณะที่หนุ่มนครปฐมและเจนปิยทัศน์ก็ออกรายการโทรทัศน์ชื่อชี้แจงข้อมูลในอีกด้านนึงขณะเดียวกันมาดามเก่งก็ยังข้อสงสัยว่า

0: ให้จำคุก24เดือนแล้วก็ชดใช้ด้วย23ล้านบาทครับมาดามเก่งก็คือนางสาวดอนเทียนถาวรวงศ์ทางด้านหนุ่มนครปฐมก็คือนายปัญญาไกรภักดีกุลครับก็ต้องว่าไปตามคำพิพากษาครับกลับมาที่เรื่องดังครับโอ้โหรุ่นใหญ่เขากินกันแล้วก็ทำร้ายกันครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวใหญ่ครับก็เป็นเรื่องของการทะเลาะกันในงานวันเกิดใช่ไหมครับกินเลี้ยงในงานวันเกิดงานวันเกิดงานวันเกิดของอุตรชดาแทงรองสารวัตร191ถ้าเจ็บโดนลูกหลงไปด้วยไปห้ามทับเขามอบตัวแล้วจะดำหลังเปิดศึกบอดตกกุ้งดังกลางงานวันเกิดครับกับเรื่องของการเกิดขึ้นวุ่นวายในสถานจัดงานเลี้ยงวันเกิดหลังจากกลุ่มผู้ร่วมงานทะเลาะวิวาทโต้เถียงกันอย่างรุนแรงท่ามกลางบรรยากาศงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของอุตรชดาซึ่งมีกลุ่มผู้ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิสันเนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วก็คิดเลี้ยงปะทะกันปรากฏว่ากลุ่มชายหลายคนยืนกระจายตัวบริเวณหน้าแบ็กดรอปวันเกิดก่อนจะเริ่มมีปากมีเสียงชี้หน้าเตือนกันและเริ่มกระทบกระทั่งกันอย่างหนักก็เหตุการณ์ก็ชุลมุนชุลเกกันแล้วครับมีรายงานว่าโกท่าทรายหรือกำนันแฟรงค์แล้วก็สมโดโดบังหมัดคลองตันเพื่อนฝูงอีกหลายวงการเดินทางเขาเยี่ยมดับแจ็ค191พ่อบ้านใหญ่นครบาลหลังถูกนักเลงเกิดใหม่ลูกน้องของนรเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์หลานชายทาดาไทยเศรษฐ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหมูตะวันนาซึ่งอาศัยจังหวะที่ดาบแจ็ค191เผลอ
1: บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ภาพรวมประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งวันนี้มี21จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
11: 22-24สิงหาคมประเทศไทยฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านที่เมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางจึงทำให้วันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักเป็น21จังหวัดอาทิแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางเพชรบูรณ์ตราดหนองคายบึงกาฬนครพนมราชบุรีกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดและระนองเป็นต้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนภาพรช่างกุลรายงานค่ะ
10: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าในปัจจุบันยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลโดยเฉพาะเมื่อมีอาการทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียหากมีอาการป่วยหรือตรวจพบเชื้อควรรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นด้วยการพักรักษาตัวอยู่บ้านและแยกตัวจากผู้อื่นให้ได้มากที่สุดไม่ควรฝืนไปเรียนหรือไปทำงานขณะป่วยความวิจิตรงดงามของวัดพระแก้ววังหน้าหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้เข้าชมอีกครั้งติดตามได้ในจิจ้าพาเที่ยวกับคุณอิตคณินบุญประเสริฐครับ
12: พระนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์คืออีกหนึ่งงานที่กรมศิลปากรจัดขึ้นเพื่อน้อม

0: รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในครั้งนี้นะครับกรมศิลปากรได้เปิดวัดบวรสถานสุทธาวาสหรือวัดพระแก้วหวังหน้าให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายน2569ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นซึ่งปกติวัดแห่งนี้นะครับจะเปิดให้เข้าชมเฉพาะเพียงแค่ด้านนอกเท่านั้นวัดบวรสถานสุทธาวาสหรือวัดพระแก้วหวังหน้าตั้งอยู่ในเขตพระราชวังบวรสถานมงคลใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังบวรสถานมงคลเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่อยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังถูกสร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่3ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ได้ใช้เป็นพระเมรุพิมานประดิษฐานพระบรมศพของเจ้านายหลายพระองค์เวลาทรงมาเป็นพระราชกุศลแทนพระเมรุใหญ่ที่ท้องสนามหลวงที่วัดพระแก้วหวังหน้าเราจะได้ชมงานสถาปัตยกรรมและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรสวยงามควบคู่ไปกับการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณ
1: ทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
2: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่

โทร0819244377โทร0819244

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกอะ23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนี่ยทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมู

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โอเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศชั่วโมงที่3แล้วชั่วโมงเนี้ย
0: ก็รับฟังกัน
1: มาต่อกันที่
0: จทล1197นะ
1: นอกนั้นยังอยู่ครบนะจ๊ะ
0: มีให้ฟังกัน
1: ครับ
0: อืม
1: ให้ฟังน้องกบเขาร้องนะเมื่อกี้เนี้ย
0: กบไหนอ่ะ
1: สจีสายชนเนี่ย
0: นี่เป็นใครเนี่ย
1: ลูกสาวป๋าแดนเราไง
0: พี่แดนชัยสนธยาเนี่ยนะ
1: โอ้มีลูกเสียงดี
0: โอ้
1: เสียงดีขี้เ
0: หร่ถึงนะเจษฐาผมจะเรียกเขาเจษฐา
1: ล่ะ
0: พี่แดนชัยสนธยา
1: ชัยสนธยา
0: สาวก็สวยเน
1: ี่
0: ย
1: น้องกบน้องกบ
0: ร้องเพลงก็เก่ง
1: จริงๆผมรู้จักน้ำมันงาดำสกัดเย็นยาอ่านางดำสกัดเย็นมะรักขี้นกแล้วก็อะไรอ่ะ
0: ใครอ่ะ
1: ดีแคร
0: ์
1: เนี่ย3ตัวเนี่ยผมรู้จักเพราะว่าน้องกบก็แนะนำโรงงาน
0: โอ้หลานเนี่ยนะ
1: หลาน
0: แนะนำมา
1: เออลุงช้างเนี่ยจริงๆมันต้องเรียกผมพี่นะ
0: ไอ้เขาเรียกลุงก็ดีแล้ว
1: เนี่ยรู้จักผมก็ส่งให้ป้าแดนกินด้วยนั่นแหละป้าแดนชัยสนธยาเนี่ยจัดรายการทุกวันนะออนไลน์ออนไลน์
0: ขยัน
1: เดี๋ยวนี้มาจากกลางวันแล้วมาจากกลางคืนแล้วชนทิชาไม่ให้นอนดึก
0: นอนดึกก็ชอบจัดกลางคืนเนี
1: ่ยเดี๋ยวนี้มาจากกลางวันแล้วนะครับเวลาก็จัดรายการเนี่ยโหคนเข้าไปชมกันเยอะใครที่เป็นแฟนคลับป๋าบิดานะครับเอ้ยไม่ใช่ป๋าแดนชัยอ่ะนะก็เข้าไปดูใน Facebook ได้ผมจำเวลาไม่ได้แล้วช่วงบ่ายๆช่องแดนชัยสนธยานั่นแหละ
0: นั่นแหละครับไปดูเขาบ้าง
1: ครับ
0: เขาคิดถึง
1: เขาคิดถึงแต่คนไม่แต่คนแก่อย่างนั้นเข้าไปดูผมเลยเข้าไปป๊อปต้องรีบออกอะ
0: เป็นไง
1: ผมยังไม่แก่ผมยังไม่แก
0: ่คนดังเดิมคนเก่าๆก็จะรู้จักกัน
1: ครับเอาวันนี้4โมงเย็นนะทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจร
0: ก็ได้ตลอดไปขายสินค้ากันที่
1: ตลาดนัดบ้านบ่อทราย
0: ตำบลสะแจง
1: อำเภอบางระจัน
0: จังหวัดสิงห์บุรีไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรา
1: เอาส่งข่าวลุงสมศักดิ์หน่อยไปรับได้นะปุ๋ยนะ
0: วันนี้เขาเอาขึ้นรถไปแล้ว
1: ไปที่บ่อทรายนะครับ
0: รอรับนะ
1: จะเอาเพิ่มเติมอะไรก็โทรหาแก
0: จะได้เอาไปสักทีเดียวเลย
1: 0890815595แกไปโฆษณาว่าสบู่แกสระผมได
0: ้
1: เมื่อกี้คนโทรมาหาผมเยอะเลยจะซื้อสบู่สระผมคือสระนะได้ไม่มีพิษไม่มีภัยหรอกแต่ว่ามันแก้ผมร่วงไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็ดูคนโฆษณาที่หัวมีผมจะเต้นเมื่อไหร่แล้ว
0: นาน
1: โฆษณาไปได้ว่าไงครับ
0: เป็นเงา
1: ไงชาร์จแบตไว้ข้างนอกหนุนโทรศัพท์อ่ะจะมาเอาโทรศัพท์ให้มาท่องยันทุนหน่อยดิ
0: ไปแล้ว
1: มียันทุนอะไรก็ท่องอะไรได้อีกนะชินบัญชร
0: เก่งนะ
1: ดีกว่าเราอีก
0: เด็กขนาดนี้ท่องได้ผู้ใหญ่ยังไม่ได้น่าอายเด็กกัน
1: ไม่ได้อายมันทำไมเราคนตั้งเยอะตั้งแยะก็ฝากไว้ด้วยนะใครอยู่แถวสะแจงบางระจันนะฮะวันนี้เนาะ
0: นาน
1: จ้าปุ๋ยก็โทรบอกแกครับเผื่อจะได้เพิ่มไปให้แล้วก็คุณพี่จากด่านช้างสุพรรณบุรีทีมงานออกเดินทางแล้วนะครับรอรับโทรศัพท์ด้วยนะ
0: นาน
1: ปุ๋ย15กระสอบ
0: 15กระสอบ
1: ไม่ถึงตันไม่ถึงตัน
0: เดี๋ยวไปส่งให
1: ้แทนที่จะเอาตันนึงเลยจะได้แถมให้กระสอบนึงถ้าเอาตันนึงเอาไปอีกกระสอบนึงเลยนะฟรีๆเลยนะแต่ถ้าซื้อ2ตันเนี่ย
0: เป็นไง
1: เอาไป
0: 10ลูก
1: 11ลูก
0: 11ด้วย
1: 11ลูกครับแต่ถ้าซื้อ4ตัน
0: ซื้อ4ตันเนี
1: ่ยแถมไปเลยครับ
0: 1ตันด้วยกัน
1: 1ตันก็4ลูก
0: โอ้
1: แถมไป24ลูกเลย
0: นาน
1: เพราะว่า1ตันแถม1ลูก1ตันแถม1ลูก1ตันแถม1ลูก1ตันแถม1ลูกใช่ไหมเท่ากับ21กระสอบแล้วก็แถมให้อีกตันนึง20กระสอบไม่เอาตอนนี้จะเอาตอนไหนแล้วแม่มึง
0: เดี๋ยวก็จะสิ้นเดือนแล้วไม่มีแล้วนะ
1: เดี๋ยวสิ้นเดือนแล้วก็ไม่ได้แล้วนะพ่อมึงแม่มึงเรียนแบบเขาหน่อยเนี่ย
0: นาน
1: ที่นู่นอะที่เลอเทน่าเนี่ยพ่อมึงแม่มึงไม่มาเที่ยวมาเยี่ยวก็ยังดีผมชอบจริงนะจะพาหลานชายไปตั้งแต่ไปเล่นเปียโนให้เขาดูหน่อยเนี่ยนะส่งข่าวลุงสมศักดิ์นะครับผม สงขาพี่น้องที่ฟังอยู่สตูล
0: สตูลใต้เนี่ยนะ
1: ครับอันนี้ถ้าอยากได้ปุ๋ยก็เอาปุ๋ยแถวบ้านท่านนะครับแต่ถ้าจะเอาดึงรวงจะเอาเม็ดฟู่ก็โทรมาได้เลยนะ
0: ได้แล้วส่งไปให้ดีนะ
1: ครับผมเราส่งไปให้แน่นอนนะฮะโทรหาลุงช้างกันละกัน
0: 0812901690 0812901691
1: แต่เมืองการส่งนะเมืองการอ่ะ
0: เมืองการ
1: ล่าสุดยังไปท่าม่วง
0: สบาย
1: ไปท่าม่วงแล้วก็ไปพนมทวนแล้ว
0: ส่งให
1: ้ครับใช้ดีแล้วบอกต่อด้วยนะลุงจงนะใช้ดีก็บอกต่อนะใครหวานแล้วจะเกี่ยวก็โทรมาบอกผมหน่อยผมจะได้ไปถ่ายรูป
0: นั่น
1: ไปขอสัมภาษณ์หน่อยใช้ปุ๋ยแล้วมันดีสมคำล่ำลือหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะได้มาบอกพี่น้องบ้านเราได้รู้ได้ทราบกันว่าเราพูดไปเราไม่ได้โม
0: ้นั่น
1: เราคุยเรื่องจริงนะถ้าจะเอาถูกกว่านี้ท่านก็เอาไม่อะไม่เอาสีเขียวเอาสีแดงสีเหลืองสีส้มได
0: ้ก็มีใช่ไหม
1: แต่มันไม่มีฮอร์โมนไม่มีฮิวมิกไม่มีโคโดไล
0: ท์
1: นะครับเป็นแต่ขี้หมูขี้วัวขี้ไก่อย่างเดียวเลยแต่ก็ดีกว่าทั่วๆไปก็คือมันไม่ใช่
0: ดินเนอะ
1: ไม่มีดิน ไม่ได้เลี้ยงปล่อยตามทุ่งเลี้ยงในฟาร์ม
0: นาน
1: นะบางคนบอกโอ้อยากได้แต่ทีเนี้ยในทุนเขาบอกออกให้ก่อนแล้ว
0: โอ้มีคนมาลงไว้ให
1: ้
0: ไปทีหลัง
1: พอเกี่ยวข้าวเสร็จปั๊บในทุน
0: เอ
1: าไปหมด
0: เขาก็เอาของเขาไปดิ
1: ค่าพัน
0: ไว้ให้
1: ค่าพันข้าวค่าปุ๋ยค่ายาแล้วก็เสียแรงไปก็ได้เหลือได้กินข้าวยุงข้าวฉางหน่อยเดียวไม่คุ้มลองปฏิวัติสิลองทุนหน่อยสิบางคนก็ไปเอาของสหกรณ
0: ์
1: สหกรณ์ก็ได้นะฮะสหกรณ์ก็ต้องบอกว่าเขาก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์เหมือนกันแต่เขาไม่มีสารปรับปรุงดินนั้นไม่ได้ไปโจมตีเขานะถามว่าใช้ได้ดีเหมือนกันแต่ว่าต้องใจเย็นๆหน่อยปุ๋ยอินทรีย์มันไม่เหมือนปุ๋ยเคมีไม่เหมือนกับยูเรีย
0: กราบ
1: อย่างลุงจงบัญชีเนี่ยแกยูเรียกระสอบหนึ่งปุ๋ยลุงช้างกระสอบหนึ่งอ่ะปีนี้ไม่งามก็ให้มันรู้ไปสิทั้งเร่งธรรมชาติเหนือธรรมชาติเลยนะ
0: กราบ
1: ของเรามันธรรมชาติล้วนๆไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นอันตรายทั้งผู้ใช้ผู้สิ่งแวดล้อมแถวนั้นก็ดีด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ใครโทรมากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมโทรกลับกันแล้วกันนะ
0: เดี๋ยวโทรไป
1: ถ้าผมไม่ได้รับสายนะผมกดทิ้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปขึ้นที่ประแช่มนะไม่ต้องห่วงเหมือนกัน
0: เดี๋ยวมีคนรับ
1: อย่างพี่ที่อยู่ด่านช้างเมื่อกี้เนี่ยแกถามย้อนผมอีกอ่ะใช่ทีมงานลุงช้างหรือเปล่าผมกลัวจะเป็นมิตร
0: ผมเป็นมิจฉาชีพนะก็ใช่อ่ะนะ
1: แกสั่งกาแฟลิต้าเอ็มโก3ถุงบอกไม่เอา4ถุงเลยแล้วคิดพันเดียวอ่ะก็อีกถุงนึงผมไม่เอาขอเป็นในนี้ได้ไหมเล่า
0: เอาอะไรอ่ะ
1: ไอ้ห้าวก็ได้ไป
0: ไอ้ก็ไป
1: แต่สบู่ไม่ได้นะ
0: สบู่อ่ะนะ
1: สบู่อะไรนะ
0: สบู่หอบฟูงจากลุงช้าง
1: ถ้าอยากได้ไม่ยากนะครับ
0: ซื้อกาแฟของเราดิ
1: 4ถุงกาแฟโกอ่ะ
0: กาแฟโก4ถุง 1,000 บาท
1: รับทันที
0: สบู่หอบฟูงจากลุงช้าง1 ก้อน
1: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิมธรรมดา2ถุง900บาทก็รับไป1ก้อน
0: ให้1ก้อน
1: ถ้า5ถุง 2,000 บาทรับทันที
0: สบู่หอบฟูงจากลุงช้าง
1: กี่ก้อน
0: 2ก้อนเอาไป บอกให้เย็นสบาย
1: ครับผม
0: สบู่ลุงช้างนะ
1: เอางานกฐินหน่อยประกาศงานกฐินเขาหน่อย
0: ฟังทีเดียวเลยนะ
1: จ้าก
0: ฐินสามัคคีท่านจะเป็นเจ้าภาพและก็ติดต่อกันไป
1: ว่าไป
0: วันที่1พฤศจิกายน
1: ครับ
0: กฐินสามัคคีวัดโครกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: จ้าสาธุ
0: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: สาธุ
0: 15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: สาธุ
0: 15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี
1: วัดบางลี่เขายังมีงานประจำปีอีกนะ
0: 29-30-31ตุลาคมปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี
1: ไหวอย่างนะปีนึงเน
0: า
1: ะ
0: 2คืน2วันในชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขนะ
1: ครับแล้วก็ร่วมทำบุญกับลุงช้างหน่อย
0: 31ตุลาคมเด้
1: อ้าว
0: กฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเชิญร่วมทำบุญกับลุงช้างนะ
1: ครับซื้อที่ดินถวาย
0: ถวายวัดเนี่ยนะ
1: สำนักสงฆ์เนี่ย
0: สำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: ครับ
0: ตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเนี่ย
1: จ้า
0: อ้าวก็ท่าน
1: ไม่ต้องโอนเงินมาหรอก
0: ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
1: กระปุกละ5บาทซื้อ300ไม่ใช่ซื้อ5บาทนะซื้อ300
0: ได้ทำบุญ5บาทไปในตัวเลย
1: ช้างถวายวัดไป5บาท
0: ท่านก็ได้บุญด้วย
1: อีก295คืนบริษัทเข้าไป
0: ได้ท้ายทิพย์ไปรับประทานด้วย
1: บริษัทก็อนุมัติแล้ว
0: ใ
1: ช่ไหมใ
0: ช่
1: ตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็อย่าลืมนะจ๊ะยาหญ้าบิงสัก2เม็ดดูแลสายตา
0: เรื่องของตายาหญ้าบิงนะ
1: ไม่ใช่ยานะบำรุงฟื้นฟูนะจ๊ะ
0: เป็นแบบชนิดแคปซูล
1: แบบซอฟเยลก็มีดีแคร์ไง
0: ดีแคร์ก็เป็นแบบซอฟเยลนะ
1: อันนั้นคุณภาพเขาดีต่อตา
0: ราคาดีต่อใจดิ
1: อันนี้2กระปุก650ราคาเดียวกันกับ
0: ทางด้านของโปรมิกออย
1: อันนั้นดูแลไตนะ
0: 2กระปุก650เหมือนกัน
1: ที่ดูแลไตมันไม่ยากหรอกไม่ต้องกินอะไรก็ได
0: ้
1: กินอาหารที่ไม่เค็ม
0: เบาเค็มลงไป
1: คือเค็มเหมือนธรรมชาติได้แต่จะไปเอาเค็มถึงขนาดเรียกว่าเค็มปี๋นี
0: ่
1: หวานเจี๊ยบผิดจี๊ดเผ็ดจี๊ดนี่ไหมเปรี้ยวจี๊ดเผ็ดอะไรนะไม่รู้เหมือนกันนะเผ็ดผายโอ้ในนาทีชีวิตขับรถกระบะฝ่าคำเตือนถนนมันยุบไง
0: และเป็นยังไง
1: สุดเกือบหายไปกับสายน้ำทั้งคันน่ะ
0: อ้าว
1: ดื้อไงพวกดื้อ
0: ฝนตกด้วยไง
1: ดื้อไงฝนมันตกอ่ะ
0: เขาก็เตือนแล้ว
1: มีรายงานข่าวบอกว่าในพื้นที่อุดรฝนตกหนักมวลน้ำไหลท่วมไร่ท่วมนาประชาชนนะ
0: เป็นบริเวณกว้างด้วย
1: กระทบไปไร่นาประชาชนในพื้นที่อำเภอชัยวานอำเภอหนองหาน
0: อำเภอกู่แก้วอำเภอเพ
1: นและอำเภอบ้านดุงที่เราไปหาขอหวยกันเนี่ย
0: บ้านดุงเนี่ยนะปู่ศรีสุโธเนี่ยนะ
1: ครับเป็นพื้นที่เส้นลำห้วยหลวงไหลผ่านนะขณะที่ปริมาณน้ำยังไม่ลดแต่อย่างใดเลย
0: น้ำยังไม่ลดเนี่ย
1: มีรถบันทึกเขาบันทึกภาพรถนาทีชีวิตไม่ได
0: ้กล้องหน้ารถนี่แหละ
1: รถบรรทุกกระบะคันหนึ่งกำลังขับดองแดงดองแดงผ่านบริเวณจุดก่อสร้างสะพานทางหลวงสาย2022
0: ที่ไหนอะนะ
1: เส้นทางสุ่มเศร้าบันดุงเนี่ยแหละครับ
0: บริเวณบ้านโนนงาม
1: บ้านพรสันติตำบลนาคำ
0: กำลังมีการก่อสร้างสะพานกันอยู
1: ่เขากำลังสร้างสะพานในเจ้าหน้าที่ได้เตือนแล้วนะ
0: เตือนกันแล้วก็
1: ตั้งกวยไว้แล้วอย่าผ่านอย่าผ่าน
0: บริเวณดังนี้บริเวณนี้แล้ว
1: ขณะที่รถกระบะคันหนึ่ง
0: เป็นยังไง
1: ขับดองแดงดองแดงมาบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็ออกมาเตือน
0: รถ
1: พี่รถไม่สามารถไปได้นะมันท่วมทาง
0: เพราะว่าน้ำมันท่วมนะ
1: อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะพี
0: ่แต่ปรากฏว่า
1: คนขับดื
0: ้อ
1: ไม่ฟังคำเตือนเจ้าหน้าที่
0: จนกระทั่ง
1: ต้องยอมเปิดทางให้บอกไปไม่ได้กูจะไป
0: เปิดทางให
1: ้ยังไงล่ะทีเนี้ย
0: พอขับรถกระบะ
1: ไม่นานเลยไปแป๊บเดียวถนนสุดต่อหน้าต่อตาเลย
0: ทำให้รถกระบะเนี่ยยุบตัวทันทีเนี่ยนะ
1: ขนาดนั้นนะเองเจ้าหน้าที่ก็ใจตนก
0: ตกกระจายด้วย
1: บอกแล้วบอกฟังบอกฟังยังพาไปอีก
0: ยังฝ่าฝืนไปอีกก็ได้
1: โชคดีนะ
0: เป็นไง
1: นายสุริยนต์ดอนสมจิตนายอำเภอบ้านดุงและชาวบ้านเข้าไปช่วยได้ทันดึงรถออกมาไว้ได้ไม่งั้นละมึงเอ้ย
0: ก็ไหลไปกระสายกระแสน้ำเมื่อนาน
1: ทั้งรถทั้งคนไปก็น้ำเลยทีเนี้ยท่านนายอำเภอบอกว่า
0: เป็นไง
1: มากันนายกอบตนาคำไปตรวจสอบไงบอกก็ต้องเฝ้าระวังให้ดีนะเจ้าหน้าที่เตือนนะคุณต้องฟังเขา
0: เขาฟังเขาเตือนแล้ว
1: นี่น้ำมันมาแรงมาเยอะ
0: ฝนมาตกอ่ะ
1: คุณดื้อเหมือนโชเล่เลยเนี่ย
0: ดื้อจริงๆอะนะ
1: ทุกวันนี้พ่อแม่ไม่ให้เข้าบ้าน
0: นั่นเ
1: ด้ดื้อเพราะดื้อนี่นะตอนมาอยู่กับเมียเมียไม่เข้าบ้านนี
0: ่
1: ทำไงทีเนี้ย
0: วิ่งมันไว
1: มาซื้อกุญแจล็อกประตูขังมันไว้ในบ้านเลย
0: เรารู้ซะบ้าง
1: เราก็เลยนอนนอกบ้านซะเลยอย่าไปดื้อคุณผู้ฟังเรื่องอย่างนี้นะ
0: ผลสุดท้ายก็ตายกับน้ำเลยนะ
1: ไม่ไปนายอำเภอมาพอดี
0: มาช่วยเอาไว
1: ้โชคดีไปในความปรารถนาดีจากไบโอนะ
0: ไบโอดีนะ
1: ครับผม
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: นี่หนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ไปตกหลุมอีกแล้ว
0: ตกหลุมไง
1: เขากำลังขุดวางท่อลึกตั้ง3เมตรอ่ะ
0: บาดเจ็บสาหัสด้วย
1: ดีแล้วไม่ตายนะไอ้หนู
0: เรียกนายกอีกแล้ว
1: ขอโทษเดี๋ยวกลับวันนี้แล้วมั้ง
0: เดี๋ยวกลับวันนี้แล้วจากออสเตรเลียเนี่ยนะ
1: 3ทุ่มเมื่อคืนเนี้ย
0: เป็นยังไง
1: แม่เดี๋ยว
0: เสียงจะแห้งง่าย
1: ไอ้ห้าวทำฤทธิ์อีกแล้ว
0: เอาเรื่องของรถจักรยานยนต์เสียหลักตกลงไปที่ล่องท่อประปาเนี่ยนะ
1: เขากำลังขุด วางท่อกันอยู่ลึกตั้ง3เมตรนุ่น
0: ได้รับบาดเจ็บสาหัสเด้
1: แถวหน้าบริเวณศูนย์วัฒนธรรมตำบลบ้านหม้ออ
0: ยู่ที
1: ่3บ้านหม้อเมืองเพชรบุรี
0: จังหวัดเพชรบุรีดูน่ะ
1: หน่วยกู้ชีพตำบลบ้านหม
0: ้ออ
1: าสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างสารเพชรธรรมสถานเพชรบุรีไปตรวจสอบ
0: ให้การช่วยเหลือ
1: ที่เกิดเหตุ
0: พบรถจักรยานยนต์เป็นยังไง
1: เลอะไปเทอะไปหมดกี่คนเต็มไปหมด
0: ใกล้กันก็มีคนเจ็บนอนเจ็บอยู่ที่ก้นบ่อด้วย
1: รถลงมาอยู่ในหลุมนู่นน่ะ
0: ถนนจ๋ารถลาก่อน
1: อืมไม่ใช่ท่านหลุมจ๋ารถอยู่ด้วย
0: อืม
1: บางคนขับก็คือนายชิดพงษ
0: ์อืม
1: อายุ41แล้วยังแว่นเป็นวัยรุ่นเลย
0: อาการบาดเจ็บสาหัสกระดูกขาเนี่ยหักผิดรูปด้วย
1: มีบาดแผลหลายแห่งนะสาหัสนะอย่างเงี้ยนะ
0: กู้ภัยทำไงเน
1: ี่ยต้องใช้รถแบ็คโฮครับ
0: อืม
1: เอานำโซ่มาเคลื่อนย้าย
0: เ
1: จ้าหน้าที่ด้านบนลงไปช่วยการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นไปอย่างทุลักทุเลนะครับ
0: เนื่องจากพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นสภาพแคบด้วย
1: มีโคลนลื่นและก็ลึกใช้เวลาประมาณ15นาที
0: สามารถเคลื่อนย้ายตัวผู้เจ็บออกมาได
1: ้โดยเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีครับ
0: พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ว่ายังไง
1: ก่อนเกิดเหตุได้มีขี่รถจักรยานยนต์ตามรถผู้ได้รับบาดเจ็บมา
0: ก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
1: เป็นพื้นที่กำลังมีการขุดเพื่อวางแนวท่อประปาประกอบกันจุดดังกล่าวนี่มีฝนตกลงมาด้วย
0: ทำให้ถนนมีโคลนลื่น
1: คาดว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บน่าจะหักหลบรถเก๋งคันที่ขี่สวนมาไง
0: ทำให้เกิดเสียหลักตกไปเพราะว่าดินมันลื่นเนี่ยลึกไปตั้ง3เมตรเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ถนนจ๋ารถลาก่อนนะ
1: ครับพี่นุกูลว่าไงจ๊ะ
2: ล
1: ุ
2: งหนูจะไอ้มีคนก็ถามก็บอกว่าไอ้ข้าวของลุงอายุ80กินได้เปล่า
1: เดี๋ยวผมโทรกลับอย่าไปกินเลย80แล้วอย่าไปกินเลยเลิกข้าวได้แล้ว
0: เดี๋ยวโทรไป
1: กินกินนะกินได้เดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวผมโทรกลับกำลังออกอากาศอยู่กำลัง
2: ไอ้นั่นอะไอ้ยาอะไรยาถ่ายของลุงอะที่ว่าอะไรกินของแคปซูลอะไรทัดๆ
1: หนูผมเมื่อกี้ผมพูดภาษาอังกฤษหรือพูดภาษาไทยพ
0: ี่โทรไปเดี๋ยวโทร
1: เดี๋ยวผมโทรกลับผมกำลังออกอากาศอยู
0: ่ไ
1: หนเห็นไหม
0: ไปแล้ว
1: แม่อยู่บางปะมาไม่ฟังเราซะแล้ว
0: คนบางปะมา
1: ไปฟังวสป.ไม่ยอมฟังชทล.ซะแล้วเดี๋ยวตีตาย
0: นานเ
1: ต้80แล้วไอ้ห้าวยังห้าวอีกนะจะห้าวอะไรกันนักหนาแล้ว
0: 80
1: นี่มาเรียนแบบโชเล่สิโชเล่เขากินได้อายุเขายังน้อยอยู่
0: ถือศีลแล้ว
1: ถือศีลแล้ว
0: ศีล5
1: กาเมมรณังทุกขังโลเกถามตายด้านเป็นทุกในโลก
0: ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: นี่ก็เสียหลักลงมาในร่องดินลึกตั้ง3เมตรนะบริเวณพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็สว่างแสงสว่างไม่เพียงพอ
0: มันมืดมากนะ
1: มีกันป้ายแจ้งเตือนก็ไม่ชัดเจนทำให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะ
0: ใช้เส้นทางดังกล่าวก็ต้องระมัดระวังนะ
1: อยากฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลกันหน่อย
0: ไปตรวจดูแลกันด้วย
1: ครับ
0: มันตกด้วยถนนมันลื่นด้วย
1: ใช่ช่วงนี้ไม่เป็นไปไหนอย่าไปเลยกลางคืนเนี่ยตัวแค่นี้ดูที่ขับรถไปงานไหว้ครูพรเทพ
0: ไปได้
1: มาถึงบ้านได้ก็ถือว่าเก่งแล้ว
0: ตา
1: ปีที่แล้วที่ปีที่แล้วที่วัดบางลี่อะนะผมขับตามโชเล่ไม่ทันจริงๆนะ
0: จริงๆไง
1: เออจริงๆเผลอแป๊บเดียวอ้าว
0: โชเล่มาถึงบ้านแล้ว
1: โชเล่ถึงบ้านผมยังไม่หลุดท่ามุ้งเลย
0: อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะ
1: พ่นอะไร
0: ขับไว
1: ยิ่งแก่ยิ่งตาดีผมสันจะกินยาหญ้าบิงผสมดีแคร์ละมั้ง
0: อ๋อผมรับประทานสองอย่างเลย
1: ม
0: ีทั้งแบบแคปซูลนะ
1: ครับ
0: ยาหญ้าบิง
1: กินกาแฟยังผสมฟอกัสเลย
0: เอาอันนี้ผมได้ฟรีผมก็กินทุกวันมันก็ดีอยู่แล้ว
1: นั่นประแช่มหลอกผสมไอ้ห้าวไปเป็นไงเรา
0: โอ้โหกลับไปบ้านไม่ได้เลย
1: ไม่เข้าบ้านไปที่อื่นเลย
0: ที่อื่นแล้วต้องฉลาดเนี่ย
1: ถวายกันนั่นแจ้วเปล่า
0: อย่าพวกเขาอยู่ดูวัดดอนโพเนี่ยกำนันแจ้ว
1: กำนันแจ้วตัวแวบเลยน่ะจะบอกให
0: ้ขุนก็หาเรื่องเขาอีกแล้ว
1: ป้าก็ทำใจแล้วโอ้ปล่อยมันเถอะแจ้วอ่ะนานทีว่างั้นนะ
0: ด่าน
1: ก็ยังดีนะป้าเนาะปล่อยแกเถอะกำนันแจ้วอ่ะ
0: กราบ
1: แล้วนี่ที่สีคิ้วไฟไหม้อีกแล้วครับ
0: เอ๊ะมีฝนมีไฟเลยเนี่ยบ้านสองชั้นด้วย
1: ของบ้านหนีตายกันในวุ่นน่ะ
0: เบื้องต้นนี่ที่ไหนเนี่ย
1: ต้นเพลิงนั่นมันจากห้องนอนน่ะเสียปลั๊กพัดลมเข้าไว้อ่ะ
0: ครบวงจรเนี่ยนะ
1: มันเกิดจากอะไรอ่ะ
0: ไฟฟ้าเนี่ย
1: รัดวงจรอีกแล้วครับท่าน
0: อันนี้บอกพัดลมว่ารัดวงจร
1: เออมีงี้ด้วยมั้ยฮะ
0: มันเปิดทั้งวันเนี่ย
1: เมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.ศรีคิ้วเข้าไปตรวจสอบบ้านที่เพลิงไหม
0: ้ที่เขตเทศบาล4ซอย12นู่นน่ะ
1: บ้านนนกลุ่มเหนือตำบลมิตรภาพอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา
0: เป็นบ้านของทหารที่ประจำการอยู่ที่3นู่นน่ะ
1: เขา3ยังว่าชายแดนภาคใต้นู่นนานๆจะกลับบ้านสักเทื่อนึง
0: โอ้น่าเห็นใจทหารน่ะ
1: ให้ญาติ2คนผัวเมีย
0: พักอาศัยอยู
1: ่เออมึงให้ดูแลบ้านนะกูหน่อยกูไปอยู่ชายแดนเว้ย
0: เออน่าเห็นใจทหารนะ
1: เออ
0: เออ
1: จริงประเทศเป็นบ้านพัก2ชั้นลักษณะกึ่งไม้กึ่งปูน
0: เพิ่งกำลังลุกไหม้เนี่ย
1: ภายในบริเวณห้องนอนโดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก
0: ำลังล้างจานอยู่ภายในบ้านเนี่ยกินเหม็นไหม้
1: ถามได้ไงคนล้างจานผู้หญิงผู้ชาย
0: ไม่รู้อ่ะ
1: น่าจะเป็นผู้ชายนะส่วนใหญ่เมียใช้อ่ะ
0: โอ้
1: ได้กินเหม็นไหม้ก็เดินไปตรวจสอบพี่
0: พอไปตรวจสอบแล้ว
1: เจอเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้เสียงระเบิดโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าในห้องกระจกบานเกล็ดหน้าต่างแตกกระจาย
0: ก็รีบวิ่งออกมาจากบ้านเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วร้องตะโกนว่า
0: Help me help me
1: ให้ชาวบ้านมาช่วยกันดับไฟหน่อย
0: ไฟไหม้บ้านเนี่ยนะ
1: เออต่อมารถดับเพลิงเทศบาลสีคิ้วมาม
0: า
1: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยมา
0: เร่งฉีดน้ำประมาณ15นาทีเพลิงสงบป่ะนะ
1: นี่นายกมาเองเลยนะ
0: มาด้วยไง
1: นายกปีชาจันทรวงทองเนี่ยนะ
0: โอ้มาด้วย
1: มาระงับเหตุด้วยตัวเองเลย
0: นายก
1: เฮ้ยมึงฉีดตรงนู้นเฮ้ยมึงฉีดตรงนี้เฮ้ยมึงอย่าฉีดต่ำมึงยกตรงสูงอะไรเงี้ย
0: นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้วเนี่ยนะ
1: โอ้ก็บอก
0: บัญชาเอง
1: ก็บอกไม่ได้เดี๋ยวกูต้องบัญชาเองเดี๋ยวกูจะเสียหน้ากำนันดงว่าพี่ดงเลยตลอดเลยก็บัญชาการเองตลอดไง
0: ไฟไหม้อะไรเนี่ยท่านด
1: ูแลอยู
0: ่แล้ว
1: ถึงก่อนรถดับเพลิงอีก
0: อ
1: ่ะก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ครับ
0: ควบคุมเพลิงเอาไว้
1: เจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุเพลิงไหม้อาจจะเกิดปลั๊กไฟเสียบพัดลมเนี่ย
0: แล้วก็
1: เสียบสายชาร์จโทรศัพท์ทิ้ง
0: ไว้นานเนี่ยไฟฟ้ารัดวงจรเน
1: ี่
0: ย
1: ร้อนด้วย
0: ร้อนด้วย
1: เสียไว้นานๆร้อนนะฮะ
0: อันนี้ต้องดูแลกันเลยเหมือนวันก่อนที่ลพบุรีข้างบ้านผมก็มา
1: เออ199ทำไมโทรไม่รับสายไปนะ
0: ไปได้191ไง
1: เออต้องได้191อ่ะช่วงนี้ระมัดระวังกันหน่อยนะ
0: อ
1: ย่างไรก็ตามครับต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
0: ยืนยันสาเหตุอีกชัดอีกครั้งหนึ่ง
1: เ
0: นี่ย
1: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสีคิ้วก็เข้าไปตรวจสอบ
0: สถานการณ์จนกระทั่งเพลิงสงบเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: อ้าวเพลิงไม่เงียบร้อยไปแล้ว
1: อ้าวสักครู่เดี๋ยวกลับมานะจ๊ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: วันนี้เราจะได้ดูมาได้บอลไทย
1: ไทยกับ
0: ไทยกับเวียดนาม
1: นัดแรกนะ
0: ฟุตบอลลูกเดียวไล่แย่งกันเตะตั้ง22คนนะดูสิ เออไม่แบ่งๆกันเล่นไหมนะลงมาได้20 30ลูกนี่จะได้ไม่ต้องแย่งกัน
1: นาน
0: แย่งกันเตะนั่นแหละรังเกียจมันหรือไงละเตะมันออกไปนะ
1: แย่งกันเตะบอล
0: เออ
1: เข้าโกเนี่ยนะ

0: อันนี้ลงไม่ลงไม่รู้อ่ะบล็อกได้หมด
1: อ
0: ีนี่พอขึ้นไปหนึ่งโดดขึ้นไปจะตบเนี่ย
1: เป็นไง
0: เขามองช่องแล้วไอ้ตรงนี้มันโบไว้ลงไปพลิกมือปุ๊บเนี่ย
1: ต้องไหวพริบดีด้วย
0: ใ
1: ช
0: ่อ้าวส่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยหน่อยไทยกับเวียดนาม
1: วันนี้แข่งกันสองทุ่มนะ
0: ล่าสุดเราเคยชนะเขา 2-1 นะ
1: แล้วก
0: ็มีเย้ามีเยือนนะนะ
1: ครับ
0: เราไปวันนี้เราแข่งที่เวียดนามใช่ไหม
1: วันนี้เราแข่งที่ไทยเนี่ย
0: อ๋อแข่งที่ไทย
1: แล้วก็เที่ยวหลังไปที่เวียดนามแล้วจะได้รวมลูกใครชนะเป็น
0: ไม
1: ่
0: ร
1: ู้
0: จะได
1: ้
0: ไม่จะได้ดูหรือเปล่าต้องขอบคุณมาดามแป้งแหละเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงรัฐบาลโมจะไปส่งเสริมอะไรถ้าก็ไม่รู้น้ำท่วมไปน้ำท่วมสั่งข้าวยังให้ขาดเนี่ยข้าวยังให้ขาดหม
1: ้อ
0: ไปช่วยกันเยอะๆหน่อยเอาใครที่จะร่วมบริจาคนะไปที่ตรงปั๊มน้ำมันปตท.หน้าสนามกอล์ฟจอมพลป.นะสายเฉพาะปักจันนะครับเขาเรียกว่า PX แหล่งร้านค้าของมทบ13นะท่านผู้ว่าไปเปิดงานแล้วเมื่อวานนี
1: ้โอ้
0: นะครับจะไปบริจาคเป็นรู้สึกว่าขอเป็นเครื่องทำความสะอาดอะ
1: ทำความสะอาดเป็นพวก
0: ไม้กวาดไม้ถูพื้น
1: ผง
0: ซักฟอกอะไรอย่าง
1: เงี้ยนะ
0: ถุงดำเก็บถังขยะถุงมือไปเ
1: ออเอาใครจะไปบริจาคอะไรก็ไป
0: เพราะว่าเราไม่มีเราคงไม่มีปัญญาขับรถไปทำไปช่วยเขาทำท้องอ่านหลักที่อำเภอปัวนะแล้วก็ช่วยกันได้อย่างเงี้ย
1: ก็ช่วยกันไป
0: ครับ
1: คนไทยด้วยกันเนี่ยนะ
0: แต่ถ้าทำบุญกับลุงช้างก็ซื้อยากันแล้วกันนะ
1: เมื่อไทยที่โปรสดหนึ่งกระปุก300ก็ทำบุญได้5บาทแล้ว
0: มีคุณแม่จากนครปฐมมีคุณพี่จากโคกตูมาแหละให้เงินมาลายหนึ่งร้อยหนึ่งอีกลายหนึ่ง500
1: เดี๋ยวทุกบาททุกสตางค์แล้วก็ไปถวายพระซื้อที่ดินกันไป
0: ครับ
1: ตามความประสงค์ของท่านนะ
0: แต่ไม่ต้องไปถวายอาจารย์อดุลนะหลวงพ่อครูอดุลที่ผ่อนแก่นเขาไม่เอานะ
1: โอ้แล้วเขามีจองกระถิ่นไว้เยอะนี
0: ่
1: จะทอดกระถิ่นกันนะ
0: โอ้โหเราต้องไปหน่อยแล้วเว้ยไปเป็นลูกศิษย
1: ์ของ
0: ว่าโรงทานเยอะเลยนะ
1: นาน
0: ขนาดเขาไปเยี่ยมหลวงพ่อยังตั้งโรงทานเลยอ่ะ
1: มีโรงทานด้วยไง
0: ขอบคุณประดานะ
1: ทำให้วัดจักวัดเนี่ยนะ
0: ใช่นี่จะไปเอาเรื่องกับสำนักสงฆ์สำนักพุทธอีกแล้วอ่ะสำนักพุทธเขาไม่ให้หรอกคุณก็ต้องเอาคำสั่งศาลมา
1: ประดาเนี่ยนะ
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องความลับบางทีเนี่ยพอเขาดูเฉพาะคำสั่งสุดท้ายไงราชกิจจานุเบกษาออกมาแล้วไอ้คำเรื่องทำเรื่องทำลายทำลาวอะไรพวกเนี้ยวัดก็ไม่ได้เก็บไว้หรอกสำนักสงฆ์บอกเมื่ออนุมัติแล้วก็เกิน10ปีเขาก็ทำลายแล้วพวกเนี้ยใช่ไหม
1: กลาบ
0: พวกคำร้องคำเขียนคำร้องอะไรพวกเนี้ยเกิน10หรือ20ปีเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วล่ะระเบียบงานสารบัญเนี่ยนะ10 20ปีก็ต้องทำลายแล้วล่ะแต่สมัยนี้มันดีอยู่อย่างนึงก็เก็บไว้ในไฟล์ได้
1: ในคอมพิวเตอร์เนี่ย
0: เก็บไว้ในชิปต่างๆพวกเนี้ย
1: แ
0: ต่ชิปรับประกันได้ไม่หายถ้าชิปมันหายก็งานเข้าเลย
1: เป็นยุ่งเลยนะ
0: กลายเป็นอะไรนะ
1: ว่ากันไป
0: ใช่ไหมโทรหาลุงช้างครับ081 290 1691ช่วงนี้ต้องพูดเบอร์ผมนะบ่อยๆหน่อยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: คุณผู้ฟังโทรมาจำได้แต่เบอร์โชเล่
1: โชเล่ก็จำแม่นนะ
0: เอาเบอร์ลุงช้างไหม
1: 0812901691
0: โทรหาลุงโชเล่ก็081924437
1: นะ
0: 0819244377
1: นะ
0: สั่งซื้อของกันโชเล่หาลิเกโทรหาลุงช้างนะ
1: ได้เหมือนกัน
0: พี่น้องที่อยู่บ่อตลาดนัดบ้านบ่อทรายนะวันนี้จะเอาปุ๋ยจะอะไรเพิ่มเติมก็โทรหาพี่บิดาเขา
1: โอ้ไปเขาจะได้เอาติดรถไป
0: 089 081
1: 5595
0: เพราะว่าบอกทีเดียวก็พอแล้วมั้งบอกหลายทีเดี๋ยวก็ขายสบู่แก้คันกันหมดไม่เอาสบู่ของเราเองนะ
1: จะได้ซื้อปุ๋ยซื้ออะไรก็จะได้ติดไป
0: ใช่
1: เ
0: กิดเรื่องของถังแก๊สระเบิดอีกแล้วครับ
1: อ้าว
0: ช่างเป่าแก้กำลังทำงานได้รับบาดเจ็บ
1: อ้าว
0: เกิดจากกำลังจูนแก๊สแล้วก็มีการสปาร์กก่อนจะบึ้ม
1: บึ้มเลยไง
0: 4 โมงเย็นกว่าๆเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.กระทุ่มแบนสมุทรสาครพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลมหาชัย2เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครอ้อมน้อย
1: เข้าไปตรวจสอบมีเหตุถังแก๊สระเบิดภายในบ้านหลังหนึ่ง
0: หมู่ที่10ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนครับ ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์2ชั้นบริเวณชั้นล่างของบ้าน
1: มีคน7 1คนเป็นผู้ชาย
0: เจ้าหน้าที่ก็ได้ให้การช่วยเหลือรีบนำส่งโรงพยาบาล
1: สภาพบ้าน

0: เป็นยังไง
1: ข้าวของพังเสียหายภายในทั้งภายนอกประตูเหล็กม้วนบ้านถูกแรงอัดหลุดกระจุดกระจายไปทั่วพื้นถนน
0: ส่วนผนังภายในบ้านนี้ก็แตกร้าวด้วย
1: นอกจากนี้ยังพบหลอดแก้วที่ใช้สำหรับทำแก้วมาเป่าขึ้นรูปต่างๆเพื่อนำไปประดับบ้านเรือนแตกละเอียดครับแล้วก็มีถังแก๊สแบบถังลม1ถัง
0: แล้วก็ถังหุงต้มก็มี
1: ที่ใช้ในครัวเรือนขนาดเล็กอีก1ถัง
0: กิ้งอยู่ภายในบ้านเนี่ยนะ
1: ล้มกิ้งระเนระนาดอยู่ในบ้านแฟนสาวผู้บาดเจ็บเล่าว่า
0: ได้มาเช่าเนี่ย
1: เพิ่งมาเช่าได้2เดือน
0: 2เดือนแล้ว
1: ช่วงที่เกิดเหตุแฟนกำลังทำงานเป่าแก้ว
0: โอ้นี่เกี่ยวกับแก้วนะ
1: หลอมแก้วแล้วก็เป่าจะเป็นรูปเป็นอะไรก็เอาเครื่องมือแต่งเอาตอนนั้นน่ะ
0: หันหลังให้แฟน
1: จึงไม่เห็นว่าการระเบิดได้อย่างไร
0: ก็คาดว่ามา จากอีตอนที่กำลัง จูนแก๊สเนี่ยนะ
1: ครับ
0: หาไม่เกิดสปาร์คเนี่ย
1: ก็เกิดระเบิดตุ้ม
0: ตุ้มมานะ
1: ใช่
0: แล้วก็พอมีเสียงดังตุ้มเนี่ยด้วยความตกใจก็วิ่งขึ้นไปที่ชั้น2ของบ้านแฟนก็วิ่งขึ้นไปด้วยนะ
1: สักพักนึงกันนั่นแหละ
0: ลงมาด้านล่าง
1: ไปหาหมอ
0: ไปหาหมอกัน
1: มันเริ่มเจ็บเริ่มปวดตามร่างกายค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: นี่เรื่องของแก๊สระเบิดเลยนะ
1: ครับ
0: อ้าวเป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
1: ขอให้โชคดีนะปลอดภัยแล้วนะไม่ถึงกับสาหัสนะต้องระมัดระวังหน่อยนะ
0: นั่นสิ
1: กรุงเทพตอนนี้กำลังโอ้โหเป็นไวรัลเลยนะ
0: ที่เรื่องของผู้ใช้บัตรสีชมพูเนี่ยนะ
1: เช็คต่างด้าวด่วนนะบัตรนี้ท่านผู้ว่าท่านว่างั้น13หลังใน9เขตพักเกินเกณฑ์
0: นั่น
1: โอ้โหเร่งตรวจสอบเชิงลึกเลย
0: บ้านหลังนี่มีผู้อาศัยเยอะเลยหรือไง
1: ใครให้อยู่นะ
0: ก็ต้องมีการลักลอบผิดกฎหมายกันบ้างนะ
1: ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพบอกว่าหลังจากท่านผู้ว่าสั่งการในสำนักงานเขตทั้ง50เขตตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรและการรายงานจำนวนบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
0: มีบัตรสีชมพูหมายเลข7เนี่ยนะ
1: ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้คือเมื่อวานต้องเซ็นนะ
0: ต้องให้เสร็จนะสั่งวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้เปล่า
1: เป็นเรื่องของเรื่องเลยนะมันก็เริ่มแล้วนะตอนนี้เริ่มซึมซับวัฒนธรรมเรายังไม่พอนะ
0: นั่นดิ
1: เอาลูกเอาหลานมาคอร์ดเนี่ยนะ
0: เอามาอยู่เมืองไทยเนี่ยมาเกิด
1: 16,634 คนในบ้านทั้งหมด 10,066 หลัง
0: มีผู้อาศัยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ลงรายละเอียดรายการเขตเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่พักเป็นไปตามปกติแต่มีอยู่9เขต
0: ตรวจสอบพบว่ามีบ้านในต่างด้าวถือบัตรสีชมพูเนี่ย
1: หมายเลข7อาศัยอยู่16คนต่อหลังอ่ะ
0: หลังนึงอ่ะทั้งหมด13หลังเนี่ย
1: 13หลังคิดดูดิ13คูณ16ก็ไปดิ
0: โอ้เยอะเลยเนี่ย
1: สถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นโรงงานเป็นหอพัก
0: แล้วก็บ้านเช่าโรงงานต่างๆเป็นต้นเนี่ยนะ
1: ทางด้านท่านรองผู้ว่าผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยบอกบ้านทั้ง13หลังเนี่ยเป็นข้อมูลสำนักงานเขตตรวจสอบรวบรวมทะเบียนบ้านเพื่อใช้เป็นข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องและความผิดปกติของการแจ้งย้ายซึ่งขั้นตอนต่างๆเนี้ยจะมอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจ
0: ตรวจสอบความมั่นคงของทะเบียนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็สำนักงานปกครองแล้วก็ทะเบียนสปท.เนี่ย
1: ย้ายเข้าย้ายเข้าย้ายเข้านานๆจะย้ายออกสักทีเป็นลูกใครละเหล่าเต้าไม่รู้นะ
0: บัตรสีชมพูนี
1: ่เ
0: อาต่างด้าวเข้ามาเป็นคนไทยเนี่ย
1: ครับใครจะไปถวายเงินหลวงพ่อดุลไม่ต้องไปถวายนะเป็นสิบยี่สิบล้านให้เป็นพันล้านท่านยังไม่เอาเลยนะใช่ไหมวันนี้เมื่อวานนี้ญาติโยมไปเยี่ยมท่านอีกเหมือนกันยิ้มแย้มแจ่มใสบอกไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงชนะมาหมดแล้วแต่ยังไม่ชนะยะดาคนเดียวนี่แหละ
0: ท่านสู้ท่านสู้ชะดาไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: ปัญญาก็พูดเก่ง
1: อ๋อขนาดหนุ่มกันชัยยังยอมอ่ะ
0: หิวกระเป๋าหนีออกจากรายการ
1: ว่ากันไปนะ
0: ครับเป็นแม่เป็นลูกกัน
1: ไฟไหม้อีกแล้วเนี่ย
0: ไฟไหม้ไง
1: ไฟไหม้เรือนไทย
0: ที่ไหนเนี่ย
1: ไฟฟ้าลัดวงจรเสียหายเป็นล้านนะ
0: โอ้โหที่เชียงใหม่อยู่ไง
1: เชียงใหม่เชียงใหม
0: ่แม่ปิงเนี่ยตำรวจแม่ปิงไป
1: สพแม่ปิงใช่ไหมไปดูหน่อยเสีย
0: บ้านนี่เป็นบ้านเรือนไทยด้วย
1: หน่วยดับเพลิงเขาสกัดเพลิงใช้เวลา45นาที
0: ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เลย
1: เผาเรือนไทยไหม้เสียหายไป 70% นะครับ
0: ทรัพย์สินภายในบ้านเ
1: สียหายเกือบหมดนะค่าเสียหายประมาณล้านหนึ่งนะ
0: เป็นล้านเหมือนกันเนี่ย
1: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยตำรวจ
0: ต่อไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมีหญิงวัย62ปีเจ้าของบ้านเนี่ย
1: ในช่วงเวลาเกิดเหตุได้ออกไปทำธุระนอกบ้าน
0: แต่ไม่น่าออกนอกบ้านเลยเน
1: า
0: ะ
1: ระหว่างเพลิงไหม้เพื่อนบ้านก็ช่วยกัน
0: แล้วก็
1: ชาวต่างชาติก็เห็นกลุ่มควันลอยมาโอ้ดิดิดไฟไหม้ดิดิดไฟไหม้
0: แล้วก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและก็ยังหนักด้วย
1: คำว่าไฟภาษาอังกฤษกับไฟเหมือนกันนะ
0: เรา
1: เราก็เรียกไฟอังกฤษคน ฝรั่งก็เรียกไฟเหมือนกันนะ
0: เออเออ
1: แต่อย่าไฟได้เฉยนั่นแต่ผ่านไฟเลยนะ
0: เออถ้ามีอีอ่ะ
1: อีไฟอ่ะก็ตะโกนช่วยขอความช่วยเหลือกันนะครับ
0: ไฟไหม้อ่ะนะ
1: ตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นอาจจะการมาเกิดจาก
0: ไฟฟ้า
1: ลัดวงจรเนี่ยอย่างไรก็ตามครับต้องรอตำรวจ
0: วิทยาการ
1: เชียงใหม่มาตรวจสอบก่อนนะ
0: แล้วก็จะไม่มีคนเจ็บนะ
1: ครับ
0: ไม่มีคนเจ็บคน
1: แกไม่อยู่บ้านไง
0: แ
1: กไม่อยู่บ้าน
0: แกไม่น่าไปนอกบ้านเลยเนาะ
1: ครับผม
0: จะได้ดูบ้านเนี่ย
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้ก็รู้เท่าไม่ถึงการนะเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: เป็นนักเรียนใน10ตำรวจไปฝึกงานไปลักกระบุงของลุง
0: อ้าว
1: เดี๋ยวยืมก่อนยืมไม่จับโจรก่อน
0: แล้วไง
1: ไปซิ่งแหกด่านแม่ชี้ลูกป่วยขาดยา
0: อ้าว
1: 10ตำรวจโทรคนจับเส้นเลือดสมองแตก
0: เอาอีกแล้ว
1: น่าเห็นใจเป็นนักเรียนใน10ตำรวจอายุ25ปีนะ
0: นี่นครสวรรค์เนี่ยนะ
1: ไปฝึกงานฝึกงานที่สภ.หนองสโหน่งเนี่ย
0: อำเภอสามงามพิจิตรนะ
1: เออตรงนี้ผมก็มีตัวแทนจำหน่ายนะ
0: สินค้าของเราเนี่ยนะ
1: หนองสโหน่งตอนนี้ไม่ได้ขายละป้าแกมาอยู่กับลูกที่กรุงเทพละ
0: ไม่ห่วงร้านแล้วใช่ไหม
1: แล้วเขาก่อเหตุขโมยรถกระบะชายอายุ66ปีบอกเดี๋ยวยืมก่อนไปจับคนร้ายหน่อย
0: บอกว่าอย่างนั้น
1: แล้วขับรถหนีแหกด่านเนี่ย
0: ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวแจ้งสองข้อหาหนักเนี่ย
1: หนึ่งลักทรัพย์ต่อสู้เจ้าสองต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานต้องช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
0: ก็ส่งตัวฝากขังต่อศาลจังหวัดกระแพงเพชรไปแล้ว
1: นั่นน่ะสิ
0: อ้าว
1: เนาะรายงานว่า10ตำรวจโทประภาวิชนาพรจันสอนหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวนักเรียนใน10ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัส
0: นั่นดิ
1: ขัดขืนต่อสู้ขัดขืนกับตำรวจเส้นเลือดสมองแตกตอนนี้รักษาตัวดูที่โรงพยาบาลเอกชน
0: ที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะ
1: โดยผู้หมู่ประภาวิชนาพรเป็นลูกชายของพันตำรวจเอกอเนกจันสอนรองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดกำแพงเพชร
0: ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเนี่ยนะ
1: พี่น้องกันนะเนาะคนป่วยเนาะเอาเวลาหมดแล้วนี
0: ่เอาลำลานะ
1: เย็นนี้สี่โมงเย็นอย่าลืมนะ
0: ไปกันที่ตลาดนัด
1: บ้านเบาชายครับตำรวจสัตว์แจงบางระจันนะโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชีนดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นก
3: กำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: ป่วยจนล้มไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
7: เร่งข้าวของต้องวีซ่าข้าวของต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
8: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคากล่อง
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังอุทกภัยลุ่มน้ำน่านซ้ำสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังอุทกภัยลุ่มน้ำน่านซ้ำระลอก2หลังคาดการณ์ว่าช่วง23-24สิงหาคมนี้จะเกิดฝนตกหนักคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
3: นายไพฑูรย์เกตการสร้างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนชเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งภาพรวมเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักลดลงต่ำจนเข้าสู่ตลิ่งแล้วและขณะนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วอย่างไรก็ตามยังมีการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่23-24สิงหาคมจะมีกลุ่มฝนระลอกใหม่ตกซ้ำในพื้นที่เดิมของลุ่มน้ำน่านตองโดนโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอทุ่งช้างอำเภอเชียงกลางอำเภอเวียงสาอำเภอแม่ตริมและอำเภอสันติสุขอำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่ต้องมีการเฝ้าระวังปริมาณฝนที่ตกสะสมและฝนตกหนักจำเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ในพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งสธนช.ได้มีการประสานให้ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและพบชักคนรายงานค่ะ
2: มณฑลทหารบกที่37นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงรายบูรณาการร่วมกับหน่วยงานป่าไม้และประชาชนซ่อมแซมและเทปูนทางเข้าหมู่บ้านแม่ตาช้างระยะทางกว่า4กิโลเมตรได้สำเร็จเรียบร้อยติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: ความเดือดร้อนในการเดินทางของชาวบ้านแม่ตาช้างอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายได้ขี้ขายลงแล้วหลังมณฑลทหารบกที่37ได้ระดมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงประชาชนในพื้นที่รวมกว่า30คนร่วมใจกันซ่อมแซมและเทปูนถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านบริวารระยะทางรวม4กิโลเมตรโดยร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานต่อเนื่องจนเสร็จสมบูรณ์ถนนเส้นนี้คือเส้นทางคมนาคมหลักที่ประชาชนใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและใช้ส่งบุตรหลานไปโรงเรียนซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ช่วยให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนแล้วยังสร้างรอยยิ้มความผูกพันอันดีและตอกย้ำว่าทหารพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: คุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
9: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 08559025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
10: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
9: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
8: เลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่
11: 2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด 11 นาฬิกาค่ะจทล. AM สตูดิโอ 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะข่าวเด็ด 11 โมงติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ 11 โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะวันนี้ปุ้มเริ่มต้นด้วย2เพลงค่ะอย่าปล่อยมือของไม้เมืองแล้วก็ฝากใจกับเดือนจางค่ะคุณเสถียรสุภากุลในอัลบั้มเสถียรทำมือชุดที่3วันนี้ปุ้มสันธนีดำเนินรายการมีมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีค่ะคุณฟังติดตามฟังปุ้มอยู่ก็อย่าลืมนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำวันนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าววัคซีเน่ใช้กับพืชไร่วัคซีไรใช้กับนาข้าวนะคะคุณผู้ฟังที่ปลูกข้าววัคซีไรวีซ่าเร่งรวงแล้วก็วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะนาข้าวมีเท่านี้ค่ะปราบนอนปราบหนูปราบรามาครบนะคะเพลียไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดขจัดความชื้นมีทุกอย่างพร้อมทั้งพืชไร่ไม้ผลเร่งยอดเร่งใบใช้วัคซีนเน่หนึ่งผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่วัคซีนเน่สองกับวีซ่าคั่วเหนียวเลยค่ะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงจะไม่เป็นราดำนะคะเกษตรกรผู้ปลูกลำไยตอนนี้ลำไยก็เป็นราดำเหมือนกันวัคซีนเน่สองกับวีซ่าคั่วเหนียวเลยค่ะคุณผู้ฟังคะฉีดทุกอย่างที่ออกดอกอะไรก็ตามที่ออกดอกมันจะร่วงนะคะมะนาวเป็นแคงเกอร์พริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งมะเขือเป็นเพลียแป้งมะละกอลูกหงิกหงิกใบเหลืองๆนะมะปรางมะยงชิดฝรั่งกิมจูชมพู่มะละกอได้หมดน้อยนาพุทรานมสดมาหมดได้ทุกอย่างออกดอกแล้วอยากให้ดกวัคซีนเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวนะคะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดอกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: ไปติดตามสถานการณ์น้ำกันค่ะจังหวัดน่านนี่ยังชะล่าใจไม่ได้นะคะเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่วันพรุ่งนี้4อำเภอยังต้องเฝ้าระวังเห็นภาพแล้วแบบบ้านสวยๆเนี่ยนะคะบ้านดีไซน์สวยๆเป็นท่วมไปชั้นล่างอ่ะเหลือแต่ข้างบนบ้านเขาสวยๆเนาะเห็นแล้วแบบโอ้ยสงสารเลยอ่ะล่าสุดค่ะ นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องหลังจากระดับน้ำหลายพื้นที่เริ่มทรงตัวแล้วก็ทยอยลดลงแล้วก็เตรียมความพร้อมคาดว่าฝนจะกลับมาตกทางตอนบนของลุ่มแม่น้ำน่านในวันพรุ่งนี้นะคะจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติหรือว่าสทนชพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเนี่ยยังต้องติดตามกันอีก23สิงหาคมมีอำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างอาจมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นแล้วก็ดินในบางพื้นที่เนี่ยยังมีความชื้นสะสมเนื่องจากฝนที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะน้ำอาจจะไหลลงสู่ลำน้ำได้เร็วขึ้นนะคะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลและการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วหากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงค่ะคุณผู้ฟังนี่อันนี้พื้นที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็มีข้อมูลมาประมาณว่าสาวน่านเปิดใจดราม่าน้ำท่วมน่านซัดกระแสโซเชียลชี้นิ้วโทษชาวบ้านทำภูเขาหัวโล้นเป็นเพียงแค่ปลายเหตุค่ะห่วงโซ่ทุนนิยมรัฐและนายทุนต้องรับผิดชอบโครงสร้างของปัญหาจากกรณีที่ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวเช้าตรู่วันที่19สิงหาคมและปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงสูงถึง 339.6 มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนถนนได้รับความเสียหายสะพานขาดโรงเรียนบางแห่งต้องปิดการเรียนการสอนกระทันหันขณะที่หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาป่าไม้และภูเขาหัวโล้นของจังหวัดน่านโดยมีบางส่วนแสดงความคิดเห็นในลักษณะว่าปล่อยให้น่านจมน้ำไปเหอะรวมถึงตำหนิคนในพื้นที่ว่าเป็นผู้ตัดไม้ทำลายป่าจนกระทั่งเกิดปัญหาภูเขาหัวโล้นล่าสุดเมื่อวานนี้มี Facebook ของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งระบุว่าเป็นคนน่านเกิดและเติบโตในพื้นที่ได้โพสต์ข้อความยาวๆสะท้อนถึงมุมมองต่อสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มจากการเล่าความทรงจำในวัยเด็กเกี่ยวกับเดือนสิงหาคมซึ่งในอดีตอากาศเย็นลมแรงสามารถออกไปเล่นว่าวได้เลยขณะที่แม่น้ำน่านในพื้นที่ต้นน้ำยังเป็นลำน้ำสายเล็กๆแล้วค่อยๆไหลรวมจากตาน้ำลำห้วยและภูเขาเมื่อเติบโตขึ้นปรากฏว่าภูมิประเทศและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากสิงหาคมที่เคยเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่ต้องเตรียมเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่มีลมหนาวมีลมเย็นกลายเป็นช่วงเวลาที่ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมพร้อมทั้งระบุว่าหมดแล้วสิงหาคมอันโรแมนติกของฉันนี่ค่ะจากนั้นก็เล่าเหตุการณ์ฝนตกหนักในอำเภอปัวเมื่อวันที่19สิงหาคมพร้อมตั้งคำถามต่อกระแสความเห็นในโลกออนไลน์ที่พุ่งเป้าไปยังชาวน่านโดยยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าคนน่านตัดป่ามีจริงและภูเขาหัวโล้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากการสร้างภาพด้วย AI ค่ะเป็นความจริงเนี่ยคนถือจอบถือมีดคนแบกถังยาฆ่าหญ้ามีส่วนเกี่ยวทั้งหมดล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ถ้าต้องการให้คนบนภูเขาหยุดทำเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อป่าสังคมมีทางอื่นให้เขาเลือกหรือไม่เจ้าของโพสต์ยังตั้งข้อสังเกตว่าคนในเมืองจำนวนหนึ่งเรียกร้องให้เกษตรกรอย่าตัดป่าแต่ในขณะเดียวกันก็กลับต้องการอาหารราคาถูกเนื้อราคาถูกวัตถุดิบราคาถูกและสินค้าในราคาที่เข้าถึงง่ายจึงเกิดคำถามว่าหากต้องการให้คนรักน้ำรักป่าแล้วใครจะรับผิดชอบต้นทุนของการรักษาป่าเนี่ยค่ะเขาก็มีข้อวิจารณ์ต่างๆนานาในเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านกับภูเขาหัวโล้นที่มีภาพปรากฏมาว่านั่นคือของจริงไม่ใช่ AI คุณผู้ฟัง ส่วนพิษณุโลกตอนนี้น้ำลดจนเกือบจะปกติแล้วนะคะเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนในพื้นที่ปลวกงามแต่3ลุ่มน้ำยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะสถานการณ์ฝนที่จังหวัดพิษณุโลกเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะที่บ้านปลวกงามอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวานนี้ก็มีเรือท้องแบนจากมูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลกกู้ภัยจากระยองสำรวจความเสียหายหาจุดที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักสุดเร่งให้การช่วยเหลือโดยเข้าไปในพื้นที่หมู่5บ้านปลวกงามอยู่ติดกับลำน้ำชมพูหลังจากเกิดน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลหลากลงมาทำให้น้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ด้านในก็ยังคงพบว่ามีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรรวมถึงส่วนผลไม้บางแห่งได้รับความเสียหายทิ้งร่องรอยไว้ไม่น้อยเลยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นสถานการณ์ในจังหวัดพิษณุโลกถึงแม้ว่าฝนจะหยุดตกแล้วระดับน้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องเฝ้าระวังเพราะคาดว่า 25-27 สิงหาคมจะมีฝนตกเพิ่มอีกระลอกหนึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนกับทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ทั่วไปประมาณนี้เลยแล้วก็มีระดมค้นหาอยู่5ชั่วโมงนะคะพบร่างชายวัย58ปีที่เรือล่มในแม่น้ำน่านแล้วก็เป็นข่าวร้ายเสียชีวิตค่ะประมาณบ่าย 3 โมงครึ่งเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีประชาชนสูญหายพร้อมเรือในแม่น้ำน่านบริเวณบ้านป่าคาท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลแรงเจ้าหน้าที่ระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าตรวจสอบทันทีเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีกระแสน้ำไหลแรงมากและมีข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ค่ะภารกิจค้นหาจึงยากลำบากแล้วก็ต้องบูรณาการหลายฝ่ายทั้งทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านทีมชุดนักบินโดรนนครบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำโดยพันตำรวจโทนิธิรุตภูวรัตน์เมธาวัฒน์รองผู้บังคับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจนครบาล1และหัวหน้าชุดนักบินโดรนนครบาลรวมถึงทีมกู้ภัยสมาคมสายทานสะพานโดยคุณปอนจักริดกู้ภัยศรัทธารวมใจเชียงใหม่กู้ภัยเทวริตและกู้ภัยนาเหลืองนายประสิทธิ์โนทะสสน่านเขต2ร่วมกับนายอำเภอเวียงสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันสนับสนุนจัดตั้งจุดบัญชาการที่เกิดเหตุประสานชุดประดาน้ำและอาสาสมัครเข้าร่วมภารกิจโดยให้ความสำคัญกับการค้นหาอย่างครอบคลุมและควบคู่กับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยเจ้าหน้าที่นำโดรนขึ้นสำรวจมุมสูงครอบคลุมผิวน้ำแนวลำน้ำแล้วก็พื้นที่โดยรอบเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้ทีมภาคพื้นวางแผนค้นหาขณะที่ชุดประดาน้ำก็ลงค้นหาอย่างต่อเนื่องภารกิจดำเนินไป5ชั่วโมงค่ะพบร่างผู้สูญหายนำขึ้นจากน้ำได้สำเร็จทราบชื่อนายธีรธรอายุ58ปีเป็นชาวตำบลนาเหลืองอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเสียชีวิตค่ะคุณผู้ฟังแสดงความเสียใจนะคะส่วนที่สุโขทัยก็เตรียมรับมือมวลน้ำเหนือค่ะจ่อถึงประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์สวรรคโลก23สิงหาคมนี้ตอนนี้ปริมาณน้ำสูงถึง300มิลลิเมตรในพื้นที่ภูเขาสูงตำบลแม่สินอำเภอศรีสัชนาลัยน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลบ้านตึกตำบลปากงิ้วปัจจุบันไม่มีฝนตกแล้วแต่มวลน้ำยังไหลสู่แม่น้ำยมค่ะแม่น้ำยมเนี่ยบทจะแห้งก็แห้งจนโอ้โหเป็นกิโลแห้งขอดแต่บทจะน้ำมาก็หลากมาตอนนี้2อำเภอ4ตำบล6หมู่บ้าน71ครัวเรือน222คนแบ่งเป็นศรีสัชนาลัย2ตำบล3หมู่บ้าน10ครัวเรือน50คนสวรรคโลก2ตำบล3หมู่บ้าน61ครัวเรือน172คนไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากพื้นที่ศรีสัชนาลัยนะคะนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยว่ายังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำจากตอนเหนือคือมาจากแพร่และพะเยาที่กำลังไหลลงมาคาดว่าจะถึงประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลก23สิงหาคมตอนนี้เตรียมค่ะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงและสนับสนุนเครื่องจักรกลยานพาหนะเรือและอุปกรณ์กู้ภัยแล้วก็แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยค่ะ นี่ค่ะระดับน้ำยมหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยังต่ำกว่าตลิ่งเกือบ1เมตรนะคะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นพื้นที่สุโขทัยค่ะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ทางภาคเหนือของไทยนะคะเยอะมากไปที่ชลบุรีค่ะมีเหตุไฟไหม้โรงงานไม้อัดแสงเพลิงลุกโชนควันดำพวยพุ่งตีหนึ่งที่ผ่านมาท้องที่พนันิคมค่ะมีเหตุเพลิงไหม้โรงงานไม้ของบริษัทแห่งหนึ่งตำบลหนองปลืออำเภอพนันิคมชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ไปดับเพลิงกันที่เกิดเหตุเป็นโกดังโรงงานผลิตไม้อัด2โรงพึ่งจะเพลิงลุกไหม้พึ่งจะลุกไหม้แล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วมากค่ะเพราะว่ามันเป็นไม้เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีอะเปลวไฟแล้วก็กลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งระดมฉีดน้ำจากรถดับเพลิงหลายคันเพื่อสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงใช้เวลากว่า5ชั่วโมงถึงจะควบคุมเพลิงไว้ได้เมื่อเช้าที่ผ่านมาประมาณ6โมงครึ่งไฟยังคงลุกไหม้อย่างต่อเนื่องอยู่ในโกดังอยู่เลยนะคะสอบถามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เปิดเผยว่ารถดับเพลิงจากหลายพื้นที่เข้ามาสนับสนุนกว่า20คันเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยช่วยกันระดมฉีดน้ำอย่างเต็มกำลังแต่การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าโกดังเนี่ยกว้างมากภายในมีไม้อัดจำนวนมากซึ่งเป็นวัสดุติดไฟและเกิดความร้อนได้ง่ายแล้วก็ปะทุขึ้นมาเป็นระยะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงและตรวจสอบความเสียหายพร้อมกับกันพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้รวมถึงมูลค่าความเสียหายยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะคุณฟังอันนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ก็ระดมสรรพกำลังเต็มพิกัดแล้วเป็นไม้และเป็นเศษวัสดุนะคะมันก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วมีเมียท้องท้ายติดคุกหนุ่มเมาประชดเผาตู้ ATM เลยค่ะตอนแรกกะว่าจะปล้นร้านทองแต่เปลี่ยนใจมาเผาตู้ ATM นายณัฐวัฒน์อายุ27ปีค่ะถูกตำรวจเมืองฉะเชิงเทราควบคุมตัวขณะก่อเหตุเผาตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพบริเวณหน้าโรงงาน Wisdom Auto Parts จำกัดบนถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาเข้าเมืองฉะเชิงเทราตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยเพลิงกำลังลุกไหม้ตู้ ATM อย่างรุนแรงมีเจ้าหน้าที่รปภ.นำถังดับเพลิงไปฉีดระงับเหตุแต่ไม่สามารถจะควบคุมได้ก่อนที่รถดับเพลิงของอบต.วังตะเคียนจะเร่งเข้าฉีดน้ำสกัดจนเพลิงสงบสอบสวนได้ความว่านายณัฐวัฒน์ให้การด้วยอาการมึนเมาว่านั่งรถจากกรุงเทพจะมาหาพระที่วัดใกล้เคียงแล้วก็คุยโทรศัพท์กับแฟนสาวที่กำลังตั้งครรภ์คุยกันไปคุยกันมาจู่ๆเกิดทะเลาะกันค่ะแฟนสาวพูดท้าทายเลยว่าติดคุกไปเลยปะก็เลยประชดโกยขยะข้างตู้ ATM เนี่ยยัดใส่เข้าไปในตู้ ATM แล้วจุดไฟแช็กเผาเลยค่ะตอนแรกตั้งใจจะไปปล้นร้านทองเห็นว่ามันดึกแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเผาตู้ ATM แทนได้ด้วยเหรออย่างเงี้ยในตัวมีไฟแช็กมีหลอดดูดสารเสพติดแต่ไม่พบยาเสพติดเจ้าหน้าที่นำตัวไปสงบสติอารมณ์แล้วก็ไปตรวจฉี่ยังไม่ได้บอกว่าม่วงไหมแต่ดำเนินคดีไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะทะเลาะกับแฟนใช่ไหมแล้วไปเผาตู้ ATM เนี่ยนะคนดีๆเขาคงไม่ทำแน่คิดอยากจะปล้นร้านทองอีกแล้วพอต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตัดสินใจเผาตู้ ATM ซะเลยมันใช่ไหมอ่ะทะเลาะกันเองแล้วไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเนาะแปลกแต่มีจริงค่ะคุณผู้ฟังคะหนักแผ่นดินโดยแท้เลยแสดงงบประมาณค่าข้าวถ้าจับเอาคนแบบนี้นะไปดูเรื่องอื่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไปดูกันคุณผู้ฟังอย่าลืมสมุนไพรปราบหนูปุ้มนะฉีดที่ไหนก็ได้นะคะรถโดนหนูกัดสายไฟนั่นแหละฉีดไปรอบๆเลยค่ะไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายไม่มีอะไรตายค่ะที่วัดก็ใช้ได้เพราะไม่มีอะไรตายนะคะเกิดเหตุสลดกลางสวนเบญจสิริชายถูกทำร้ายจนสลบก่อนถูกโยนลงไปในสระสุดท้ายเป็นศพค่ะเสียชีวิตกลางสวนเบญจสิริตอนนี้ต้องเร่งล่าคนที่ก่อเหตุค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สน.ทองหล่อรับแจ้งเหตุกลางดึกที่ผ่านมามีชายตกน้ำในสวนเบญจสิริถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพประสานกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูและชุดเรือดำเข้าตรวจสอบค่ะในเบื้องต้นพยานก็ให้ข้อมูลว่ามีชาย 2-3 คนทะเลาะกันบริเวณริมสระก่อนที่ชายคนนึงจะถูกทำร้ายจนหมดสติจากนั้นผู้ก่อเหตุจับร่างโยนลงไปในสระน้ำแล้วก็หนีไปเลยค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชุดประดาน้ำร่วมกันค้นหาจนกระทั่งพบร่างชายไม่ทราบชื่ออยู่ในสระสภาพไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงยีนขาสั้นสีดำไม่สวมรองเท้าค่ะนำขึ้นมาบนฝั่งเบื้องต้นพบว่าเสียชีวิตไม่มีเอกสารประจำตัวเลยไม่ทราบชื่อไม่ทราบสัญชาติขณะนี้สน.ทองหล่ออยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนสาเหตุและรายละเอียดอยู่ระหว่างการสอบสวนทางด้านของนายวิทวัฒน์คำหม่อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดสน.ทองหล่อก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะว่าตอนแรกมีคนแจ้งว่ามีคนตกน้ำที่สวนเบญพอเจ้าหน้าที่มาถึงก็พบว่าตกลงไปในน้ำบริเวณขอบสระเจ้าหน้าที่ก็เลยลองส่องหาและใช้อุปกรณ์ค้นหาก็เจอในช่วงกลางๆสระนะก็เลยดึงมาไว้ริมๆก่อนประสานงานกับมูลนิธิขอทีมประดาน้ำถามว่ารู้สาเหตุหรือไม่ว่าทำไมถึงมีคนจมน้ำก็ทราบแค่ว่ามีคนทะเลาะกัน

0: ทางผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยโดนเตะแล้วก็หมดสติไปเลยลงน้ำก็เงียบหายไปเลยค่ะชื่อเสียงเรียงนามยังไม่รู้เลยเพราะว่าไม่มีบัตรอะไรติดตัวมาเลยส่วนเบญจสิริเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คสำหรับการออกกำลังกายของคนกรุงเทพจริงๆมาวิ่งมาออกกำลังกายมาปั่นจักรยานนะคะมาเกิดเหตุร้ายแบบนี้ซะได้ยังไม่รู้สาเหตุเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครแล้วก็มีเรื่องของข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันไปดูกันคุณผู้ฟังอย่าลืมเรื่องราวของเกษตรกรที่ปลูกข้าวเร่งให้ข้าวท้องไวใช้วัคซีไรกับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะ
1: เร่งข้าวท้องต้องวีซ่าข้าวท้องต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลับเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
0: หลังจากที่ฟังข่าวไปเมื่อตะกี้แป๊บเดียวเจอแล้วค่ะจากกรณีที่เล่าไปชายถูกทำร้ายร่างกายแล้วโยนลงบ่อน้ำในสวนเบญจสิริล่าสุดตามจับในต้อมค่ะในต้อมรับสารภาพว่าเป็นคนทำร้ายชายวัย39 ปีก่อนโยนร่างลงบ่อน้ำในสวนเบญผู้เสียชีวิตที่ถูกนำขึ้นมาเนี่ยพบร่องรอยบาดแผลตามร่างกายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ประสานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรวมไปถึงพยานที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายลักษณะผิวดำแดงผมสั้นไว้เคราสวมเสื้อผ้าตามที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดนี่ค่ะแล้วก็เดินไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสวนเบญก่อนที่จะหลบออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและติดตามตัวผู้ก่อเหตุจากแหล่งที่เคยพักอาศัยจนกระทั่งพบชายต้องสงสัยบริเวณทางเดินเท้าถนนราชดำริข้างสวนลุมเขตปทุมวันค่ะเข้าตรวจสอบพบว่ารูปพรรณตรงกับบุคคลที่อยู่ในภาพในกล้องวงจรปิดสอบถามได้ความว่าชื่อนายทวีศักดิ์หรือในต้อมอายุ38 ปีเขารับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นควบคุมตัวไปสืบสวนที่ไปสอบสวนที่สน.ทองหล่อทำบันทึกการจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผู้เสียชีวิตทราบชื่อภายหลังนายวิชัยกัญญาอายุ39 ปีตอนนี้กำลังตรวจ

0: สอบหาสาเหตุและรายละเอียดของเหตุการณ์รวมทั้งหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีค่ะคือตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดจากคำสารภาพของนายต้อมนะคะแต่ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายวิชัยกัญญาอายุ39ปีตัวผู้ก่อเหตุชื่อนายทวีศักดิ์หรือนายต้อมอายุ38ปีเจ้าตัวรับสารภาพแล้วคุณผู้ฟังค่ะนี่ค่ะรอรายงานความคืบหน้าก็ยังไม่รู้นะคะเป็นเพราะเหตุอันใดหรือนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อ 11 นาฬิกาที่ผ่านมาอุ้มมีเรื่องของข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาเล่าให้ฟังอันนี้เป็นรายงานล่าสุดเมื่อ 9 โมงเช้าที่ผ่านมาที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน14หมู่บ้าน 4,000 ชีวิตยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะคะเป็นวันที่4แล้วที่เจ้าหน้าที่ใช้โดรนลำเลียงอาหารและน้ำดื่มพร้อมเร่งสร้างสะพานแบรี่เพื่อเปิดทางช่วยเหลืออันนี้เป็นสถานการณ์ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าฝนจะเบาบางลงระดับน้ำที่ท่วมขังในย่านเศรษฐกิจการค้าใจกลางเมืองก็ลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่โหมดทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วนะคะที่จังหวัดน่านน่ะล่าสุดค่ะทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับมูลนิธิปราสาทบุญสถานพิษณุโลกทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเร่งภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์จนเส้นทางถูกตัดขาดตำบลภูคาตำบลศิลาแรงตำบลวรนคร14หมู่บ้าน 1,466 หลังคาเรือนประชาชนกว่า 4,000 คนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นวันที่4แล้วค่ะเจ้าหน้าที่ใช้โดรนลำเลียงอาหารและน้ำดื่มข้ามพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้เพื่อนำสิ่งของไปส่งให้กับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่รอรับอยู่ในฝั่งตรงข้ามก่อนกระจายไปยังประชาชนแต่ละหมู่บ้านโดยภารกิจจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและสามารถเปิดเส้นทางได้อีกครั้งนี่ค่ะหลายฝ่ายก็ช่วยกันนะคะสะพานฝ่ายเจ้าตำบลวรนครถูกน้ำป่าซัดจนพังบริเวณโค้งห้วยเย็นตำบลศิลาแรงดินสไลด์จนถนนทรุดตัดเส้นทางไม่สามารถสัญจรได้ทำให้ความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่แขวงทางหลวงที่2ร่วมกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานกรมทางหลวงอันนี้เป็นหน่วยงานที่จังหวัดพิจิตรเร่งดำเนินการลำเลียงชิ้นส่วนสะพานแบรี่ขึ้นสู่พื้นที่ดอยภูคาเพื่อเร่งก่อสร้างสะพานชั่วคราวหวังเปิดเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่และนำความช่วยเหลือเข้าสู่หมู่บ้านที่ถูกตัดขาดโดยเร็วที่สุดนี่ค่ะแล้วก็มีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองกำลังผาเมืองนำกำลังพลเข้าร่วมวางแผนสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนทั้งการลำเลียงสิ่งของที่จำเป็นฟื้นฟูเส้นทางท่ามกลางสภาพพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักชาวบ้าน14หมู่บ้านกว่า 4,000 ชีวิตยังรอคอยน้ำดื่มอาหารยารักษาโรคและความหวังจากการก่อสร้างสะพานชั่วคราวให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเปิดเส้นทางความช่วยเหลือถึงประชาชนนำผู้คนกว่า 4,000 ชีวิตกลับมาเชื่อมต่อกับโลกภายนอกอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังมีค่ะภารกิจหนักชีวิตชาวบ้านจำนวนมากเลยค่ะ 4,000 กว่าชีวิตในพื้นที่ถูกตัดขาดไปเลยถนนหนทางไปไหนมาไหนไม่ได้ก็จบแล้วค่ะการช่วยเหลือก็ไปไม่ถึงออกมาก็ไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะระดมกำลังกันอย่างเต็มที่ค่ะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วแหละเดี๋ยวคืนนี้ตีสามจะกลับมาเล่าข่าวให้คุณได้ติดตามฟังกันแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำก็โทรหาปุ้มได้เลย0855179025 085517902525ขอบคุณมิสเตอร์เอช่วยควบคุมเสียงแล้วก็พบกันคืนนี้ตี3สวัสดีค่ะ
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการ
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา12นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกเดินทางกลับไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์เตรียมลงพื้นที่น่านพรุ่งนี้เช้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทันทีสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
12: กระด้งหวายฝัดเท้าไม่เร้า ใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
14: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
15: สนับสนุนโดย
16: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันนี้เวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครโอ๊คแลนด์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์กลับประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันนี้เวลาประมาณ 19:45 นาทีณท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ก่อนเตรียมลงพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมต่อทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยรับฟังปัญหาและเร่งประสานความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะในจังหวัดน่านอย่างเร่งด่วนจังหวัดน่านเตรียมรับฝนระลอกใหม่พรุ่งนี้รัฐบาลสั่ง4อำเภอเตรียมพร้อมคุณยุวธิดาภูคำนวลรายงานครับ
17: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องซึ่งเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและมีการคาดการณ์ว่าฝนจะกลับมาตกเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันพรุ่งนี้โดยเน้นย้ำให้ติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามจากการประเมินของสำนักงานสทนช.ในวันพรุ่งนี้อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างก็จะมีปริมาณน้ำฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนคาดการไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับที่เกิดฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ผ่านมาอยู่หน่วยงานก็ยังคงจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและแม้ว่าฝนระลอกใหม่จะมาไม่สูงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มยังคงต้องติดตามน้ำที่จะไหลลงสู่ลำน้ำอาจจะเป็นไปได้ช้าและอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ควรที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดูวัติดาวูคำนวณรายงานค่ะ
10: สรุปข่าวต่างประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
18: ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์โลกยังคงจับตาไปที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยสหรัฐเตรียมใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่ออิหร่านพร้อมเรียกร้องให้จีนและประเทศอื่นๆหยุดสนับสนุนการค้ากับเตหะรานด้านยูเครนรัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตียูเครนด้วยขีปนาวุธและโดรนขณะที่ความพยายามผลักดันการเจรจาสันติภาพยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งสัญญาณต้องการพบผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอุนอีกครั้งแต่เกาหลีเหนือยังคงมีท่าทีระมัดระวังและเรียกร้องให้สหรัฐเปลี่ยนนโยบายก่อนกลับเข้าสู่การเจรจาขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐได้สั่งลดขนาดการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ระบุเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและไม่พอใจที่เกาหลีใต้ไม่ได้ร่วมรบกับสหรัฐในสงครามอิหร่านสัปดาห์นี้เกิดขึ้น
5: ข่าวดีชมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย094 761-9922
19: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
20: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดร่วงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
21: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
22: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
23: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริสรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริสรวงทวันหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GigiCap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะได้เห็นถึงภาพความเดือดร้อนความเสียหายไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรหรือว่าบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ของอำเภอปัวจังหวัดน่านอำเภอปงจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงใหม่และในพื้นที่จังหวัดอื่นที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือกันแล้วนะคะซึ่งกองทัพบกโดยกองขออภัยค่ะซึ่งกองทัพบกโดยททบ5ก็ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนนะคะเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีค่ะรับบริจาคเฉพาะสิ่งของเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะไปบริจาค กันได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นนั่นเองค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370 061-026-0370 คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดนะคะและหากพี่น้องประชาชนค่ะได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานได้หลายช่องทางด้วยกันนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดน่านเนี่ยก็สามารถติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนเฉพาะกิจนั่นก็คือ054-718-070 054-718-070 หรือสายด่วนปพ.1784ค่ะกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3นะคะในขณะนี้ก็ยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมกำลังพลยุทโธปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและหากเกิดสถานการณ์หรือได้รับการร้องขอโดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะติดต่อขอรับความช่วยเหลือนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะคะและมีเพิ่มเติมค่ะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหลายพื้นที่ในขณะนี้เนี่ยก็ต้องเจอกับสถานการณ์น้ำเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยรับฟังข่าวสารนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมอพยพสิ่งของนะคะขึ้นที่สูงนะคะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์เนี่ยกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะและในช่วงนี้นะคะเนื่องจากได้มีผู้ที่ประสบอุทกภัยในหลากหลายพื้นที่หลายจังหวัดทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์เองก็ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569ซึ่งก็จะมี7มาตรการด้วยกันค่ะที่จะช่วยลดภาระทางการเงินและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือลูกหนี้ NPL เนี่ยที่หลักประกันเสียหายประนอมหนี้ได้นานสูงสุด1ปี6เดือนโดย6เดือนแรกดอกเบี้ย 0% และไม่ต้องชำระเงินงวดค่ะลูกหนี้ NPL ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้นะคะประนอมหนี้สูงสุด1ปี6เดือนแรกค่ะดอกเบี้ย 0% ผ่อนเพียง 1,000 บาทต่อเดือนแล้วก็นำไปตัดเงินต้นทั้งหมดนะคะหากบ้านเสียหายทั้งหลังและซ่อมแซมไม่ได้มีสิทธิ์พิจารณาปลอดหนี้ส่วนอาคารเป็นรายกรณีทางลูกหนี้ปกติและ NPL ค่ะโดยผ่อนต่อเฉพาะหนี้ส่วนราคาที่ดินคงเหลือนั่นเองและผู้ที่มีประกันอัคคีภัยที่คุ้มครองภัยธรรมชาติตามเงื่อนไขนะคะก็สามารถที่จะใช้ภาพถ่ายความเสียหายเคลมสินไหมแบบ Fast Track ค่ะรับค่าสินไหมตามความเสียหายจริงไม่เกิน 20,000 บาทเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าลืมนะคะถ่ายภาพตัวบ้านแต่การถ่ายภาพตัวบ้านพื้นที่ทรัพย์สินนะคะก็ต้องทำอย่างปลอดภัยนะคะการถ่ายภาพเหล่านี้สามารถถ่ายได้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะเก็บกวาดหรือว่าทำความสะอาดเพื่อช่วยให้การพิจารณาสินไหมรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ02-645-9000ค่ะมาตามกันต่อกับเรื่องของอหิวาตกโรคกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีการติดตามสถานการณ์อหิวาตกโรคในนครย่างกุ้งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างใกล้ชิดหลังจากที่มีรายงานผู้ป่วยอุจจาระร่วงรุนแรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นพร้อมกับสั่งการกรมควบคุมโรคนะคะยกระดับการเฝ้าระวังที่ช่องทางเข้าออกสถานพยาบาลและชุมชนชายแดนรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านการตรวจการด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการสอบสวนควบคุมโรคย้ำเตือนพี่น้องประชาชนค่ะยังไม่ควรตื่นตระหนกผู้ที่กำลังจะเดินทางไปพื้นที่ระบาดเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังอาหารและน้ำพิจารณารับวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าอย่างน้อย2สัปดาห์นะคะในส่วนผู้ที่เดินทางกลับหากมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำจำนวนมากหรือว่าอาเจียนเนี่ยก็ต้องรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางทันทีค่ะจากข้อมูลปัจจุบันนะคะกรมควบคุมโรคก็ได้มีการประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปในประเทศไทยซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำนะคะเนื่องจากโรคติดต่อผ่านการบริโภคอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเนี่ยไม่ติดต่อทางการหายใจหรือการสัมผัสทั่วไปค่ะอย่างไรก็ตามผู้ที่เดินทางไปพื้นที่ระบาดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและยังมีโอกาสพบผู้ป่วยเดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีการเดินทางระหว่างไทยกับเมียนมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนะคะกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการติดตามสถานการณ์ประเมินความเสี่ยงและประสานข้อมูลกับเมียนมาองค์การอนามัยโรคและเครือข่ายระหว่างประเทศค่ะเพิ่มการเฝ้าระวังและคัดกรองอาหารและคัดกรองอาการค่ะอย่างเช่นช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมให้คำแนะนำและส่งต่อผู้ป่วยสงสัยนั่นเองค่ะขั้นตอนที่3นั่นก็คือให้สถานพยาบาลโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนและพื้นที่ที่มีชุมชนชาวเมียนมาเพิ่มความไวในการตรวจจับซักประวัติการเดินทางเก็บตัวอย่างและรายงานผู้ป่วยโดยเร็วขั้นตอนที่4การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบขนส่งตัวอย่างเพื่อยืนยันและจำแนกเชื้อค่ะขั้นตอนที่5เตรียมทีมสอบสวนและควบคุมโรคให้พร้อมโต้ทันทีนะคะและขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือขั้นตอนที่6ตรวจเข้มสุขาภิบาลอาหารน้ำดื่มน้ำใช้ห้องสุขาและระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยเฉพาะชุมชนแรงงานต่างด้าวและพื้นที่พักอาศัยรวมนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้กล่าวว่าผู้ที่กำลังจะเดินทางไปเมียนมาเนี่ยถ้าหากไม่มีความจำเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่พบผู้ป่วยจำนวนมากแต่ถ้าหากจำเป็นต้องเดินทางก็ต้องมีการพิจารณารับวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคซึ่งเป็นวัคซีนชนิดรับประทาน2ครั้งห่างกัน2สัปดาห์และควรดื่มเฉพาะน้ำบรรจุขวดที่ปิดสนิทหรือน้ำต้มสุกเท่านั้นค่ะหลีกเลี่ยงน้ำแข็งนะคะที่ไม่ทราบแหล่งผลิตเลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่และยังร้อนงดอาหารดิบอาหารทะเลดิบผักสดผลไม้ที่ปอกทิ้งไว้และอาหารริมทางที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำติดตามประกาศของทางการเมียนมาแล้วก็ควรเตรียมผงน้ำตาลเกลือแร่ORS ไว้ใช้เบื้องต้นด้วยสำหรับท่านที่เดินทางกลับจากเมียนมานะคะในช่วงนี้ก็ขอให้สังเกตอาการตนเองค่ะเป็นระยะเวลา5วันหากมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำมากอาเจียนกระหายน้ำปากแห้งปัสสาวะน้อยอ่อนเพลียหรือว่าหน้ามืดเนี่ยให้จิบสารละลายเกลือแร่ ORS ตามคำแนะนำบนซองและรีบพบแพทย์นะคะพร้อมกับแจ้งประวัติการเดินทางไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะหรือว่ายาหยุดถ่ายรับประทานเองและควรงดประกอบอาหารให้ผู้อื่นจนกว่าจะได้รับการประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังอหิวาตกโรครักษาได้นะคะหากได้รับสารน้ำและการดูแลอย่างรวดเร็วแต่ในรายที่ถ่ายเหลวรุนแรงอาจสูญเสียน้ำจนช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยยึดหลักสุกร้อนสะอาดดื่มน้ำสะอาดและล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำค่ะหากมีอาการผิดปกติในช่วงนี้ก็ให้รีบพบแพทย์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคที่หมายเลข1422นั่นเองค่ะและสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
0: น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้น รวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: กลับเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะก็จะเป็นการพูดคุยค่ะเรื่องของกฎหมายโดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติวันนี้นะคะนำเสนอเกี่ยวกับมรดก6นาทีเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะคนเราเกิดมาทั้งชีวิตต้องมีทรัพย์สินกันบ้างจะมากจะน้อยแตกต่างกันไปแต่ถ้าวันนึงเราไม่อยู่แล้วทรัพย์สินพวกนั้นยังอยู่มันจะกลายเป็นมรดกค่ะแล้วมรดกของเราจะตกเป็นของใครพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงผู้สายกฎหมายน่ารู้กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกซึ่งวันนี้นะคะก็จะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเรื่องมรดก6นาทีมาเรียนรู้วิธีการแบ่งมรดกเข้าใจง่ายใน6นาทีกันค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับลำดับทายาทกันก่อนค่ะโดยทายาททำกฎหมายจะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะได้แก่1ทายาทผู้รับพินัยกรรมและ2ทายาทโดยธรรมซึ่งทายาทโดยธรรมนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ลำดับลำดับที่1ผู้สืบสันดานลำดับที่2บิดามารดาจำง่ายๆเลยค่ะว่า2ลำดับแรกก็จะใกล้ชิดกับเราที่สุดค่ะอยู่ข้างล่างและข้างบนก็คือลูกกับพ่อแม่นั่นเองลำดับที่3กับ4นะคะก็จะเป็นพวกพี่น้องลำดับที่3ก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันลำดับที่4ก็คือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันส่วนลำดับที่5กับ6ก็จะเป็นพวกญาติลำดับที่5ปู่ย่าตายายและลำดับที่6ลุงป้านาอาค่ะจำลำดับพวกนี้ไว้ให้ดีๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องเอามาใช้ในการแบ่งมรดกกันทีนี้เรามาดูทรัพย์สินที่จะเป็นมรดกกันค่ะกฎหมายกำหนดว่ากองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆเว้นแต่เรื่องที่เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ค่ะถัดไปเรามาดูวิธีการแบ่งมรดกกันค่ะเริ่มแรกนะคะก็ต้องเช็คก่อนว่าผู้ตายได้ทำพินัยกรรมไว้หรือไม่ถ้าทำก็ให้เป็นไปตามนั้นเลยค่ะแต่ถ้าไม่ได้ทำก็ต้องมาดูต่อว่าผู้ตายได้จดทะเบียนสมรสหรือไม่เพื่อแบ่งสินสมรสกับสินส่วนตัวออกจากกันค่ะโดยกฎหมายให้แบ่งสินสมรสคนละครึ่งซึ่งตรงนี้นะคะมันก็จะมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาอีกว่าทรัพย์ใดเป็นสินสมรสและ

0: ถ้าผู้ตายเหลือแต่ทายาทลำดับหลังๆคู่สมรสก็จะได้รับส่วนแบ่งมากขึ้นค่ะเพราะถือว่าสนิทและใกล้ชิดกับผู้ตายมากกว่าเช่นถ้าทายาทลำดับที่1ก็คือบุตรของผู้ตายยังมีชีวิตอยู่คู่สมรสก็จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากับทายาทชั้นบุตรแต่ถ้าไม่มีทายาทลำดับที่1เหลือมีแต่ทายาทลำดับที่2หรือ3ที่ยังมีชีวิตอยู่คู่สมรสก็จะได้รับส่วนแบ่งกึ่งหนึ่งถ้าไม่มีทายาทลำดับที่1 2หรือ3แต่มีทายาทลำดับที่4 5หรือ6ยังมีชีวิตอยู่คู่สมรสก็จะรับส่วนแบ่งถึง2ใน3ส่วนเลยค่ะแต่ถ้าไม่มีทายาทลำดับใดเหลืออยู่เลยคู่สมรสถึงจะได้รับมรดกทั้งหมดของผู้ตายค่ะพอแบ่งทรัพย์มรดกให้คู่สมรสไปแล้วก็ให้แบ่งแก่ทายาทโดยทำ6ลำดับโดยมีหลักว่าทายาทชั้นเดียวกันจะได้รับส่วนแบ่งเท่ากันทายาทลำดับก่อนตัดลำดับหลังแต่ลำดับ1และ2จะไม่ตัดกันตรงนี้หมายถึงพอไล่สายลำดับทายาทแล้วถ้ามีทายาทในลำดับแต่ยังมีชีวิตอยู่ลำดับถัดไปจะถูกตัดไม่ให้มีสิทธิ์รับมรดกในทันทีค่ะแต่ถ้ามีลำดับ1กับ2พร้อมกันทั้ง2ลำดับนี้ก็จะได้รับส่วนแบ่งในมรดกเท่ากันพูดแค่นี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะเรามายกตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะสมมุติก่อนจดทะเบียนสมรสนายชายซื้อบ้านไว้หลังหนึ่งเพื่อเอาไว้อยู่กับนางหญิงหลังจดทะเบียนสมรสนายชายโชคดีก็ถูกหวยรางวัลที่1ได้เงินมา6ล้านบาทก็ที่จริงก็คือนายชายกับนางหญิงมีลูกด้วยกัน2คนพ่อกับแม่ของนายชายก็ยังมีชีวิตอยู่แบบนี้ถ้านายชายถึงแก่ความตายมรดกจะตกแก่ใครบ้างเราลองมาคำนวณกันค่ะเริ่มแรกต้องดูก่อนว่านายชายทำพินัยกรรมไว้หรือไม่เมื่อไม่ได้ทำก็ต้องมาดูต่อว่าทรัพย์มรดกของนายชายมีอะไรบ้างซึ่งต้องมาแยกเอาสินส่วนตัวออกจากสินสมรสก่อนโดยทรัพย์ชิ้นแรกก็คือบ้านที่นายชายซื้อไว้ก่อนแต่งงานแม้จะซื้อมาเพื่ออยู่กับนางหญิงแต่เมื่อซื้อมาก่อนจดทะเบียนสมรสก็ถือว่าเป็นสินส่วนตัวค่ะทรัพย์ส่วนที่2นะคะก็คือเงินรางวัลจำนวน6ล้านบาทตรงนี้นะคะถึงแม้ว่านายชายจะได้รางวัลคนเดียวแต่ก็เป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสจึงถือว่าเป็นสินสมรสค่ะก็ต้องแบ่งเป็นสินส่วนตัวครึ่งนึงเท่ากับว่ามีสินส่วนตัวของนายชาย3ล้านบาทค่ะแบบนี้สินส่วนตัวทั้งหมดของนายชายที่จะเป็นกองมรดกจึงได้แก่บ้านและเงินจำนวน3ล้านบาทค่ะที่จะต้องนำไปแบ่งแก่ทายาทโดยธรรมและคู่สมรสต่อไปซึ่งกรณีนี้เมื่อทายาทลำดับที่1คือลูก2คนของนายชายยังมีชีวิตอยู่กฎหมายก็กำหนดให้แบ่งมรดกแก่คู่สมรสเสมือนทายาทชั้นบุตรและเมื่อทั้งลำดับที่1และ2ยังมีชีวิตอยู่พร้อมกัน2ลำดับนี้จึงไม่ตัดกันแต่จะตัดลำดับที่3ถึง6ทันทีกรณีนี้จึงทำให้ทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกของนายชายมีทั้งหมด5คนได้แก่ลูก2คนพ่อแม่และนางหญิงคู่สมรสซึ่งทุกคนก็จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการคำนวณมรดกสนุกหรือปวดหัวกันแน่อันนี้แค่การแบ่งคร่าวๆเองนะคะจริงๆแล้วยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะเลยทางที่ดีถ้าอยากให้ทรัพย์สินไหนเป็นของใครทำพินัยกรรมไว้เลยจะดีที่สุดค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ต้องขอบคุณพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกมากๆเลยนะคะที่ได้นำเรื่องเกี่ยวกับมรดก6หน้าที่มาเล่าสู่พวกเราฟังกันนะคะไปต่อกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะก็เชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติร่วมเดินทางบนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้แนวคิดก่อเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมผ่านงานประณีตศิลป์การแสดงโขนและเรื่องราวของพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทยที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็จะได้เยี่ยมชมอาคารเรียนรู้เรื่องโขนและเรียนรู้คุณค่าของโขนค่ะศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยนะคะที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงก่อนเดินทางด้วยรถรางค่ะไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลป์เพื่อขออภัยค่ะไปที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเพื่อชมผลงานประณีตศิลป์อันทรงคุณค่ารวมไปถึงการเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกภายในพื้นที่เส้นทางดังกล่าวนับเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงศิลปะการแสดงงานประณีตศิลป์และภูมิปัญญาไทยเข้าไว้ด้วยกันถ่ายทอดเรื่องราวของเสน่ห์ไทยนะคะผ่านผลงานศิลป์และองค์ความรู้ที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ครอบครัวนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ จด้านศิลปะวัฒนธรรมได้เรียนรู้สัมผัสคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งจะมีบริการรถรับส่งฟรีนะคะจากกรุงเทพมหานครจังหวัดพระนคร

ครศรีอยุธยาศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการจัดบริการรถรับส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะระหว่างพระบรมมหาราชวังและศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะโดยจะให้บริการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เที่ยวไปรถออกจากบริเวณถนนหน้าพระลานตรงข้ามประตูวิมานเทเวศฝั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพมหานครในช่วงเวลา 11:00 น.และเดินทางถึงศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดประมาณ 12:30 นเที่ยวกลับนะคะรถออกจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเนี่ยเวลา 15:30 นและเดินทางถึงจุดส่งที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตอาคาร4ประมาณช่วงเวลาสัก 16:30 นถึง 17:00 นผู้สนใจค่ะสามารถที่จะลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านช่องทางที่โครงการกำหนดนะคะโดยรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่นั่งของรถในแต่ละรอบเนี่ยไม่เกิน50ที่นั่งก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์artsofthekingdomfreebus.com นั่นเองค่ะในวันนี้ช่วงเวลาสักประมาณ 18:30 นถึง 20:30 นะคะขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปร่วมสัมผัสความไพเราะของวง Rise Music Regent จากกองดุริยางค์ทหารเรือค่ะพบกับบทเพลงสากลหลากหลายยุคสมัยนะคะแล้วก็อีกหลากหลายบทเพลงพร้อมบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าที่เราทุกๆคนนะคะก็คุ้นเคยกันดีนั่นก็คือแสงเทียนใกล้รุ่งชะตาชีวิตยิ้มสู้แสงเดือนแผ่นดินของเราเกาะในฝัน Still on my mind on say และบทเพลงอันไพเราะอีกมากมายเลยค่ะเรียบเรียงเสียงประสานโดยพลเรือตีวีรพันธ์วอกลางอดีตผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือและศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลก็มาร่วมเปิดหัวใจไปกับเสียงเพลงท่ามกลางบรรยากาศริมเจ้าพระยาในยามเย็นและความงดงามของบทเพลงที่คุ้นเคยและประทับใจในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนั่นก็คือวันนี้นะคะเวลา 18:30 นถึง 20:30 นลานริมน้ำหน้าโกลเด้นเพสสาขาท่าเตียนเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะกิจกรรมนี้ท่านใดที่มีเก้าอี้นั่งขออภัยค่ะมีเก้าอี้นั่งจำนวนจำกัดแต่ผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะนำเก้าอี้มาด้วยได้นะคะหามุมนั่งสบายๆเพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้แล้วค่ะก็มาพบกันในงานนี้นะคะมารับฟังเสียงเพลงริมเจ้าพระยากันนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็มีข่าวดีมาฝากคุณผู้ฟังนะคะอีกหนึ่งข่าวดีนั่นก็คือกรมทางหลวงเนี่ยได้เปิดทดลองใช้ M82 เส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วฟรีตลอดสาย25กิโลเมตรค่ะโดยจะเริ่มวันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา 10:00 นเป็นต้นไปนะคะก็คือจะฟรีไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเตรียมที่จะเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมทำให้สามารถที่จะใช้ทางยกระดับ M82 ได้ต่อเนื่องตั้งแต่บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมประมาณ25กิโลเมตรด้วยกันซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วความปลอดภัยในการเดินทางลงสู่ภาคใต้พร้อมกับช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนนพระราม2สนับสนุนการขนส่งโลจิสติกการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้นะคะโดยจะมีจุดขึ้นลงที่เปิดให้บริการเนี่ย4แห่งด้วยกันนั่นก็คือจะมีที่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วนั่นเองค่ะสำหรับความเร็วนะคะในการใช้ถนน M82 นั่นก็คือรถยนต์เนี่ยจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไม่อนุญาตให้คนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์ทุกขนาดเครื่องยนต์รถ3ล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทขึ้นใช้ทางยกระดับ M82 โดยสามารถใช้ถนนพระราม2ด้านล่างได้ตามปกติค่ะปิดท้ายกันที่แจ้งเตือนโรคนะคะที่ติดต่อนำโดยแมลงค่ะล่าสุดเนี่ยก็พบว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ได้ไปเปิดงานรณรงค์รวมพลังภาคีสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศด้านการป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลง
โดยได้มอบรางวัลบุคคลและหน่วยงานต้นแบบที่ดำเนินงานโดยโรคติดต่อนำโดยแมลงค่ะซึ่งโรคติดต่อนำโดยแมลงเนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามทางสาธารณสุขที่สำคัญนะคะที่จะต้องอาศัยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีการตอบสนองอย่างทันท่วงทีกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในตรงนี้มากค่ะก็ได้มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่นั่นก็คืออสม.และอสส.รวมไปถึงความร่วมมือของชุมชนค่ะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนำไปสู่การเป็นชุมชนปลอดโรคอย่างแท้จริงโรคติดต่อนำโดยแมลงที่สำคัญจะมี2โรคด้วยกันนะคะนั่นก็คือไข้มาลาเรียประเทศไทยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเร่งกำจัดให้หมดไปโดยเฉพาะการดำเนินงานสนองพระราชดำริภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อคุ้มครองสุขภาพของเด็กและเยาวชนค่ะรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ชายขอบและพื้นที่เสี่ยงสูงให้สามารถเข้าถึงการเฝ้าระวังโรคการตรวจวินิจฉัยและการรักษาและบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะสำหรับโรคไข้เลือดออกกระทรวงสาธารณสุขก็มุ่งดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือลดป่วยลดตายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเน้น3พื้นที่สำคัญนั่นก็คือ1เลยค่ะโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกปัจจุบันดำเนินงานแล้วนะคะ356แห่งใน51จังหวัดเพื่อคุ้มครองเด็กวัยเรียนค่ะ2โรงงานปลอดไข้เลือดออกเข้าร่วมแล้ว69แห่งใน29จังหวัดตั้งเป้าขยายครอบคลุมโรงงานทั่วประเทศภายใน5ปีและ3นะคะโรงพยาบาลจัดตั้งนะคะเดงกีสมาร์ทแคร์ยกระดับการคัดกรองวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนำร่องในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยง223แห่งและขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ780แห่งภายใน5ปีพร้อมกับพิจารณานำวัคซีนไข้เลือดออกมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิตนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงโรคนะคะในช่วงนี้ก็จะนำมาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนักแบบนี้นะคะที่จะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังและที่สำคัญเลยค่ะนั่นก็คือเชื้อโรคที่มากับน้ำเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยรักษาสุขอนามัยนะคะในเรื่องของอาหารการกินในช่วงของฝนตกแบบนี้กันด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะก็หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรุงเทพมหานครตั้งเป้า PM 2.5 ปี 2570 เกินมาตรฐานไม่เกิน 20 วันคุมเข้มต้นตอมลพิษรถดีเซลเก่าสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
7: วฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: รุงเทพมหานครตั้งเป้า PM 2.5 ปี 2570 เกินมาตรฐานไม่เกิน 20 วันคุมเข้มต้นตอมลพิษรถดีเซลเก่าใช้ระบบเซลบอสแคสแจ้งเตือนประชาชนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
10: นายพรพรมนสวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครครั้งที่1/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและพิจารณาร่างแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ประจำปี2570โดยกล่าวว่าการดำเนินการในช่วงฤดูฝุ่นที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้ง16หน่วยงานภาคเอกชนและ6หน่วยงานในสังกัดกทม.ส่งผลให้สถิติวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานลดลงจาก40วันเหลือเพียง28วันซึ่งถือเป็นทิศทางที่ดีและมีนัยยะสำคัญแต่ยังคงต้องสานต่อมาตรการให้ได้ผลและเร่งจุดที่ยังไม่ได้เต็มประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษหลักได้แก่ยานยนต์ไซต์ก่อสร้างและการเผาในที่โล่งพร้อมติดตามสถานการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสำหรับการรับมือในปี2570กรุงเทพมหานครเตรียมยกระดับมาตรฐานด้านการจราจรและขนส่งโดยมีไฮไลท์ที่สำคัญคือการเพิ่มยานพาหนะเข้าสู่บัญชีสีเขียวให้ครอบคลุมรถ4ล้อหรือรถดีเซลเก่ารวมถึงการพิจารณาพื้นที่ Low Emission Zone 2.2 เพื่อควบคุมพื้นที่ที่มีการปล่อยมลพิษสูงอย่างเข้มงวดชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: กรมควบคุมมลพิษเปิดศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
11: นายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เร่งสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษและสถานประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมโดยในพื้นที่จังหวัดน่านพบสถานีบริการน้ำมัน8แห่งโรงแรม11แห่งและห้างสรรพสินค้า2แห่งจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบระบบจัดเก็บน้ำมันและป้องกันการรั่วไหลขณะเดียวกันได้เตรียมแผนจัดการขยะหลังน้ำลดร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งการเตรียมพื้นที่พักขยะชั่วคราวโดยคาดการว่าจะมีขยะจากน้ำท่วมอำเภอปัวประมาณ3,800 ตันจังหวัดอยู่ระหว่าง รียมพื้นที่25ไร่ไว้รองรับขยะขณะที่เทศบาลเมืองน่านคาดว่าปริมาณขยะน้ำท่วมประมาณ600ตันเนื่องจากประชาชนเตรียมรับมือและยกสิ่งของขึ้นที่สูงจึงสามารถใช้บ่อขยะของเทศบาลขนาดพื้นที่20ไร่สำหรับรองรับขยะได้โดยได้ตั้งเป้าเร่งจัดการขยะตกค้างภายใน10วันหลังน้ำลดพร้อมบูรณาการกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อฟื้นฟูพื้นที่และช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
12: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
13: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
14: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
15: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
16: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของยอดตรักสลักใจนะครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักสาวตาครีส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับและก็พิเศษสุดสำหรับสาวตาครีตาครีนี้เป็นอำเภอใหญ่อันดับ2รองจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ทุกคนรู้จักกันอย่างดีนะครับรักสาวตาครีนี้ไพเราะพอพริ้งมากๆเพราะว่าในช่วงชีวิตหนึ่งของยอดรักสลักใจได้มาร้องเพลงแล้วก็ทำงานหากินอยู่ที่อำเภอตาครีนะครับแล้วก็ได้พบกับยิ่งยงพบกับดูก่อนนะฮะประวัติของเขาเนี่ยผู้ชักนำนะฮะซึ่งเป็นทหารอากาศอยู่กองบิน4ตาครีนะครับเด็ดโดนดอกรักนะเด็ดโดนดอกรักนี่ผู้สร้างเริ่มต้นของยอดรักสลักใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ชีวิตของเขานะต่อสู้นะกับการร้องเพลงเนี่ยนะฟันฝ่าอุปสรรคมากมายจนโด่งจนดังนะฮะแล้วก็เสียชีวิตนะฮะไปด้วยโรคมะเร็งนะครับซึ่งคนทั้งประเทศเสียดายทุกวันนี้ก็ยังเสียดายแต่ว่าบทเพลงของยอดรักสลักใจยังตรึงตราใจให้ยัดเพลงยาได้ซึมซับกันอย่างต่อเนื่องและยาวนานกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมบุญคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์เราเจอกัน2ชั่วโมงนะครับในวันเสาร์วันนี้ชั่วโมงแรกเพลงเก่าใหม่เวชาคราเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงมาตาคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็ชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง2ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งและช่วง 15:00 นจนถึง 16:00 นคือ 3:00 นถึง 16:00 นนั้นท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังสุภสิทธิ์อีกคลื่นหนึ่งคือวสบ711กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลา 15:00 น 16:00 นนะครับก็อยากให้ท่านเพียงยาได้มีความสุขความสำราญในวันเสาร์วันนี้กันทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นชาวลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับผลกระทบนะจากดีเพรสชันหรือไต้ฝุ่นนะภาคเหนือก็มีฝนตกนะก็มีน้ำท่วมสูงหลายท้องที่ก็ย้ายไปจังหวัดไปถึงเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนกันแล้วแล้วก็น้ำเหนือไหลฝ่ามาจากอำเภอปัวแล้วก็หลายอำเภอเลยท่าวังผาด้วยจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดแพร่นะครับเขาบอกไปถึงนู่นฮะนะพะเยาก็มีฮะเชียงรายก็เริ่มมีฝนแล้วก็มีน้ำท่วมเขาบอกว่าก็จะมาที่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขาบอกว่าถ้าเขื่อนเนี่ยเก็บน้ำได้หมดก็ไม่มีปัญหาสำหรับผู้ที่อยู่ใต้เขื่อนลงมาแต่ว่าเขื่อนสิริกิติ์นั้นก็บอกว่าจะเก็บน้ำได้พอประมาณถ้าเกิดว่าน้ำมากเกินไปก็ต้องระบายตอนนี้แหละคนที่อยู่ใต้เขื่อนไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกสุโขทัยกำแพงเพชรน้ำเขาบอกว่าก้อนน้ำเนี่ยมันจะนะฮะค่อยๆไหลมาจากเหนือลงใต้ก็คือมาถึงลพบุรีภาคกลางก็เป็นได้ถ้าเกิดว่าทางภาคกลางของเราเขื่อนป่าสักหรือเขื่อนป่าสักตรงนี้ก็บอกว่าพร้อมจะรับน้ำนะฮะนะเขื่อนป่าสักนี่ก็จะต้องมาทางเพชรบูรณ์อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นอันว่าน้ำก็จะมาอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำคือเขื่อนป่าสักตรงนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ายังขาดแคลนน้ำอยู่ถ้ามาสู่เขื่อนเจ้าพระยา
ตรงนี้ถ้าเกิดว่าระบายน้ำได้อยู่ก็คงจะไม่มีปัญหาถ้าเกิดน้ำเยอะถ้าฝนตกเพิ่มอย่างไรนะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่อยู่ชายน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอย่าให้ทุกอย่างเนาะทุเลาเบาบางลงไปเพราะการน้ำท่วมก็เดือดร้อนนะครับคนอยู่คนกินคนป่วยสัตว์เลี้ยงนะก็เดือดร้อนกันไปอย่างทั่วถึงก็มีน้ำใจจากคนไทยทั่วทั้งประเทศก็ไหลไปสู่พี่น้องชาวภาคเหนือหลายจังหวัดด้วยกันในการดูแลเรื่องราวอาหารการกินนะครับแล้วก็น้ำดื่มนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยก็ร่วมบริจาค กันจำนวนมากเลยสำหรับชาวลพบุรีนะครับและคาดว่าจังหวัดใกล้เคียงก็คงจะมีน้ำใจต่อคนไทยด้วยกันนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศาลามาบอกเก่าเล่าขานอัปเดตข่าวสารให้ญาติเพียงญาติได้รับทราบรับฟังสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ลิวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในวันเสาร์วันนี้นะครับก่อนจะบอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณทั้งหมดสุภสิทธิ์นำเพลงนี้มาฝากนะครับสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่ามนต์รักดอนหอยหลอดส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: ขอให้ท่านมั่นอกมั่นใจได้ว่ากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นั้นเขาเรียกว่าสารสกัดคัดสรรมาเป็นอย่างดีระดับพรีเมียมที่เป็น AA 3ตัวนะครับใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอร์ตอรอติกิสลายใช้สารสติวิโอไกโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นท่านผู้ฟังหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันสารพัดโรคนะคุณหมอบอกว่าไปดื่มกาแฟไม่ได้หรอกนะฮะเพราะคุณหมอเกรงว่าจะได้เจอกับน้ำตาลและไขมันฐานคอร์ตอรอติกิสลายแต่ตรงนี้สุภสิทธิ์ใช้สารทดแทนแล้วล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์แล้วก็ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ทำให้โรคภัยแค่เจ็บกำเริบด้วยส่งผลดีต่อร่างกายด้วยใจไม่สั่นไม่ปวดหัวนะครับแล้วก็โรคภัยแค่เจ็บไม่กำเริบนะครับมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกจะนะดีขึ้นเลยหลายท่านปวดเมื่อยปวดคอปวดหลังปวดไหล่ ตามข้อตามกระดูกมันดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อยก็หายไปครับมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลร่วงสมใจใส่ตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปะกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเลยทุกกล่องทุกซองทุกแก้วเนี่ยมีตังถังเช่ากล่องละ110บาทไปแล้วนะครับบอกดีต่อตับไตหัวใจม้ามปอดเลือดกระดูกครับเฮดเลนจื้อสมกระดูกเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีและสารสกัดทั้งหมดที่บอกอย่างครบถ้วนเนี่ยมาชงกับน้ำร้อน120 cc หรือถ้วยกาแฟทั่วไปจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นติดไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขนะครับให้ความสุขกับร่างกายของเราทุกวันและท่านดื่มวันละซอง2ซอง3ซองตามใจปรารถนาของท่านนอนหลับสบายดีชีวิตมีสุขนะครับได้ร่างทองกลับมาเลยสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกทำบุญได้ชัดหน้าทำหน้าได้ชัดนี้บอกทำหน้าไม่ไหวแล้วล่ะสุภาษิตอายุ70 80 90แล้วเดี๋ยวมันพัดพังไปจะเหลือไม่เท่าเก่าบอกว่านี่แหละมาดูแลร่างกายจากภายในสู่ภายนอกด้วยดื่มกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่นี่แหละจะดีขึ้นอย่างแน่นอนกล่องละ250บาทบรรจุ10ซอง2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็วิซอนครับท่านมีปัญหาเรื่องราวของดวงตาอย่าปล่อยทิ้งไว้ครับวิซอนช่วยดูแลดวงตาของท่านนะครับให้กลับมามองชัดเจนแจ่มแจ๋วหลายท่านเรื่องราวของโรคตาเขาบอกตก10โรคตก70โรคนะครับโรคราวของดวงตาเนี่ยสารพัดสารพันครับนะปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาเพ้แสงเรื่องราวของการมองภาพซ้อนมันวูบวับในดวงตามองอะไรไม่ชัดไม่เจนมันไม่สบายตาแล้วมันปวดตาเครื่องตาน้ำตาไหลสารพัดนะครับมาทานวิซอนตาท่านจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วประสบการณ์เขา10ปีแล้วยาเพียงยามากมายนับหมื่นนับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านต้องยกให้กับวิซอนเกรดระดับพรีเมียมคัดสรรมาเป็นอย่างดีสุภสิทธิ์พูดคุยกับบริษัทเคนเยกูว่าผลิตวิซอนครั้งนี้โดยมีเภสัชกรไทยและญี่ปุ่นในการร่วมกันผลิตบอกว่าเอาเลยเอาสารที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยมาอยู่ในวิซอนแล้ววันนั้นจนถึงวันนี้10ปีแล้วแยกเพียงยาวไปทานแล้วไม่ทำให้ผิดพลาดหวังสักท่านเดียวนะครับเดี๋ยวท่านแพงก็ทานมาแล้วถูกก็ทานมาแล้วสารพัดสารพันอยากให้ลองวิสันสักกล่องทับประทับใจและซื้อตามโปร1กล่อง900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทถ้าซื้อตามโปรนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้กับวิซอนนะครับและที่มาแรงแซงทางโค้งเขาเรียกว่าบอกว่าคนต้องทานกันเพราะว่าเป็นของดีคุณภาพสูงมากและที่สำคัญราคาไม่แพงเลยนะครับไม่ว่าเป็นสุดยอดสุนภัยบรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นหลายท่านรู้จักขุนแผนนางพิมพ์สุดหนึ่งดังเดิมวันนี้ชื่อว่าสุภสิทธิ์และวิชั่นนะครับบรรลุกายหญิงชายเวทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลนะครับแล้วก็หลายท่านปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบผืดหายใจไม่เต็มอิ่มหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปหาคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็สามารถจะทานควบคู่เป็นการฟื้นฟูร่างกายเพราะสุนภัยหลายตัวควบคุมน้ำตาลในเส้นเลือดนะครับดูแลไขมันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเนาะท่านชายเนี่ยเข้าสู่เวทองแล้วรู้ๆกันอยู่แล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่เวทองเลือดจะไปลมจะมามันว้าวุ่นอะไรท่านบอกว่ามันเข้าสู่วัยอะไรแล้วเนี่ยวัยทองมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยมันคือวัยนะคงจะเปรียบเทียบกับวัยเพชรแล้วล่ะวัยเพชรวัยพลอยนะฮะสารพัดนะก็คือว่ามันวูบวาบแล้วก็อ่อนเปรียบเพียแรงเรื่องราวของระบบภายในผู้หญิงไอ้ที่มันเคยสดใสเต่งตึงก็มาหิวย่นหย่อนยานนะหลายท่านโอ้โหหย่อนยานมากนะครับก็วันนี้มาฟื้นฟูทำให้ร่างกายเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงนะครับรู้จักกับสูตรหนึ่งไปแล้วนะครับสรรพคุณสูตรมากเป็นยายุวัฒนะด้วย ประกอบด้วยสมุนไพร30ชนิดกระชายดำเป็นตัวนำแล้วมารู้จักกับสุดยอดสมุนไพรแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถครับเป็นยาแก้กระสายทั้งปวง24ชนิดแล้วก็มีบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆด้วยทำให้โรคขับถ่ายนี่ดีขึ้นแต่ท่านมีปัญหาปวดเมื่อตามร่างกายชาประมือประเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่กินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อมันรำไส้ให้หุ่นสเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆและท่านปวดเมื่อยนะตามข้อตามกระดูกนะครับปวดเมื่อยก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็บอกว่าพอทานสูตรสองรุ่งฟ้าโอสถไปแล้วกินเข้าได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขทำให้สมองผิวพรรณดีสดใสโดนกว่าวัยเป็นยาอายุวัฒนะสูญภัยถึง85ชนิดตามตำรับยาทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินนะครับนี่คือสูตร2รุ่งฟ้าโอสถถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันครับได้ผลมากได้ผลดีอย่างแน่นอนเลยท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังเลยท่านเป็นโรคเกาต์รูมาตอยเลยท่านสั่นไปทั้งตัวเลยท่านป่วยเรื้อรังนอนเป็นผักเป็นปลาไม่มีเรี่ยวมีแรงเลยท่านมีโครงการผ่าตัดนะตามข้อตามเขามันกระจุกกระจิกมากมายหลายอย่างก้าวขาไม่ไหวขึ้นบันไดไม่ได้ทาน2สูตรรวมกันแล้วจะดีขึ้นครับราคาเดียวกันถูกมากๆดีมากๆกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นถูกมากและก็ดีมากเช่นเดียวกันอย่าท่านได้ทานอย่าท่านได้ลองครับทุกสิ่งทุกอย่างสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับโทรมานะครับ0836931999นะครับ0836931999ซื้อไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองครับ

0: หลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจังได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาตังไม่อิดเอาไปตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้า
1: บ
0: ้
1: านต
0: ั
1: ้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี้
1: ตาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวขาวอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของมา700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเอ็นเห็นฟังว่าเอ็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ ผม
3: แก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้า
4: ผมไม่หายแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจดี
5: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผมที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่

0: ลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าอยากจังเดี๋ยวสั่งให้
1: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
0: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
1: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
0: ่
1: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่ห้า
2: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
3: ด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
3: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: ขอซื้อเจ๊หมูประจำ
2: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
3: เพราะ
2: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
2: จริงด้วยจริงด้วย
3: ฟังทุกวัน
2: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: ปิดเพลง
1: เฮ้ย
0: พอแล้วพอแล้วจบทีหลังจะพูดอะไรระวังปากมึง
1: พอพ
0: อพูดไม่ได้พูดใช่คือเขา
1: อย่าพูดยังไม่
0: เขาอ่ะให้
2: พูดทำไมปิดเพลงแล้วยังไม่หยุดอีกนะ
1: พูดจบทำไมอยากทายพูดจบทำไมอยากทาย
0: จบตรงไหนอยากตรงไหนจบ
1: ทำไมไม่พูดอวสาน
3: ถ้าพูดคำว่าอวสานใช่ไหมจบนี้หยับ

คลายฮะหยับคายย้ายเพียงยะยาครับนะเพลงอวยพรทำไมเนี่ยเป็นเพลงที่สร้างความสุขสนานเนาะแต่ว่าสุภาษิตนั้นอวยพรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยออกจากใจสุภาษิตทั้งนั้นเลยนะครับอวยพรยัดเพลงยัดยาทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับนายโย่งณพงษ์ณนงค์กับเพลงที่ชื่ออวยพรทำไมก่อนหน้านี้มีบทสัมภาษณ์เยอะเลยป้าน้อมวิชานำเนี่ยทานวิสรตาดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนแล้วก็ทานกันทั้งครอบครัวและหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็ป้าศาสตร์วงจันอินทานทุกอย่างของสุภาษิตเลยสุด1สุด2ด้วยแล้วก็พี่เพทุนจันงามดื่มกาแฟทินชัยคอฟฟี่เป็นประจำวิสรก็ทานนะส่วนร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองคุยกับป้าบุญเหลือทับน้ำเนี่ยขายดิบขายดีทุกอย่างเลยแยกเพียงยาไว้เนื้อเชื่อใจสุภาษิตก็ไปซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปซื้อที่ร้านป้าเพลินป้าองค์แกวัตันเอกประพันธ์ด้วยสุกิจเพศสัตว์พระรัฐบาลร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศสัตว์โคกสมรงร้านคังยาชุมชนโคกสมรงร้านที่ประกาศมานี้มีทั้งสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิสันดูแลดวงตาไปซื้อกันเยอะๆนะครับแล้วก็บ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมนี้มีกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่อยากได้อย่างอื่นเพิ่มเติมบอกพี่บรรจงนะครับแล้วก็ร้านจิ้งวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีเฉพาะวิสันดูแลดวงตาใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าอยู่ไกลแล้วไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเนาะเดี๋ยวนี้มีวิวัฒนาการที่ทันสมัยคือจัดส่งให้ท่านถึงบ้านเลยเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับยัดเพลงยะยาโทรมานะครับ0836931999สอบถามให้ซื้อสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันไปดูแลสุขภาพนะครับเดี๋ยวสุภาษิตปิดเบรกในชั่วโมงแรกกับเพลงที่ชื่อว่าอีหนูไวโพสเพชรสุพรรณแล้วไปพักสักครู่ดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่น
9: ยุคกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจสน.ทองหล่อคุมตัวนายต้อมชายเร่ร่อนผู้ต้องหาฆ่าเพื่อนโยนลงสระสวนเบญจสิริสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตำรวจสน.ทองหล่อคุมตัวในต้อมชายเร่ร่อนผู้ต้องหาฆ่าเพื่อนโยนลงสระสนเบญจสิริเมื่อคืนฝากขังศาลอาญากรุงเทพโดยคัดค้านการประกันตัวคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
3: เกิดเหตุที่สวนเบญจสิริพบชายปริศนาถูกทำร้ายก่อนถูกลากและโยนลงสระน้ำเมื่อคืนที่ผ่านมาจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบและส่งทีมประดาน้ำค้นหาจนพบร่างชายวัยกลางคนเสียชีวิตในสระเบื้องต้นไม่พบเอกสารระบุตัวตนขณะที่ตำรวจสน.ทองหล่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถควบคุมตัวนายทวีศักดิ์พันงามหรือต้อมผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้โดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวอย่างไรก็ตามไม่มีญาติมาติดต่อขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแต่อย่างใดขณะที่ผู้ต้องหาให้การว่าก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกับผู้เสียชีวิตและยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุโยนผู้เสียชีวิตลงสระโดยนายทวีศักดิ์อ้างว่าสาเหตุที่ลงมือเพราะไม่พอใจที่ผู้เสียชีวิตมีพฤติกรรมกระทำอนาจารกับนักท่องเที่ยวภายในสวนจึงไม่ต้องการให้อีกฝ่ายเข้ามานอนในพื้นที่อีกพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: เทศบาลเมืองหล่มสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจุด S33 หล่มเก่าระดับน้ำอยู่ที่ 4.3 เมตรจุด S53 สะพานบ้างหวังร่อง 3.71 เมตรและจุด S3 หล่มสัก 8.97 เมตรโดยทั้ง3จุดมีระดับน้ำลดลงสำหรับพื้นที่เขตเมืองหล่มสักขณะนี้ยังไม่มีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจมีเพียงน้ำเอ่อล้นและซึมออกตามท่อระบายน้ำเล็กน้อยบริเวณผิวจราจรในชุมชนท่ากกโพชุมชนบ้านไร่ชุมชนวัดทุ่งจันทร์สมุทรและบริเวณ3แยกวัดศรีมงคลโดยยังไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนเทศบาลเมืองหล่มสักยังคงติดตามสถานการณ์พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องยศชนันประชุมระดมสรรพกำลังฟื้นฟูน้ำท่วมน่านโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวประสานระดมทหารกว่า700นายลงพื้นที่ล้างโคลนรวมทั้งชลประทานโยธาร่วมล้างโคลนสำรวจบ้านที่เสียหายเพื่อทำการฟื้นฟูคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเป็นประธานประชุมสรุปสถานการณ์และติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านซึ่งที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนซึ่งมีการจัดกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่38พร้อมด้วยทหารช่างจากจังหวัดพิษณุโลกและมณฑลทหารบกที่34-35รวมแล้วประมาณ700นายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมกำลังพลเข้าไปสนับสนุนภารกิจในการทำความสะอาด
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เรื่องราวของความรักยากจะอธิบายใครไม่เจอเข้ากับตัวเองก็คงจะไม่รู้นะครับหลายท่านบอกว่าโอ้โหอยู่กันได้ยังไงเนี่ยสามีนี่นะโง่หรือเปล่าฝ่ายภรรยานี่โง่หรือเปล่าแต่ว่าเขาด้วยความรักเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็นะฮะให้เรื่องราวของเหตุของผลทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยทำให้หายไปเช่นเดียวกันก็เพราะคำว่ารักนะครับเหมือนกับข้อแม้ต่างๆเนี่ยกับคนที่รักแล้วเนี่ยไม่มีข้อแม้แต่ประการใดเหมือนบทเพลงนี้ไผ่พงศธรไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นส่งมอบพยัคฆ์เพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสแต่หัวใจเกินร้อยอยู่เป็นเพื่อนยัดเพียงยัดอีกหนึ่งชั่วโมงบนคลื่นแห่งนี้นะครับหลังจากฟังชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอย่างครบถ้วนแล้วนะครับจะบอกเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยและยัดเพียงยัดสามารถสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับส่วนใหญ่แล้วยัดเพียงยัดของสุภสิทธิ์เนี่ยจะอายุอนามมากแล้วล้วนแต่ผู้มีอายุยืนเพราะคนที่อายุมากแล้วแต่รู้จักดูแลตัวเองเนี่ยถือว่าวิเศษที่สุดแล้วอายุยืนยาวกว่าคนอายุน้อยๆแต่ว่าไม่ดูแลสุขภาพไม่ดูแลตัวเองดังนั้นยัดเพียงยัดยาครับท่านมาถูกทางแล้วถูกทางแล้วที่เอาสุดหนึ่งสุภาษิตวิชันไปทานสุดสองรุ่งฟ้าโอสุดเอาไปทานแล้วก็ดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่เป็นประจำและตามองไม่เห็นมองไม่ชัดมีปัญหาเรื่องราวของตาเอาวิสอดไปทานถูกต้องที่สุดนะ ก็ราคาก็มีโปรโมชั่นด้วยแล้วก็ได้ผลไวให้ผลจริงสินค้าทุกอย่างจะถูกจะแพงเนี่ยไม่สำคัญสำคัญที่เอาไปทานแล้วได้ผลไวให้ผลจริงกันหรือเปล่าสุภาษิตครับสุภาษิตขอนะฮะมั่นอกให้ยัดเพียงยัดยามั่นอกมั่นใจได้ว่าของดีมีคุณภาพสูงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยมิได้คิดเอาเองไม่ได้นึกเอาเองแต่ได้จากปากจากคำยัดเพียงยัดยาที่เอาไปทานแล้วปรากฏว่าให้ผลไวให้ผลจริงได้ผลนะแล้วก็โทรมาบอกสุภาษิตสุภาษิตจึงมั่นอกมั่นใจนะพูดอย่างเต็มปากเต็มคำเต็มใจว่าผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ของเราดีและที่สำคัญราคาไม่แพงจะยากดีมีจนก็ทานได้คนรวยๆเขาก็เสียดายเงินเนาะก็อยากให้ท่านได้ทานของดีมีคุณภาพสูงมีทะเบียนยามีอย.ผลิตจากโรงงานได้มาตรฐานไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายนะครับไม่มีสารปลอมปนใดทั้งหมดทั้งสิ้นนะผลิตด้วยความมาตรฐานไม่สุกเอาและเผากินเอาไปทานแล้วไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสูตรหนึ่งสุภาษิตหรือวิชั่นสูตรสองรุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทนชัยคอฟฟี่และก็วิสันดูแลดวงตายัดเพียงยัดยาของสุภาษิตเนี่ยอายุ50 60 70 80 90 100ก็มีตรงนี้เนาะอะไรหายากแล้วล่ะ นะรุ่นราวคราวเนี่ยฮะ70 80เนี่ยอะไรหายากแล้ววันนี้มาดูแลร่างกายที่ต้นเหตุด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสุภาษิตนะครับเมื่อวานติดตามข่าวสารนะชมข่าวทางทีวีหรือทาง Facebook เนี่ยก็ขยี้ตานะฮะแล้วก็หลายท่านฟังข่าวแล้วบอกขยี้หูบอกฟังไม่ผิดหรอกครับนั่นคือเรื่องราวของเด็กพิเศษเด็กพิเศษนะภาษาบ้านเราก็แปลงง่ายๆว่าผู้มีบกพร่องทางสติปัญญานะครับเด็กพิเศษอายุ12ปีครับถูกเพื่อนรุมทำร้ายก็เพราะแย่งแฟนนอกจากแย่งแฟนแล้วก็มีคำทวงค่าบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับรายการโหนกระแสของกัจฉัยกำเนิดพลอยเขาสัมภาษณ์เขาพูดในคลิปบอกว่าเด็กให้สัมภาษณ์บอกแย่งผัวฮะตกกระจายหมดเลยขยี้หูขยี้ตากันให้ดีนะครับถึงพ.ศ.นี้แล้วนะครับอะไรที่ไม่เคยเห็นก็เคยเห็นอะไรที่ไม่
เคยเกิดก็เกิดนะครับเพจสวนหลวงวันนี้ลงคลิปเด็กอายุ12ปีถูกรุมทำร้ายเตะถีบดึงผมเอานมราดและใช้สิ่งของทำร้ายร่างกายผมร่วงเป็นกระจุกสาเหตุเด็กอ้างแย่งแฟนย่าไปแจ้งความมองว่ารุนแรงเกินไปพ่อแม่เด็กมาขอโทษเด็กที่ขอโทษก็ไหว้ส่งไปย่าขอเอาเรื่องหลานโดนหลายครั้งนะครับย่าเล่านะไม่ใช่ครั้งแรกนะครับก่อนหน้าเด็กชายหญิงเป็น10คนมาทวงค่าบุหรี่ไฟฟ้า390บาทหน้าบ้านลากหลานไปทำร้ายเป็นพ่อแม่สมัยนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับนี่คือเรื่องราวนะฉบับย่อที่มาให้ญาติเพียงญาติได้พูดกันรายละเอียดสุภาษิตจะคงไม่ลงลึกในรายละเอียดเพราะญาติเพียงญาติหลายท่านก็ติดตามข่าวสารทางวิทยุโทรทัศน์ทาง Facebook หน้าหนังสือพิมพ์กันเยอะแล้วนี่คือนะเรื่องราวที่มาเล่าสู่กันฟังญาติเพียงญาติยาครับเนาะอะไรที่ไม่เคยเกิดอะไรที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็มาเกิดในพ.ศ.นี้ในยุคนี้แล้วล่ะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุพพิภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามาก่อนอื่นเดี๋ยวเขาบอกโปรโมชั่นนิดนึงสุดหนึ่งบรรลุการสุภาษิตและวิชั่นกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงบรรลุการหญิงชายเวททองนะแล้วก็ทุกเพศทุกวัยนี่แหละต้องการเสริมเพิ่มพลังร่างกายนะครับแล้วก็ทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทสูตร2มาเท่ากันปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนเป็นยาอายุวัฒนะนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคืออะไรแลท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังไรท่านเป็นโรคเกาต์รูมาตอยนะครับหลายท่านสั่นไปทั้งตัวจากโรคภัยคิดเจ็บก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดได้หลายท่านปวดลึกตามข้อตามเข่าเนี่ยตามกระดูกทุกส่วนนี่ทาน2สูตรรวมกันกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลย2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นถูกและดีมีคุณภาพสูงมีอยู่จริงนะครับแล้วก็กาแฟเทียนฉ่ายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นดื่มมีแต่ดีมีแต่ดีกับดียอดเยี่ยมจากภายในสู่ภายนอกสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนี่คือกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟแล้วก็มาถึงวิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนเลยท่านแพงก็ทานมาแล้วถูกก็ทานมาแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นอยากให้ลองวิสซอนสักกล่องถ้าประทับใจซื้อตามโปรกล่องละ900บาทนะตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต่อจอประสาทตาเสื่อมมินิตาเสื่อมเรื่องราวของดวงตา70กว่าชนิดคนไทยเนี่ยมีประมาณ60กว่าล้านคนประมาณ65ล้านคนแต่ว่ามีปัญหาเรื่องราวของตาถึง10ล้านคนวันนี้มาดูแลดวงตาเสร็จแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยให้นานวันยากต่อการรักษากล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวญาติเพียงญาติยาครับสุภาษิตจะขอประกาศญาติเพียงญาติยาบางส่วนมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่คุณป้าคำเพียงเงินดีนะบอกออกกล่องแรกไปทานแล้วปรากฏว่าตาดีขึ้นซึ่งมองเลยภาพซ้อนๆและมองเลยไปวูบวาบปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลก็หายไปอยู่ตำบลวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีวิสซอนหนึ่งกล่อง900บาทไปลอกตามาแล้วนะนี่นะแล้วก็วิสซอนหนึ่งกล่อง900บาทมาทานวิสซอนเพิ่มเติมแล้วนะครับคุณนัชยาบัวบุตรตะวันหัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีมั่นอกมั่นใจบอกดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟเป็นกาแฟที่ได้รับการพิสูจน์แล้วก็ดื่มมาบอกลองมาเยอะแล้วนะมาดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟแล้วประทับใจกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ10กล่อง 2,000 บาทครับคุณพี่หอมไกลก้อยคำตะวันประสุขอินบุรีสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ
5กล่อง 1,000 บาทครับคุณแม่สมมั่นจิตอายุ90กว่าแล้วคุณแม่ของพี่สุนัยเมืองกวนใจถนนหลวงทรงพลท่ารหัสอำเภอเมืองชลบุรีประทับใจของสุภสิทธิ์ทุกอย่างเลยนะฐานทุกอย่างสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุก 1,400 บาทนะพี่สุนัยนี้เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะระดับประเทศเลยนะครับที่บริการประกันชีวิตอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคุณสมจิตบุญประกอบตำบลสาวร้องไห้วิสิตชิชานจังหวัดอ่างทองกาแฟเทนแช่คอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าทองอาบอยู่พุ่มพึกคุณลูกชายสั่งให้ตำบลบางนางร้าบางผ่านพระนครศรีอยุธยาทานแบบเป็นวิสประจำเลยวิสซอน1กล่อง900บาทคุณสุชินดวงมณีตำบลหนองปริงหนองแคสระบุรีกาแฟเทนแช่คอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณอนงชุ่มหอมตำบลหนองแขมโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณป้าละไอสิงหไพศาลเนาะทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยแม้ว่าเป็นกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิสอนดูแลดวงตาแล้วก็สูตร1สูตร2ทานเต็มโปรทุกอย่างนะครับวันนี้ตะวันบ้านแพร่งเพิ่มบ้านแพร่งพระนครศรีอยุธยาสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทบอกไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยมียาของสุภสิทธิ์นี่แหละคุณสุรภารักษาเมืองพระพุทธบาทสระบุรีวิสัน1กล่อง900บาทนะครับพี่ละอิทธิรันรุ่งตะวันเข้าเมาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยามีบทสัมภาษณ์ด้วยนะพี่ละอิทธิรันรุ่งทานมานานเสนนานแล้วดื่มมานานเสนนานแล้วกาแฟเทนแชคอฟฟี่แล้วก็สูตร1สูตร2สมัยก่อนเรียกคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2เดี๋ยวให้บทสัมภาษณ์เนี่ยก็เข้าใจให้ตรงกันว่าสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นสูตร2รุ่งฝาโอสดนะครับแล้วก็คุณนิดละเอียดตะวันแพรกศรีราชาสังคุริจังหวัดชัยนาทกาแฟเทนแช่คอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสุวรรณแก้ว24ตะบนโกโก้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทนแช่คอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้านงใจเก่งดีตะบนหัวโพสองพี่น้องชลบุรีวิสัน1กล่อง900บาทนะครับอีกมากมายหลายท่านเลยรวมทั้งพี่อุดมเจกะตะบนน้ำตาลอินบุรีสิงห์บุรีวิสัน4กล่อง 2,700 บาทพี่ละออภูสิทธิ์แพรกศรีราชาสังบุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทนแช่คอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันต่อไปนะครับไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆกันต่อเลยนะครับอยากได้อะไรโทรมาครับ0836931999ครับเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์ป้าคุณพี่ชโอดชูศรีคุณป้าชโอดนะขออภัยนะฮะจำชื่อสับสนนะลูกค้าสับสนพี่ชโอดนะฮะตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลพบุรีนะเอาวิสอนเอาไปทานแล้วก็พี่เรียกอิชรันรุ่งเมื่อสักครู่นี้ฮะดื่มกาแฟแทนฉายกาแฟแล้วก็สุดหนึ่งสุภสิทธิ์เลวิชันสุดสองลูกฝาโอสดบทสัมภาษณ์ว่าคุณแผ่นน้ำพิมพ์สุดหนึ่งสุดสองเข้าใจตรงกันนะครับแล้วมีเพลงคอยทางที่นางรองรอท่านอยู่สิริพรไพพงศ์นะครับ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: อ
0: ดสักเจริญ
1: ย
0: ังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: แล
0: ้
1: วก
0: ็
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนอะแสดงว่ากินดีอะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแต่ลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ๋อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังเผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณ
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้ะ
2: มือภาพดีนะครับกาแฟเซนชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุ่งดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
3: ก็
2: อร่อย
3: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
2: โอ
3: ้
2: โหเนาะมาเลยจัดนิ้วล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเนาะ
3: อ่านิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
2: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เนาะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
3: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
2: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
3: ่เ
2: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
3: ค่ะค่ะ
2: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
3: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
2: โอ้
3: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเก้าก็ไม่ได้กิน
2: โอ้เก้าก็ไม่ได้กินเลย
3: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
2: เก้าสนุกเลยล่ะครับพี
3: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
2: ครับ
3: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
2: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
3: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
2: โอ้ครับผม
3: เอาพยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
2: า
3: ะ
2: ครับผมครับผม
3: ครับ
2: ขอบพระคุณที่พี่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับ
3: ค่ะค่ะ
2: ที่
3: อำเภออุทัยค่ะ
2: อำเภออุทัยอำเภออุทัยจ
3: ังหวัด29/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
2: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
3: ค่ะค่ะค่ะสวัสดีครับ

0: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

พีเสด็จครับรักคนโทรมาจังเลยนะครับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆช้ำๆหลายเพลงเลยก่อนหน้านี้ไหมพี่รมพรยาใจคนจนฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นะครับอยากได้อะไรโทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับ0836931999ครับได้แล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสำหรับวันเสาร์วันนี้แล้วนะครับในภาคกลางวันก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับชั่วโมงหน้าไปติดตามรับฟังสุภาษิตอีกครึ่งหนึ่งวสป711กิโลเฮิรตซ์15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาและค่ำคืนนี้3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแห่งคลื่นแห่งนี้นะครับสำหรับช่วงนี้สุภาษิตลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691081-290-1691
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องรา
8: ดำโบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817800
9: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปภ.สั่งเฝ้าระวังภัยพิบัติเข้มข้นทุกระยะหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนฝนตกหนัก24สิงหาคมนี้และตำรวจไซเบอร์เตือนภัยหลอกกู้เงินออนไลน์เก็บข้อมูลส่วนตัวนำไปข่มขู่และประจานสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ตำรวจไซเบอร์เตือนภัยหลอกกู้เงินออนไลน์เก็บข้อมูลส่วนตัวนำไปข่มขู่และประจานที่ควรเก็บหลักฐานข้อความสนทนาโพสแชทหน้าจอข้อมูลบัญชีรับโอนเพื่อดำเนินคดีกับมิจฉาชีพคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
5: กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเตือนประชาชนระวังกลโกงกู้เงินออนไลน์มิจฉาชีพมักโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอ้างอนุมัติไวไม่ต้องมีคนค้ำกู้ง่ายได้เงินจริงก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหน้าสมุดบัญชีรูปถ่ายและสแกนใบหน้าโดยบางรายอาจโอนเงินให้จริงแต่หักค่าธรรมเนียมจนได้เงินไม่เต็มจำนวนโดยปัญหาอาจเริ่มขึ้นเมื่อผู้กู้ชำระเงินไม่ทันมิจฉาชีพจะนำรูปและข้อมูลส่วนตัวไปโพสต์ประจานหรือส่งข้อความไปหาเพื่อนญาติและคนรู้จักพร้อมข่มขู่ให้รีบหาเงินมาจ่ายและแม้โอนเงินแล้วก็อาจถูกเรียกเก็บเพิ่มทั้งค่าลบโพสต์ค่าธรรมเนียมค่าภาษีหรือค่าประกันทำให้จากเงินกู้เพียงไม่กี่พันบาทตำรวจไซเบอร์แนะนำหากถูกข่มขู่หรือประจานอย่ารีบโอนเงินเพิ่มตามคำขู่ให้เก็บหลักฐานทั้งข้อความสนทนาภาพหน้าจอ URL โพสต์และข้อมูลบัญชีรับโอนเพื่อแจ้งตำรวจและหากจะเป็นต้องกู้เงินควรเลือกสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการสินเชื่อที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นเพราะข้อมูลที่ส่งไปอาจกลายเป็นเครื่องมือให้มิจฉาชีพนำกลับมาข่มขู่ได้ในภายหลังพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ปอพอสั่งเฝ้าระวังภัยพิบัติเข้มข้นทุกระยะหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนฝนตกหนัก24สิงหาคมนี้ระลอกใหม่ด้านรองอธิบดีย้ำอย่าให้ซ้ำรอยพร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยงป้องกันความเสียหายในชีวิตทรัพย์สินแม้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
6: นางสาวชัดดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยของปภ.โดยมีการระบุว่าแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องทางปภ.ได้มีการสั่งการเน้นย้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำให้ประเมินสถานการณ์ดังนั้นขอให้กรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินสถานการณ์พร้อมวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อที่จะให้ทางจังหวัดดำเนินการแจ้งมายังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในการส่งเซลล์บอดแคสต์ไปยังแต่ละพื้นที่เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแต่หากเกิดเหตุการณ์ต่างๆขอให้ศูนย์บัญชาการและอพยพประชาชนให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ประสานไปยังสาธารณสุขจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจทหารให้ช่วยกันระดมสรรพกำลังเคลื่อนย้ายคนและรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่วนปลายน้ำขอให้มีการเตรียมแผนและดูเรื่องของการทำความสะอาดพื้นที่หากต้องการทรัพยากรสนับสนุนอื่นใดขอให้ร้องขอความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามเงินทดลองราชการหากมีข้อจำกัดหรือไม่เป็นไปตามหลักการให้แจ้งกลับมาจะดำเนินการนอกเหนือหลักเกณฑ์กับทางกรมบัญชีกลางซึ่งเน้นย้ำว่าสถานการณ์ผ่านไปแล้วระลอกหนึ่งก็จริงแต่ยังไว้วางใจไม่ได้พร้อมขอให้ติดตามเฝ้าระวังอยู่เสมอโดยเฉพาะช่วงที่จะมีฝนตกหนักอย่างเข้มข้นอย่าให้ซ้ำรอยและขอให้เตือนภัยกันให้ดีเมื่อวานนี้กรมบัญชีกลางได้อนุมัติเงินทดลองแล้ว
7: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อก
8: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
9: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
10: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
11: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
12: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

นใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ตามพี่ไปถึงที่ยากไร้อับจนสุดกระสนก็จริงที่ตั้งใจจะขายข้าวในนาไปขอเธอคิดว่า

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GGCAP New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองกันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCAP New Life นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCAP New Life ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GGCAP New Life นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GGCAP New Life เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GGCAP New Life ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่ไหมครับสั่ง GGCAP New Life ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GGCAP New Life ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GGCAP New Life 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GGCAP New Life วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GGCAP New Life ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GGCAP New Life 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านนะไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCAP New Life บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922
2 ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Life นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็รอกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GGCAP New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองกันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCAPนิ้วไหลนะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCAP นิ้วไหลขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GGCAP นิ้วไหลนั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GGCAP นิ้วไหลเนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลง

0: นะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่ไหมครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิวรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านนะไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947 6
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิด ท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
8: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
14: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
15: รวยจนล้ม
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเจ้าหน้าที่ระดมกำลังล้างทำความสะอาดตลาดริมเมยหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มลดลงและคุมตัวฝากขังดำบ้านใต้เจ้าตัวปิดปากเงียบมือแทงหมวดแจ็คตำรวจ191คางานวันเกิดบ่อตกกุ้งสักครู่กลับมาติดตามครับ
18: เสียวฟันอะ
19: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
20: เสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: คุมตัวฝากขังดำบ้านใต้เจ้าตัวปิดปากเงียบมือแทงหมวดแจ็คตำรวจ191ค่ะงานวันเกิดบ่อตกกุ้งอ้างป้องกันตัวล่าสุดตำรวจอาการพ้นขีดอันตรายคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
8: ตำรวจสน.โชคชัยควบคุมตัวนายฉลวยหรือดำบ้านใต้ส่งฝากขังศาลอาญารัชดาหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธมีดจากการก่อเหตุแทงร้อยตำรวจโทสิทธิชัยเพชรอินหรือหมวดแจ็ค191สังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลบาดเจ็บสาหัสการงานวันเกิดของอุ๊ดรัชดาภายในร้านบ่อตกกุ้งย่านลาดพร้าววังหินเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระหว่างควบคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังเจ้าตัวไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงมูลเหตุจูงใจโดยพันตำรวจเอกพรทวีสมวงผู้กำกับการสน.โชคชัยเปิดเผยว่าในชั้นสอบสวนนายฉลวยอ้างว่าใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวจากการถูกบุคคลที่3ทำร้ายและไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับหมวดแจ็คมาก่อนส่วนประเด็นเรื่องการเตรียมผู้ต้องหาปฏิเสธตอบโดยขอให้การในชั้นศาลซึ่งทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อทำให้การและคัดค้านเรื่องการมอบตัวเนื่องจากเป็นการจับกุมตามหมายจับที่ออกไว้ก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องการประกันตัวของผู้ต้องหาอยู่ในดุลพินิจของศาลต่อไปด้านอาการล่าสุดของหมวดแจ็ค191ปลอดภัยและดีขึ้นตามลำดับโดยให้การยืนยันกับพนักงานสอบสวนว่าไปร่วมงานตามลำพังไม่รู้จักหรือเคยขัดแย้งกับผู้ก่อเหตุและยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังล้างทำความสะอาดตลาดริมเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มลดลงกลับสู่สภาวะปกติคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
9: วันนี้สถานการณ์น้ำท่วมจากแม่น้ำเมยล้นตลิ่งบริเวณตลาดริมเมยในพื้นที่บ้านริมเมยหมู่2ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบว่าล่าสุดระดับน้ำลดลงจากวันนี้ประมาณ1เมตรและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและทำให้น้ำท่วมขังบริเวณลานจอดรถตลาดริมเมยลดลงกลับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งเหลือเพียงขยะและเศษโคลนที่ไหลมากับน้ำทำให้ทางเทศบาลตำบลท่าสายลวดร่วมกับสถานหน่วยเฉพาะกิจราชบรรณูตำรวจกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346พ่อค้าแม่ค้าตลาดริมเมยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการระดมกำลังล้างทำความสะอาดตลาดริมเมยอำเภอแม่สอดเพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบต้อนรับเปิดร้านจำหน่ายสินค้าในช่วงวันหยุดแต่ละตามสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันยังคงเหลือน้ำท่วมบริเวณเกาะกลางแม่น้ำเมยหรือโนแมนแลนด์แต่หากไม่มีฝนตกเพิ่มและมวลน้ำไหลมาสมทบคาดว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเมยจะลดลงตามลำดับไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
7: ปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติร่วมกับทีมตอบโต้ภัยพิบัติคูโบต้าเข้าดำเนินการสำรวจและใช้เครื่องจักรเคลียร์เส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้แก่บ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยมีชุมชน4คุ้มประกอบด้วยคุ้มบ้านหลายหน้าคุ้มบ้านป่าแดดคุ้มบ้านเฮียและบ้านหัวตุยโดยการปฏิบัติงานครั้งนี้มุ่งเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยรวมถึงเปิดทางสำหรับรถช่วยเหลือและ
10: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544 ครับข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยาG544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน จีจีแคปนิวไลท์บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจีจีแคปนิวไลท์สั่งเลย0947619922
11: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
12: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
13: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
14: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
15: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
16: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจิแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริสรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริสรวงทวันหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GGCAP New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCAPนิ้วไหลนะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCAP นิ้วไหลขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GGCAP นิ้วไหลนั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GGCAP นิ้วไหลเนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GGCAP นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่มั้ยครับสั่ง GGCAP New Life ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุนทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GGCAP New Life ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GGCAP New Life 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GGCAP New Life วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอ่ะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GGCAP New Life ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GGCAP New Life 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านนะไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCAPนิวไลท์บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619992
2 ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Life นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็รอกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GG Cap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่มั้ยครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสะดุ้งทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอ่ะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านเอาไว้เดินทำไร่ทำสวน

หรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วม งานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691081-290-1691
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียม
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
11: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
14: จุฬาเฮิร์บ
15: เพียง
14: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
15: 3 2 1 Sellด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
16: wow.
15: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
14: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: หลายหน่วยงานบูรณาการกำลังคนและเครื่องจักรกลเร่งเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยนำดินโคลนเศษสวะต้นไม้ออกจากบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยบูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนปภ.สั่งเข้มรับมือฝนระลอกใหม่24สิงหาคมเผยกรมบัญชีกลางอนุมัติ100ล้านให้จังหวัดน่านลุยฟื้นฟูขณะที่แม่ฮ่องสอนเร่งเยียวยาหลังพบผู้เสียชีวิตและยังสั่งเฝ้าระวังภัยพิบัติเข้มข้นทุกระยะหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนฝนตกหนัก24สิงหาคมนี้และรอกใหม่กทม.ตรวจข้อมูลบุคคลต่างด้าวบัตรชมพูครบ50เขตพบ13หลังใน9เขตมีผู้พักหนาแน่นเกินเกณฑ์เตรียมตรวจสอบเชิงลึกพิสูจน์ความผิดปกติเป็นรายกรณีนายกเดินทางกลับไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์เตรียมลงพื้นที่น่านพรุ่งนี้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเทศบาลเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเร่งเตรียมรับมือมวลน้ำเหนือที่ไหลมาตามแม่น้ำยมวันระดับน้ำเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ขณะที่บริเวณเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีระดับน้ำยมเพิ่มสูงขึ้นต่ำกว่าระดับตลิ่งไม่ถึง2เมตรระดมทัพฟื้นฟูน่านหลังน้ำลดยศชนันสั่งทหารกว่า700นายลงพื้นที่อำเภอปัวเคลียร์โคลนบ้านเรือนพร้อมเร่งตรวจสภาพจิตใจและดูแลกลุ่มเปราะบางจิสด้าใช้ดาวเทียมสแกนอำเภอบ่อเกลือเตือน11ชุมชนเสี่ยงน้ำหลากดินถล่มทับเส้นทางหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเทศบาลหล่มสักขึ้นธงแดงแจ้งเตือนระดับน้ำป่าสักเพิ่มสูงต่อเนื่องแนะยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปที่ปลอดภัยส่วนสุโขทัยศรีสัชนาลัยเริ่มคลี่คลายตำบลบ้านตึกตำบลป่างิ้วน้ำลดต่อเนื่องแต่เหนือระทึกระดมรับมวลน้ำก้อนใหญ่จากแพร่22-23สิงหาคมนี้อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังวิกฤตเส้นทางเข้าออกหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดส่วนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม่น้ำเมยลดลงแต่ยังล้นตลิ่ง50เซนติเมตรคาดวันนี้เข้าสู่ภาวะปกติดีเอสไอรับลูกกรรมาธิการปปช.ตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่เอี่ยวโกงสอบยันยังไม่พบหลักฐานโยงถึง3นักการเมืองชี้เป็นเพียงข่าวน้ำหนักไม่พอสุภมาศสั่งกรมประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยน้ำท่วม6จังหวัดเชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางกทม.จับมือ BTS โรงพยาบาลเลิศศิลป์ซ้อมใหญ่รับมือแผ่นดินไหวกลางดึกจำลองผู้บาดเจ็บถล่มทลายบนสถานี BTS สุรศักดิ์ทดสอบระบบคัดแยกผู้ป่วย MCI ปลัดสาธารณสุขสรุปปมร้องเรียนแอปหมอพร้อมแนวโน้มลดลง 76% แค่คัดกรองสุขภาพไม่พบทุจริตเบิกจ่ายชี้ส่วนใหญ่ผิดพลาดจากบุคลากรอาสพลเคลียร์ปมข่าวสอบท้องถิ่นยันอธิบดีนฤชาไม่เอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นเตรียมเชิญให้ข้อมูล27สิงหาคมนี้กองทัพเรือจับขบวนการขนอาวุธสงครามข้ามชาติลอบขนจากกัมพูชายึดของกลางเพียบ
17: อัปเดตข่าว
18: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Lightมี GMP quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900 บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
16: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
19: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
20: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
21: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
22: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

นใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GG Cap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองกันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆ ก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่ไหมครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสุรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านเอาไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922
2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Light นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GG Cap New Light เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองกันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆ ก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่ไหมครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสุรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านเอาไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light
นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่ง

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691081-290-169
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธาร

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาต
3: สายตามีค่าควรถนอม
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ส ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575

0: าผัวดีๆมีไหมไม่ได้ถามใครถามใครก็ได้ที่จะมาเป็นผัวหาผัวดีๆมีไหมหาไม่ให้ใครอ่ะหาลูกเขยไปให้แม่ครับเป็นเพลงฮอตเพลงฮิตไปซะแล้วนะครับขอบพระคุณครับที่ขอกันมาก่อนเข้ารายการบอกถ้าเปิดรายการตอนนี้ก็ช่วยเปิดเพลงนี้ให้ด้วยขอบพระคุณครับหลากหลายอารมณ์เพลงครับพอฟังเพลงจบแล้วก็มาเรื่องราวของข่าวกันนะครับคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับท่านโทษครับซื้อ4แถม2ใกล้จะหมดแล้วของแถมนะครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ก็ให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันสำหรับท่านที่ต้องการจะได้ของที่ไปดูแลสุขภาพร่างกายแล้วมันตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่สั่งซื้อกันมาอย่างยาวนานร่วม30ปีเข้าปีนี้ครับ AAD ลูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกครับถ้าอยากจะให้ดูแลดวงตาด้วยดูแลร่างกายด้วยมีส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันที่ผสมกับสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบุพดีสารสกัดจากแปะก้วยก็มาเป็น AND Lutina ครับกินเม็ดกิน2เม็ดเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกับ AND Lutina ซื้อ2ก็แถม1ชุดเล็กซื้อ4ก็แถม3 7ขวดชุดใหญ่2แถม1 4แถม3ครับสำหรับ AND Lutina ครับกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันต้องกาแฟบำรุงร่างต้องสบู่สมุนไพร DJ ครับสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างฟอกเนื้อฟอกตัวก็หอมสดชื่นผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลฟอกสบู่กับสบู่สมุนไพร DJ ครับ5สี5กลิ่น5ก้อนครับแล้วก็ยังมีสบู่สระผมครับที่จะช่วยสำหรับผู้ที่รากผมไม่แข็งแรงแล้วก็ผมร่วงตลอดใช้สบู่สระผมครับรังแคก็เยอะมีขี้รังแคร่วงตลอดเชื้อราบนหนังศีรษะบนหนังศีรษะมีก็ขึ้นมาให้ลำคาญใจซะอย่างนั้นเนี่ยเต็มไปหมดกับทางด้านหนังศีรษะของท่านสบู่สระผมจะช่วยสิ่งเหล่านี้กับท่านครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเมื่อวานนี้อ่านว่ารองนายกยศชนันอยู่ในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านและอยู่ในจังหวัดน่านขอกำลังทหารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาแล้วครับ700นายครับ700นาย700นายลงพื้นที่ล้างโคลนเพราะมันไม่ใช่น้ำท่วมธรรมดาน้ำแห้งแล้วก็หายไปไม่ใช่บ้านก็พังโคลนก็มีโคลนมาเยอะไปหมดมาจากบนเขาไหนมันไหลตามน้ำมาก็มีแล้วคนเฒ่าคนแก่จะเป็นส่วนใหญ่จะเอากำลังที่ไหนครับก็เป็นอะไรที่ก็มาช่วยพี่น้องชาวน่านโดยมีท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและก็ประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือท่านก็เป็นรัฐมนตรีอว.กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเคียงคู่อยู่กับนายแพทย์ชลน่านสีแก้วที่ท่านเคยเป็นอดีตส.ส.เมืองน่านครับลงไปตั้งแต่วันแรกครับอยู่กัน3คืนแล้วคืนนี้ก็คืนที่4ครับก็ระดมสรรพกำลังร่วมกับทหารกว่า700นายลงล้างโคลนครับที่ประชุมรับรายงานว่ากำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยมีการจัดส่งทหารช่างพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์หนักอำนวยความสะดวก จากจังหวัดพิษณุโลกจำนวน40นายพร้อมด้วยกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่38จำนวน550นายครับจากมณฑลนี้เยอะมากพออยู่ใกล้ๆ38จำนวนมณฑลทหารบกที่38มณฑลทหารบกที่34 35อีก80นายทั้งนี้อาจารย์ยศชนันหรือท่านรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ประสานงานกับทางอำเภอปัวเพื่อกระจายกำลังพลลงพื้นที่และขยายผลการช่วยเหลือไปยังจุดอื่นๆอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเดินทางเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับในส่วนของการฟื้นฟูพื้นที่กรมชลประทานก็จัดส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมกำลังพลเข้าไปสนับสนุนภารกิจทำความสะอาดและฉีดล้างดินโคลนตามบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลเจดีชัยบ้านร้องแงอำเภอปัวพร้อมกันนี้ทางรองนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือนเพิ่มเติมเพื่อให้จัดสรรความช่วยเหลือและการฟื้นฟูเป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกมิติอาจารย์เชนหรืออาจารย์ยศชนันท์รองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยต่อสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจเมื่อวานนี้ก็พบเห็นสถานการณ์จริงจึงได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.และหน่วยงานในพื้นที่เร่งดูแลเยียวยาจิตใจควบคู่ไปกับซ่อมแซมบ้านเรือนโดยนายอำเภอจะประสานกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปประเมินและดูแลสภาพจิตใจของประชาชนอย่างใกล้ชิดด้านกระทรวงพม.ก็รายงานเพิ่มเติมให้ฟังว่าดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ตำบลศิลาแรงตำบลวรนครอำเภอปัวว่าขณะนี้ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำกับทุกหน่วยงานว่าหากสามารถเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและชุมชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้โดยเร็วจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสภาพจิตใจของประชาชนฟื้นฟูกลับมาดีขึ้นตามไปด้วยครับขอบพระคุณครับที่ท่านลงไปตั้งแต่วันแรกเลยยังไม่มีใครก็ลงไปก็ท่านรองนายกไปก่อนเลยเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบของเขตภาคเหนืออยู่แล้วนะครับแต่ก็ไปอยู่ที่นั่นเลยฝังตัวไปเลยไม่ต้องไปกลับครับก็ดีไม่ใช่น้อยนะในขณะเดียวกันนะครับก็ทางด้านเร่งสำรวจความเสียหายน้ำท่วมน่านจอช่วยชาวสวนยางรายละ 3,000 บาทครับทางด้านของกรรมการการยางแห่งประเทศไทยครับนายวีริศอัมรปานรักษาการแทนผู้ว่าการกยธหรือกรรมการการยางแห่งประเทศไทยจากสถานการณ์น้ำท่วมท่วมที่จังหวัดน่านตนได้หารือกับนายเบญจพรนาคประเสริฐประธานกรรมการกยธเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพร้อมรับฟังสถานการณ์จากกยธน่านพบว่าอุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของเกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเสียหายในหลายอำเภออาทิเช่นอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเวียงสาอำเภอสันติสุขและอำเภอภูเพียงครับโอ้น่านนี่ปลูกยางเยอะทีเนาะนายวิริศบอกกับเบื้องต้นคาดว่ามีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประมาณสัก 3,500 รายพื้นที่ 35,000 ไร่จากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกยธ.ทั้งหมดเนี่ย 16,146 รายพื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณ 178,010.33 ไร่โดยได้อนุมัติกยธ.สนับสนุนปัจจัยยังชีพแก่ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบภัยพิบัติเตรียมพิจารณาสวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีสวนยางประสบภัยรายละไม่เกิน 3,000 บาทเพื่อให้เกษตรกรสามารถติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือได้ภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลายครับนายสุริยะจึงเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีความห่วงใยเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมากได้สั่งการให้กยธ.เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างทันท่วงทีเนื่องจากสถานการณ์ครั้งนี้ก่อให้เกิดความเสียหายและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมากทางด้านของนายกท่านโทษกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกยธ.ก็คือคุณวีริศก็บอกว่าได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการกยธ.ภาคเหนือให้ตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติเพื่อเกิดการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างรวดเร็วป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยกำหนดมาตรการเร่งด่วน3ด้าน 1. ตรวจสอบประเมินความเสียหายของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดน่านให้รวบรวมข้อมูลได้รับผลกระทบเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป2เฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยพื้นที่ซุ่มเสี่ยงครับอาทิเช่นพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและกระจายข่าวแจ้งเตือนเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่3ให้รายงานผลกระทบและความเสียหายให้ทราบทุกวันผ่านทางระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียภัยพิบัติครั้งนี้ขอยืนยันว่ากยธ.จะอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อไปครับกรรมการ ยางกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกยธ.คุณวีและคุณวีริศอัมรปานครับก็เป็นเรื่องของการช่วยกันนะครับในขณะเดียวกันทางด้าน3เรื่องด่วนที่เฝ้าระวังน้ำท่วมสุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์หวังที่น่านรัฐบาลเยียวยาเร็วครับทางด้านของนายพร้อมพงษ์ลมฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านแม้พื้นที่แม้หลายพื้นที่เพิ่มช่วงฟื้นฟูในความเดือดร้อนของประชาชนยังไม่จบบ้านเรือนของจังหวัดอื่นที่อยู่ใกล้เคียงก็กระทบกระเทือนด้วยนะครับตอนนี้ก็มีทางด้านของสุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์ที่คอยเฝ้าระวังนะครับซึ่งก็นายพร้อมพงษ์บอกถึงแม้ว่าน้ำลดแล้วแต่การช่วยเหลือต้องไม่ลดจังหวัดน่านต้องเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนร้านค้าถนนไฟฟ้าประปาพื้นที่เกษตรจัดการดินโคลนขยะน้ำเสียปัญหาสาธารณสุขหลังน้ำลดโดยการสำรวจความเสียหายเยียวยาต้องทำในเชิงรุกครับ2อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกต้องเตรียมก่อนน้ำมาเมื่อข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวรัฐก็ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ลงมือก่อนความเสียหายจะเกิดขึ้นเพิ่มจังหวัดท้องถิ่นต้องเช็คเส้นทางน้ำจุดเสี่ยงอพยพของผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางครับ3ข้อมูลต้องถึงคนก่อนน้ำถึงบ้านรัฐบาลมีศูนย์สั่งการหลายหน่วยงานลงพื้นที่สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงว่าข้อมูลมากแค่ไหนตั้งศูนย์เกี่ยวกับแต่ข้อมูลนั้นต้องเปลี่ยนไปปฏิบัติได้เร็วแค่ไหนทุกหน่วยงานให้พื้นที่ต้องใช้ข้อมูลที่ตรงกันครับเอาละครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือผมเชื่อว่าก็ฟื้นฟูหลังน้ำลดถึงน้ำจะลดน้อยลงก็ทำก่อนเท่าที่ทำได้นะครับถนนหนทางที่มันยังใช้การไม่ได้ก็จะได้ให้ใช้การได้กันไปก่อนผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างหนักก็จะกลายเป็นเบาจะได้ช่วยกันนะครับสืบทั้งหล่อรวบทันควันครับคนร้ายก่อเหตุฆ่าลากศพโยนลงสระน้ำสวนเบญจสิริพบเป็นคนเร่ร่อนครับสน.ทองหล่อรวบคนร้ายก่อเหตุฆ่าลากศพโยนลงสระน้ำสวนเบญจสิริกลางกรุงเนี่ยนะครับนำเสนอข่าวไปแล้วเผยผู้ตายรู้จักกับผู้ก่อเหตุเป็นคนเร่ร่อนด้วยกันมักดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำก่อนคุมตัวฝากขังยังศาลอาญากรุงเทพใต้ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวครับซึ่งเมื่อวานนี้ตอน16:00 นครับทางด้านตำรวจสน.ทองหล่อได้รับแจ้งมีเหตุพบศพชายถูกทำร้ายจมน้ำเสียชีวิตบริเวณหน้าอุทยานเบญจสิริถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพรุดไปตรวจสอบครับกองพิสูจน์หลักฐานก็ไปคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ไปอาสาสมัครพลที่ร่วมกตัญญูครับที่เกิดเหตุเป็นบ่อน้ำด้านหน้าอุทยานพบศพนายวิชัยกัญญาวัย36ชาวกำแพงเพชรนอนหงายจมอยู่ในน้ำนำร่างขึ้นมาชันสูตรตรวจหาร่องรอยบาดแผลของผู้ตายฝ่ายสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เคยพบภาพก่อเหตุทำร้ายกันชัดเจนก่อนคนร้ายลากศพโยนลงแม่น้ำก็โยนลงบ่อน้ำในธันวาฐานะผู้เห็นในการให้การว่าพบชายผิวดำแดงผมสั้นไว้เคราก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้ตายเมื่อเวลา15:00 นลากศพโยนลงบ่อน้ำของอุทยานเบญจสิริหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เดินไปแจ้งกับรปภ.ของอุทยานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลบหนีไปเจ้าหน้าที่สอบถามนายไวยะยากรเพชรช่วยรปภ.ของอุทยานบอกชายคนดังกล่าวเข้ามาขอความช่วยเหลือกับตนจริงตนสามารถจำรูปพรรณสันฐานได้และพาเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในอุทยานก่อนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนจะออกติดตามพบคนร้ายคือนายทวีศักดิ์หรือต้อมพันงามวัย38ปีบริเวณทางเดินเท้าถนนราชดำเนินข้างสวนลุมเขตปทุมวันกรุงเทพชายที่มีลักษณะรูปพรรณตรงกับภาพกล้องวงจรปิดนายทวีศักดิ์หรือต้อมให้การรับสารภาพว่าตนเป็นผู้ลงมือก่อเหตุดังกล่าวจริงเลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็จะหนีไปไหนแล้วฆ่าเขาแล้วโยนบ่อน้ำผมบอกนั่งกินเหล้าอยู่เรื่อยกันกลับเล่ร่อนด้วยกันครับตำรวจบอกฝ่ายสืบสวนสน.ทองหล่อสามารถจับตัวนายทวีศักดิ์พันงามวัย38ผู้ก่อเหตุได้ตอน17:00 นของวันที่22บริเวณทางเท้าเดินอยู่ถนนราชดำริข้างสวนลุมเลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นสำหรับผู้ตายชื่อว่านายวิชัยกัญญาวัย39คนฆ่าคือนายทวีศักดิ์พันงามวัย38ตำรวจควบคุมตัวนายทวีศักดิ์สอบปากคำเพิ่มเติมก่อนนำฝากขังศาลอาญาไปเรียบร้อยแล้วนายทวีศักดิ์บอกทะเลาะกันแต่ไม่ใช่เรื่องเงินตนไม่ชอบที่ผู้เสียชีวิตไปกระทำอนาจารกับนักท่องเที่ยวภายในสวนจึงไม่อยากให้ผู้เสียชีวิตเข้ามานอนอยู่บริเวณสวนอีกส่วนจะทำอนาจารอย่างไรเขาไปถามคนที่อยู่ในบริเวณสวนเอาเองกันแล้วกันเมินจากการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุทราบว่าผู้ตายเป็นคนเร่ร่อนมาอาศัยนอนอยู่บริเวณหน้าสวนที่เกิดเหตุมาประมาณ1เดือนแล้ว ผู้ตายก็มีพฤติกรรมชอบดื่มเหล้าและก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญอยู่เป็นประจำเช่นเมาแล้วช่วยตัวเองในสวนนอนเปื่อยอยู่ในสวนอยู่บ่อยครั้งใครผ่านไปผ่านมาผู้ตายรู้จักกับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นคนเร่ร่อนด้วยกันมักดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำบริเวณหน้าสวนหากไม่มีเงินทั้งคู่ก็จะไปนั่งขอทานจากนั้นก็นำเงินไปซื้อเหล้าแบ่งกันดื่มด้วยกันพฤติการช่วงคืนเกิดเหตุผู้ตายนั่งดื่มเหล้ากับผู้ก่อเหตุอยู่บริเวณหน้าสวนใกล้สระน้ำก่อนทั้งคู่เริ่มวิวาทะกันวิวาทกันต่อมาผู้ตายสลบอยู่ที่ขอบสระน้ำแล้วผู้ก่อเหตุก็จับผู้ตายโยนลงน้ำเลยขณะที่สลบเนี่ยนะแล้วก็ตายดิคนมันช่วยตัวเองไม่ได้ตำรวจทองหล่อเลยคุมตัวนายทวีศักดิ์พันงามผู้ต้องหาผู้ฆ่าผู้โดยเจตนาไปฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้แล้วก็คัดค้านการประกันตัวครับพยายามสอบถามนายทวีศักดิ์ก่อเหตุไปทำไมเนี่ยทำไมต้องโยนเพื่อนลงในน้ำอ่ะทวีศักดิ์ก็บอกขอไม่ให้การครับแน่เมื่อถามว่าทะเลาะกันก่อนใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับแต่เขาไม่ได้สลบเนี่ยเขายังคลั่งอยู่เอาเขาไปอยู่เลยต้องโยนเขาลงน้ำเพื่อเขาบอกเอาเขาไม่อยู่โยนลงน้ำเลยเพื่อที่จะได้เอาเขาอยู่เพื่อให้เขาหายคลั่งเขาบอกคลั่งของแกนี่เอาไม่อยู่เมื่อถามว่าทำไมผู้เสียชีวิตจึงเกิดอาการคุ้มคลั่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเขาเครียดเรื่องอะไรแต่เขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วครับเขารู้กันเขาเคยคิดแล้วด้วยกันเป็นประจำอ้าวคนดูไม่ค่อยจะสักเท่าไหร่เนาะอาจจะเป็นเรื่องของความไปอยู่ด้วยแกก็อยู่ของแกได้อย่างเงี้ยครับเอาเป็นเรื่องเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของภูผาวิโปรครับอาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไปไหนก็ไม่ไหวอ่อนเรี่ยวแรงจะให้ทำยังไงอ่ะช่วยกันได้มากก็คือภูผาวิโปรก็ช่วยได้ช่วยให้คุณได้มีพละกำลังกลับคืนมาสำหรับภูผาวิโปรกำลังมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับลองฟังสปอต
1: ภูผาวิโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้ซื้อภูผาวิโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
1: ภูผาวิโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1จนกว่าของจะหมดโทรเลย098-329-9909 098-329-9909
3: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: มาต่อกันด้วยเรื่องของข่าวนี้ครับคุมตัวหนุ่มวัย27จุดไฟเผาตู้ ATM ประชดแฟนสาวกำลังตั้งครรภ์อ้างว่าอยากติดคุกอ้าวประชดอย่างนี้แล้วของส่วนรวมมันเสียหายคุณก็ต้องรับผิดชอบเขาละตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราครับพันตำรวจโทวันชัยประถมรักษาราชการแทนรองผู้กำกับการปราบปรามสภ.เมืองฉะเชิงเทราคุมตัวในณัฐวัฒน์วัย27ผู้ก่อเหตุเผาตู้ ATM ธนาคารบริเวณหน้าโรงงานวิสดอมออโตพาร์ทจำกัดถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาเข้าตัวเมืองฉะเชิงเทราหมู่5ตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราโหแล้วก็เงินเสียหายด้วยมั้ยเนี่ยเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณตู้ ATM อย่างรุนแรงโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงงานพยายามนำถังดับเพลิงเข้าฉีดระงับเหตุแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เนื่องจากไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วรุนแรงก่อนรถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนจะเดินทางมาถึงช่วยกันฉีดน้ำควบคุมเพลิงจนสงบลงจากการสอบถามนายณัฐวัฒน์ซึ่งอยู่ในการมึนให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้จ้างรถจากแอปพลิเคชันมาจากกรุงเทพเพื่อมาหาหลวงพ่อเชษฐ์เจ้าวาดวัดถวิลศิลามงคลที่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนักพอพบพระแล้วจึงเดินออกมานั่งพักบริเวณหน้าโรงงานก่อนจะโทรศัพท์พูดคุยกับแฟนสาวซึ่งขณะนี้กำลังตั้งท้องตั้งครรภ์ระหว่างพูดคุยกันเกิดการทะเลาะกันอ้าวโดยแฟนพูดลักษณะท้าทายแล้วบอกว่าอยากให้ตนเองติดคุกตนเองจึงคิดประชดแฟนและติดตัดสินใจก่อเหตุโดยก่อนลงมือก็ได้เก็บขยะจากถังขยะบริเวณใกล้เคียงมาเทกองไว้ใกล้ๆตู้ ATM ก่อนนำไฟแช็กที่พกติดตัวมาจุดไฟเผาจนเกิดเปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงนายณัฐวัฒน์ยังให้การอีกว่าก่อนหน้านี้มีความคิดจะไปปล้นร้านทองแต่เห็นว่าดึกแล้วจึงเปลี่ยนใจมาเผาตู้ ATM แทนโดยอ้างว่าต้องการก่อเหตุเพราะอยากติดคุกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นตัวไม่พบสารเสพติดพบเพียงไฟแช็กและหลอดที่ใช้สำหรับดูดยาซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้คุมตัวนายณัฐวัฒน์ไปสงบสติอารมณ์ที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราก่อนทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนำส่งพนักงานสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเออแปลกแฮะครับอยากติดคุกเพราะอะไรเราถึงไม่อยากอยู่อ่ะเออเป็นเรื่องเนาะเดือดร้อนดิครับนี่ก็นาทีชีวิตลุงวัย66เป็นโรคหัวใจวูบหมดสติคาป้ายรถเมย์ตำรวจและบุรุษพยาบาลรีบช่วยกันคุณลุงวัย66ป่วยเป็นโรคหัวใจวูบหมดสติขาป้ารถเมย์ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรและบุรุษพยาบาลที่บ้านมาเห็นช่วยเขาไว้ได้ทันก่อนนำส่งโรงพยาบาลครับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีครับปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงพักได้มีประชาชนวิ่งเข้ามาแจ้งว่าที่บ้านรถเมย์ตรงขึ้นสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีม่วงถนนรัตนาธิเบศรเนี่ยใกล้ๆโรงพักเนี่ยมีคุณลุงก็เป็นลมหมดสติอยู่ครับคุณตำรวจช่วยหน่อยเถอะคุณตำรวจก็ออกมาลุงสูงอายุนั้นนอนหมดสติอยู่ที่เก้าอี้ไม้หินช่วยกันปลดกระดุมเสื้อออกแล้วมีชาวบ้านได้ช่วยกันพัดและหายาดมมาช่วยปฐมพยาบาลพร้อมประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยปอดตึงครับคุณลุงฟื้นขึ้นมาทราบชื่อว่านายสมพลสุทธิวัย66สมมุตินามตามต้องเรื่องสมพลสมพลเนี่ยนะสุทธิวัย66ตรวจสอบในตัวพบซองยาลดความดันรักษาโรคหัวใจต่อมารถกู้ภัยมาถึงก็ช่วยนำส่งโรงพยาบาลโรคทรวงอกเลยครับนายจินภัทถาปันนักศึกษาขณะนั่งรถรับมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาลงตรงที่จุดเกิดเหตุระหว่างจะจ่ายเงินค่าโดยสารลุง ก็มาจับที่มือบอกว่าให้เรียกรถพยาบาลให้หน่อยไม่ไหวแล้วก่อนที่ลุงจะลงไปนอนหมดสติตนก็ได้บอกให้พี่ผู้หญิงวิ่งไปที่โรงพักเพื่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจก่อนตำรวจจะมาช่วยเหลือนายธีรพัฒน์สอนฤทธิ์ซึ่งเป็นบุรุษพยาบาลแผนกหัวใจโรงพยาบาลโรคทรวงอกและนายเนติวุฒิโชคชัยวัย23 จ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลโรคทรวงอดบอกว่าเลิกงานออกมาจากโรงพยาบาลพอดีเพื่อจะกลับที่พักขณะขับมอเตอร์ไซค์มาเห็นคุณคนมุงดูอยู่ตรงป้ายรถเมล์ตนก็เชื่อว่าต้องมีคนป่วยอย่างแน่นอนก็จอดรถก็มาช่วยเหลือแล้วพบคุณลุงหมดสติจึงรีบปฐมพยาบาลจนฟื้นครับแล้วก็ซักถามดูอาการจึงได้รู้ว่าคุณลุงป่วยเป็นโรคหัวใจเพราะมีอาการปวดร้าวไปที่หลังปกติผู้ป่วยโรคหัวใจจะมียาลูกอมสำหรับเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังจากนำส่งโรงพยาบาลก็จะต้องตรวจคลื่นหัวใจจะสามารถทราบว่าเป็นโรคหัวใจมากน้อยเพียงใดครับเลือกอมใต้ลิ้นลูกอมใต้ลิ้น อ้าวก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคดีนะครับว่ายังมีคนมาช่วยทันครับตำรวจภูเก็ตกวาดล้างปืนเถื่อนทั่วเกาะ9วันยึดได้26กระบอกเครื่องกระสุนอื้อซ่าเลยครับนั่นกวาดล้างใครมือปืนเถื่อน9วันทั่วเกาะ39คดียึดอาวุธปืนได้26กระบอกกระสุนเกือบ500นัดเตรียมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยครบคลุมทั้งจังหวัดครับเมื่อวานนี้ครับ11นาฬิกาครับตำรวจทั้งจังหวัดกวาดล้างอาชญากรรมและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและอุปกรณ์เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุแรงลดปัจจัยเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับจากศูนย์ประสานงานการปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตครับออกกวาดล้างตั้งแต่12ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมาในสังกัดทั้ง12ตำแหน่งของสถานีตำรวจได้รวมแล้ว39คดีจากเป้าหมาย45คดีสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้26กระบอกอุปกรณ์ส่วนควบอื่นอีก13กระบอก13รายการและเครื่องกระสุนปืน495นัดผลการปฏิบัติควบคุมพื้นที่สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็ได้แก่สพฉลองสพเมืองภูเก็ตสพท่าฉัตรชัยสพกระทู้สพกระลนสพกำราสพถลางสพป่าตองสพวิชิตสพเชิงทะเลสพสาขูสะท้อนถึงการบูรณาการกำลังและปฏิบัติงานเชิงรุกในทุกพื้นที่การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการของสำนักงานตำรวจชาติตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเน้นการสืบสวนหาข่าวกำหนดเป้าหมายตรวจค้นจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนตำรวจภูเก็ตยังคงเดินหน้าป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยเฉพาะครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยผิดกฎหมายเพื่อสกัดกั้นอาวุธไม่ต้องถูกนำไปใช้ก่อเหตุลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้เข้มงวดในเรื่องของการตรวจอาวุธครับตรวจอาวุธก็เป็นเรื่องของทางด้านปืนเถื่อนก็ต้องเก็บให้หมดนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับผู้ฟังครับไปที่มาที่น้องเนเน่ครับอีกสักข่าวน้องเนเน่ตอนนี้คนไทยในสหรัฐอเมริกาก็ต้อนรับอย่างอุ่นหนาวฝ่าข้างเลยนะครับเธอเดินทางถึงนครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าสู่ช่วงเก็บตัวซ้อมเข้มก่อนลงสนามแข่งขันในรอบไลฟ์โชว์นะครับ25สิงหาคมนี้บรรยากาศพอถึง LA เต็มไปด้วยความอบอุ่นเมื่อทีมงานร้านอาหารไทยชื่อดังระดับเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกระดับสุดยอดเลยอะเชฟปาโนรีเชฟเฟิร์นและเชฟมาดามพอลีนซึ่งเป็นคนภูเก็ตบ้านเดียวกันด้วยจัดอาหารไทยชุดใหญ่ต้อนรับเธออย่างเป็นกันเองมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนกำลังใจในการแข่งขันครั้งสำคัญยังมีโมเมนต์สุดประทับใจเมื่อเชฟมาดามพอลีนจัดเค้กวันเกิดมาเซอร์ไพรส์คุณแม่ของน้องเนเน่กลางร้านด้วยทำบรรยากาศอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความสุขโดยมีคุณตันพัฒนะและคุณจีน่าปรีชาผู้นำชุมชนไทยในลอสแอนเจลิสมาร่วมรับประทานอาหารส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างเต็มที่ครับอย่าลืมปักหมุด25สิงหาคมนี้ร่วมพลังใจส่งให้น้องเนเน่แสดงศักยภาพให้คนทั้งโลกได้เห็นบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ให้ได้ครับก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จนะครับอะไรจะมาใหญ่หลวงเท่ากับทางด้านของการแข่งขันที่ได้ชนะครับก็คอยดูว่าจะกำหัวใจของคณะกรรมการได้หรือไม่ว่างั้นครับแล้วก็ยังมีเรื่องของประเด็นข่าวเดินทางไกลกว่า700กิโลให้กำลังใจเจ้าวาดฝากถึงปดาหยุดเถอะเชื่อเรื่องจะยุติในไม่ช้าวันครับก็มีผู้คนเข้ามาที่วัดป่าดุลยารามชุมชนกลางสนามดนกระพฤกเทศเทศบาลนครขอนแก่น มีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาให้กำลังใจถวายกำลังใจให้กับพระครูอดุลสารันติเทศเจ้าวัดป่าอดุลยารามก็เป็นกรณีพิพาทที่ดินท่ามกลางรักษาความปลอดภัยของตำรวจซึ่งมีเต็นท์มาตั้งไว้หน้ากุฏิเจ้าวาดจัดกำลังตำรวจรวมฐานสาสมัครประจำตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของท่านกลับก็อุ่นใจนะครับใครมาก็ท่านก็ยิ้มแย้มกลับตอนนี้สบายอกสบายใจแล้วนายสุรัตน์อินตะแสนบอกมาจากสันทรายเชียงใหม่บอกตั้งใจเดินทางมาให้กำลังใจหลวงพ่อโดยเฉพาะหลังจากติดตามข่าวรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ถูกต้องในฐานะชาวพุทธและพุทธศาสนิกชนจึงต้องการมาให้กำลังใจแม้นั่งดูข่าวทางโทรทัศน์อยู่ที่บ้านก็ยังรู้สึกโมโหหากเป็นญาติของตัวเองก็คงต่อว่ากันอย่างหนักแม้จะเป็นญาติของตัวเองก็ตามเพราะเห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไม่ถูกต้องก็ว่างั้นนะครับเอาครับเขาก็ว่าถูกต้องเขานะก็ดังที่พระกิติกาก็ประกาศมาเป็นวัดตั้งนานแล้วมันไม่เป็นวัดเอาแล้วไปทำบุญที่ไหนไปทำบุญที่วัดเอาแล้วไม่ทำแล้วรู้เป็นวัดไปทำทำไมเอามันอยู่ที่ใจแน่แม่พูดหน้าจังหลังแหวนจัง ทำไมอย่างนั้นนะครับอีกข่าวหนึ่งครับไปที่ทางด้านของเอนไซม์ไบเอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บชนิดใดก็แล้วแต่ครับตอนนี้เอนไซม์มีบริการในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายแบบซื้อ2แถม1ทางด้านของกาแฟเพื่อการระบายครับกาแฟ DJ กินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AAD ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AAD ครับสบู่สมไรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับแล้วก็ทางด้านของสบู่สระผมเพื่อเส้นผมที่ลดการหลุดร่วงลดเรื่องของรังแคลดเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะครับนึกถึงทางด้านของสบู่สระผมครับและสุดท้ายตรงนี้กับผู้ที่ลุกขึ้นทั้งคืน3รอบ4รอบเข้าห้องน้ำเพราะอะไรต่อมลูกหมากท่านเป็นอะไรไหมเรื่องตับเรื่องไตท่านเป็นอะไรไหมครับเรามีน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ให้กับคุณครับ
8: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
0: ครับสุดยอดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยเฉพาะเรื่องของต่อมลูกหมากโดยเฉพาะเรื่องของตับโดยเฉพาะเรื่องของไตเพราะมีน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็นทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของสุขภาพร่างกายครับสนใจสั่งซื้อกันมาทั้งหมดทั้งมวลที่พูดถึงคือ08175774740817577474ครับไปอีกข่าวนึงครับเรื่องของและสุดท้ายครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิตามโครงการบัตรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมสั่งการให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องรีบดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงให้ถูกต้องซึ่งครม.ก็มีมติวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมามอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐและส่งข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วนายอันสิทธิ์บอกว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการผู้ว่าการจังหวัดทั้ง76จังหวัดมอบหมายและกำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐบาลด้วยการเร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วเพื่อให้การเข้าถึงสิทธิของประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเกิดประโยชน์กับประชาชนผู้มีคุณสมบัติอย่างทั่วถึงครับอ้าวก็อาจจะต้องได้รับการพิจารณากันรอบใหม่เนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังเพราะว่าที่ผ่านมาก็มันมีการผิดพลาดประเภทใดบ้างสารพัดเนี่ยนะครับอ้าวก็เชื่อว่าคงได้รับนะคงได้รับความเมตตาต้องบอกคงได้รับความเมตตาให้เข้าไปเป็นผู้เป็นคนจนต่อไปนะครับครับแล้วก็ทางด้านของมรสุมชีวิตไร้ทางออกชายวัย55อดีตเสาหลักของครอบครัววูบเส้นเลือดสมองแตกผ่าตัดเปิดกะโหลกกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนานกว่า8เดือนน้องสาวร่ำไห้ต้องยอมทิ้งงานทิ้งครอบครัวกลับมาดูแลพี่ชายแม่ที่เพิ่งเสียชีวิตไปก็ไร้รายได้แบกภาระหนี้นอกระบบกว่าแสนบาทหาเงินจ่ายดอกรายเดือนวอนผู้ใจบุญเมตตาต่อลมหายใจก่อนหมดหวังครับเป็นเรื่องของว่าที่ร้อยตรีคณิศรศรีสุขชาวบ้านตะเตาะตำบลตระแสงอำเภอเมืองสุรินทร์ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหลังป่วยด้วยภาวะเส้นเลือดในสมองแตกต้องเข้ารับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะส่งผลให้ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนานกว่า8เดือนแล้วเดินทางไปถึงบ้านพบว่าเป็นบ้านเก่าและค่อนข้างจะทรุดโทรมก็มีข้าวของเครื่องใช้นางสิริวรรณสารมโนน้องสาวก็กำลังเตรียมอาหารให้พี่ชายเน้นอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักอกไก่ปลาและถั่วแดงเพื่อช่วยดูแลสุขภาพและระบบขับถ่ายร่างกายอ่อนแรงแต่ว่าที่ร้อยตรีคณิศรก็ยังสามารถใช้แขนข้างขวาที่พอมีแรงตักอาหารรับประทานได้ด้วยตัวเองหลังรับประทานอาหารเสร็จน้องสาวก็จะช่วยทำกายภาพบำบัดให้ทุกวัน

0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงละ300บาทส่วนสามีของเธอก็ทำงานอยู่กรุงเทพส่งเงินมาช่วยเป็นครั้งคราวขณะที่พี่น้องอีก3คนก็ต้องช่วยกันตามกำลังแต่ละคนก็ต้องมีภาระของตัวเองครับโอ้โหก็เธอก็กล่าวด้วยทั้งน้ำตาว่าพอพี่ชายป่วยหนักตัดสินใจลาออกจากงานทิ้งครอบครัวที่กรุงเทพกลับมาดูแลแม่วัย85พี่ชายที่ป่วยติดเตียงมาดูแลแม่ได้6เดือนแม่ก็จากไปปัจจุบันเหลือเพียงพี่ชายที่ต้องดูแลเพียงลำพังครับทำกายภาพบำบัดให้พี่ชายแต่ละวันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะตนเองก็มีอาการบาดเจ็บที่แขนจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มก็เดินทางไปหาซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารให้พี่ชายเป็นประจำครับครับเอ้าใครพอจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปเนาะครับอันนี้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่สุรินทร์เหรอครับเป็นเรื่องของการที่หมู่11ตำบลตะแสงอำเภอเมืองสุรินทร์ครับผู้ที่เคยเป็นว่าที่ร้อยตรีคณิศรศรีสุขต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหลังเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตกครับดูแลกันนะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับคุณผู้ฟังเวลาหมดเวลาครับต้องลำลากันแต่เราอยู่กัน2ช่วงครับเดี๋ยวพบกันช่วงหลังอีกช่วงหนึ่งครับ
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกำลัง
6: ผมร
5: ู้
6: สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อไม่ตัวไหลติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน

0: คุณที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1จนกว่าของจะหมดโทรเลย098 329 9909 098 329 9909โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
3: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมฆคลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน
1: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชัชชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชัชชาโทร082591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
4: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: ให้ฟังกันสามเพลงรวดฆ่าฉันให้ตายแล้วก็ต่อด้วยเป็นโสดทำไมอยู่ไปให้เศร้าหงายซวงแล้วก็มาลูกสาวใครหนอนะครับเปลี่ยนทำนองเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปแบบเป็นรูปแบบของ AI ขับร้องถามว่านักร้องใครอ่ะ AIหน้าตา AI เป็นไงมีจมูกมีปากเหมือนก็คนเราปกตินี่แหละแต่เขาแต่งหน้าออกมาให้เป็น AI ถ้าเพลงไหนดังเนี่ยจะเอา AI ไปปรากฏตัวทำได้ไหมทำไม่ได้หรอกครับ นี่คืองานเพลงยุคใหม่กลับที่เปลี่ยนแปลงไปตามโลกวิวัฒนาการของอิเล็กทรอนิกส์ที่มันทันสมัยมากมายทำให้คนแต่งเพลงเป็นแต่งเพลงขายแย่มากันนะไม่มีใครซื้อเพราะ AI มันแต่งให้หมดผมก็แต่งเองได้เดี๋ยววันหลังจะออกอากาศ อยากให้มันออกมายังไงเราก็ร้องให้ฟังเดี๋ยวมันก็ไปเรียบเรียงเสียงประสานให้เรียบเรียงเสียงเพลงให้นี่ระบบ AI นะครับห้องอัดบันทึกเสียงก็ต้องปิดตัวเองเราใครจะไปอัดนะค่าใช้จ่ายก็เยอะซื้อเพลงมาแล้วต้องไปเสียห้องค่าห้องอัดอีกเสียเวลาอีกเดินทางไปอะไรอย่างนี้แต่นั่งอยู่กับบ้านเนี่ยให้ AI มันทำโปรแกรมให้เลยเมื่อวานผมก็ทำเพลงหนึ่งครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าวิวัฒนาการของความก้าวหน้ามันทันสมัยอีกหน่อยธนาคารก็ปิดตัวไปหลายๆธนาคารเพราะทุกอย่างไม่ต้องใช้คนแล้วระบบมันทำงานเองหมดนะฝากตังก็ไม่ต้องไปธนาคารโอนตังอยู่ในมือถือฝากกันอยู่ในมือถืออะไรเงี้ยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดหนังก็ไม่ต้องไปดูที่หน้าโรงดูในมือถือก็ได้ละครเดี๋ยวนี้มีทั้งละครแนวตั้งละครแนวตั้งก็คือละครมือถือนี่แหละมีสารพัดละครเลยไม่ต้องไปดูละครช่อง7ช่อง3แล้วดูละครนี่แหละอยู่ในมือถือเนี่ยนะครับผู้ฟังอ้าวเล่าสู่กันฟังครับกับช่วงเวลาของเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตต้องขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับ Ensign by Anectra Bio ครับตอนนี้ก็ยังสมนาคุณกันอยู่นะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ดูแลได้ทุกโรคครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลม อาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตาAND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474
0: หลับลึกหลับสบายจะต้องไม่ต้องลุกขึ้นฉี่บ่อยๆเพราะระบบขับถ่ายก็ดีเรื่องของหลอดเลือดหัวใจก็ดีเรื่องของตับไตไส้คือทุกอย่างในร่างกายเรามีสมุนไพรทั้งหมด9ตัวมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันมันเหมือนจะครอบคลุมได้แทบจะทุกโรคก็ว่าได้เรื่องของความจำเรื่องของสมองเรื่องของดวงตาครับเรื่องของกินไม่ได้นอนไม่หลับเบื่ออาหารครับโดยเฉพาะยามค่ำคืนเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็อยากจะหลับอยากจะสบายให้ยาวเลยคือเช้าขึ้นมาก็ตื่นด้วยความสดใสแต่มันไม่ได้เนี่ยได้ลุกขึ้นฉี่ได้ลุกขึ้นฉี่อย่างเงี้ยแหละครับระบบการทำงานมันสึกหรอไปเราก็เติมเต็มปรับสภาพด้วยน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อทั้งหมดทั้งมวลที่โฆษณามาเนี่ยก็คือ081-757-7474 081-757-7474ครับเพลงสนุกๆชวนชมครับ

อยากเจอคนจริงใจครับดวงตาคงทองแต่ AI มาขับร้องก็เพราะไปอีกแบบหนึ่งนะครับจากต้นฉบับวันนี้ให้ฟังกันเยอะๆพูดน้อยๆก็คงมาถึงช่วงสุดท้ายละเดี๋ยวส่งท้ายกันเลยนะครับคุณฟังครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการและซื้อผลิตภัณฑ์ในรายการนะครับโดยเฉพาะเรื่องสินค้าตัวใหม่ครับสินค้าน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็นเป็นสกัดออร์แกนิก 100% ผู้ที่นอนไม่หลับกระสายกระสับลุกๆนั่งๆ นอนทั้งคืนลุกเข้าห้องน้ำทั้ง3ครั้ง4ครั้งนี่เลยครับตัวนี้น้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% จะได้ประโยชน์กับการดูแลสุขภาพร่างกายพร้อมกับทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับส่งท้ายกันเลยครับคุณผู้ฟังครับวอลลุ่มฝากรักส่งท้ายกันครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณผู้ฟังช่วงเวลา6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งสำหรับวันนี้ลำลาด้วยเพลงนี้ครับวอลลุ่มฝากรักสวัสดีครับ

0: ประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook นะคะเราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังค่ะผ่านทางพอดคาสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้หลายคนติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่น่านอัปเดตกันนิดนึงนะคะวันนี้น้ำลดลงแล้วนะคะแต่ว่าที่อำเภอปัวยังหนักเพราะว่า3ตำบลในอำเภอปัวกว่า 4,000 ครัวเรือนตอนนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะคะเพราะว่าน้ำป่าซัดสะพานขาดความช่วยเหลือต่างๆที่จะเข้าไปเนี่ยก็เลยสะดุดนะคะและยังต้องติดตามเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ประกาศเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่23สิงหาคมต้องระมัดระวังนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าพื้นที่ตอนบนลุ่มน้ำน่านน่าจะมีฝนแม้จะไม่หนักเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ว่าดินยังชุ่มน้ำเพราะฉะนั้นก็จะมีความเสี่ยงกับการเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำลาดบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขามวลน้ำต่างๆรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่ำที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนฝ่ายปกครองวันนี้เปิดปฏิบัติการเรียกว่าลุยทลายเลยค่ะไปตรวจพบปืนหายจากระบบกว่า 2,255 กระบอกก็ลงพื้นที่ลุยที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะคาดว่าน่าจะมีกระบวนการเขาเรียกว่าออกใบป.3 ปลอมสวมสิทธิ์เข้าไปซื้อปืนซื้อเสร็จแล้วก็นำปืนออกนอกระบบวันนี้เขาเรียกว่าลุยทลายเครือข่ายนี้นะคะส่วนเรื่องของปมทุจริตสอบท้องถิ่นอันนี้ค่อนข้างร้อนแรงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีบางท่านได้เห็นข่าวว่าทางประธานกรรมาธิการของปปช.คุณอัศพลสันไตรภพซึ่งเป็นส.ส.ศรีสะเกษจากพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งเป็นรายการเชิงวิเคราะห์ข่าวแล้วพูดเหมือนทำนองที่ว่าเราพบว่าคดีสอบทุจริตคดีทุจริตที่สอบท้องถิ่นเนี่ยเหมือนจะมีข้าราชการระดับสูงเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วตอนนั้นเหมือนจะมีชื่อของนายนฤชาโคสาศิวิไลคนนี้เป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองด้วยวันนี้ประธานกรรมาธิการท่านนี้ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าพูดผิดบอกตอนนั้นเนี่ยได้ยินคำถามไม่ชัดก็เลยพูดผิดเพราะว่าตอนที่ให้สัมภาษณ์ในรายการน่ะอยู่ในพื้นที่ที่เสียงดังจึงฟังคำถามไม่ชัดวันนี้เลยต้องออกมาเคลียร์ให้ชัดๆเลยว่าอธิบดีกรมการปกครองนฤชาไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตวันนี้ให้สัมภาษณ์เลยนะคะที่รัฐสภานะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์

0: แท็กที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ที่ลุ่มน้ำน่านนะคะหลังจากที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายน้ำลดลงมาบ้างแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังกับฝนระลอกใหม่วันพรุ่งนี้นะคะซึ่งสถานการณ์ที่น่านหลายพื้นที่ใช้คำว่าเริ่มทรงตัวค่ะก็ระดับน้ำเริ่มทยอยลดลงแต่ว่าต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าฝนเนี่ยจะกลับมาตกเพิ่มในวันพรุ่งนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบอกว่าพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเนี่ยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือบริเวณอำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างซึ่งอาจจะมีฝนสะสมในรอบข้ามคืนเนี่ยค่ะ24ชั่วโมงเนี่ยประมาณ 50-70 มิลลิเมตรก็ตามรายงานบอกว่าดินในบางพื้นที่ยังชื้นสะสมจากฝนที่ตกผ่านๆมาช่วงก่อนหน้านี้นะคะทางหน่วยงานก็เลยแนะนำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นายกจะลงพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะคะไปติดตามเรื่องของการเยียวยาและการฟื้นฟูตอนนี้ที่อำเภอปัวระดับน้ำลดลงก็จริงแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยยังกลับเข้าที่พักไม่ได้กลับไม่ได้เพราะว่าที่พักตอนนี้เต็มไปด้วยโคลนค่ะเมื่อวานนี้อาจารย์เชษฐ์นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีต่อสายตรงถึงรัฐมนตรีกลาโหมนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญประสานค่ะขอทหารช่างขอเครื่องจักรหนักเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่นะคะเพราะว่าพอจะเข้าไปทำความสะอาดมันต้องมีเครื่องตักโคลนนะคะมันเยอะมากจริงๆทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยก็มีการลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานของจังหวัดพิษณุโลกนะคะเขาเรียกว่าอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติมีทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าแล้วก็ทีมสิงอาสานี่ก็ลำเลียงน้ำลำเลียงอาหารขึ้นโดรนค่ะแล้วก็บินผ่านสะพานที่ถูกตัดขาดเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านใน3ตำบลของอำเภอปัวตรงนั้นมีอยู่14หมู่บ้าน 1,466 หลังคาเรือนประชาชนกว่า 4,000 คนที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะว่าสะพานขาดก็น้ำเนี่ยซัดเอาสะพานฝายเจ้าอยู่ที่ตำบลวรนครพังเสียหายทั้งสะพานถ้านับดูแล้วเนี่ยตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นวันที่4แล้วนะคะดินก็สไลด์ถนนก็ซุดบางช่วงก็ขาดก็ไม่สามารถสัญจรได้ทางหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่32เข้าพื้นที่ร่วมวางแผนสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนทั้งการลำเลียงสิ่งของและฟื้นฟูเส้นทางโดยเฉพาะซ่อมสะพานถ้าซ่อมยังไม่ได้ช่วงนี้อาจจะต้องมีการก่อสร้างสะพานชั่วคราวใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะจะได้ลำเลียงของเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้สะดวกมากขึ้นเช้าวันนี้ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านค่ะอาจารย์เชนในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้อาจารย์เชนเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์แล้วก็ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะที่ประชุมก็รับทราบรายงานความคืบหน้ามีการจัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนกว่า700นายมาจากมณฑลทหารบกที่38เป็นทหารช่างแล้วก็มณฑลทหารบกที่34ถึง35มาพร้อมกับเครื่องจักรอุปกรณ์หนักต่างๆเอามาอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนทางรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์เชนะคะได้กำชับให้ตำรวจช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรในพื้นที่อำเภอปัวด้วยเพื่อให้เจ้าที่เนี่ยสามารถที่จะเดินทางเข้าไปช่วยเหลือในการบรรเทาทุกประชาชนได้อย่างทันท่วงทีแต่ว่าเรื่องของการฟื้นฟูกรมชลประทานมีการจัดส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมกับกำลังพลเข้าไปสนับสนุนภารกิจทำความสะอาดแล้วก็ฉีดล้างดินโคลนตามบ้านเรือนแล้วนะคะให้กรมโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดสรรความช่วยเหลือและก็การฟื้นฟูเนี่ยเป็นไปอย่างครอบคลุมนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงพม.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาดูแลด้านจิตใจของผู้ประสบภัยควบคู่กับการซ่อมแซมบ้านเรือนนะคะขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ลงพื้นที่ที่ปัวเหมือนกันไปช่วยทำความสะอาดคืนสภาพพื้นที่หลังน้ำลดครอบคลุมพื้นที่ตำบลศิลาแรงตำบลวรนครอำเภอปัวทั้งการขนย้ายสิ่งของที่มากับน้ำการทำความสะอาดพื้นที่รวมถึงการนำรถบรรทุกแล้วก็เครื่องจักรเข้าไปขนย้ายขยะ พวกสิ่งปฏิกูลเศษวัสดุเศษซากของที่มันพัดมากัดน้ำนะคะก็พยายามเคลียร์ออกไปแล้วก็เอารถน้ำเนี่ยเข้ามาฉีดน้ำทำความสะอาดถนนพื้นที่ตึกอาคารต่างๆนะคะประชาชนจะได้กลับเข้ามาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วก็มีการกำชับจากคุณเจเศษนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ต้องรอแล้วก็บอกว่าใช้กำลังคนกับทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่แค่ทางฝั่งของรัฐบาลที่ลงพื้นที่นะคะต้องบอกว่าทางด้านคุณเทกนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนนี่ก็ลงพื้นที่ค่ะมาพร้อมกับนายชาววิทย์อินน้อยนายเจริญอภิพัฒน์โกศลส.ส.น่านของพรรคประชาชนลงพื้นที่บ้านเฮียและบ้านเกร็ดตำบลศิลาแรงอำเภอปวนจังหวัดน่านนะคะคุณเทกก็บอกว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญเร่งด่วนคือการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานและส่วนราชการจากพื้นที่อื่นๆที่เข้ามาช่วยกันแต่สิ่งที่ยังขาดคุณเฮงบอกว่าสิ่งที่ยังขาดคือเรื่องของอุปกรณ์รองเท้าบูทไม้รีดน้ำอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นหากคนนอกพื้นที่อยากจะระดมสิ่งของเข้ามาช่วยเหลือนะคะก็คือช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้ค่ะเพราะอุปกรณ์ต่างๆรองเท้าบูทไม้รีดน้ำอุปกรณ์ทำความสะอาดเนี่ยจะช่วยได้มากลักษณะการท่วมปีนี้อาจจะแตกต่างจากปีก่อนๆ นะคะคุณเฮงบอกว่านี่คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเรนบอมซึ่งหากมีการสร้างอ่างเก็บน้ำจะมีส่วนช่วยชะลอและดักยอดน้ำตั้งแต่ต้นทางตามลำน้ำสายต่างๆได้ก็เลยฝากรัฐบาลลองพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณที่ต่อเนื่องและตอบโจทย์นะคะถ้าเกิดมีอ่างเก็บน้ำอยู่ก็จะช่วยชะลอได้สำหรับการที่มีรองนายกรัฐมนตรีและมีรัฐมนตรีลงพื้นที่มานอนค้างคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มีผู้บริหารมาลงพื้นที่มาเห็นปัญหาด้วยตนเองก็จะได้เข้าใจสภาพปัญหาในพื้นที่ได้ดีทีนี้อีกจุดนึงที่น่าห่วงคือวัดภูมินวัดภูมินอยู่ในตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนะคะวัดภูมินถูกน้ำท่วมวันนี้นายประสิทธิ์โนทะรองประธานกรรมธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมก็มาพร้อมกับคณะลงพื้นที่ที่วัดภูมินไปตรวจสอบสภาพพระอุโบสถพบความผิดปกติในพระอุโบสถในหลายจุดโดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกซึ่งพบรอยแตกร้าวกับลักษณะของการทรุดตัวของอาคารก็สร้างความกังวลถึงเรื่องของความแข็งแรงในโครงสร้างระยะยาวนะคะสำหรับวัดภูมินั้นถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านเป็นโบราณสถานที่สำคัญมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะพระพุทธรูปแล้วก็ชมจิตรกรรมฝาผนังล้านนาโดยเฉพาะปู่ม่านย่าม่านซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่ผ่านมาวัดภูมินก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายครั้งนะคะแม้ว่าน้ำเนี่ยจะไม่ได้ไหลเข้าไปภายในพระอุโบสถโดยตรงแต่ว่าการที่พื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยน้ำท่วมมันจะมีความชื้นสะสมอาจส่งผลกระทบต่อฐานรากและก็โครงสร้างของอาคารเก่าแก่ในระยะยาวได้ขณะที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงจำเป็นต้องให้วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถานเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดจึงเรียกร้องให้กรมศิลปากรรวมถึงหน่วยงานด้านวิศวกรรมและการอนุรักษ์โบราณสถานเร่งส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบโดยเร็วนะคะพร้อมกับจัดทำแนวทางการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบไม่ควรรอให้โครงสร้างเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแล้วจึงดำเนินการบูรณะขณะเดียวกันวันนี้มีการอัปเดตข้อมูลจากรองโฆษกรัฐบาลร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรพูดถึงคลิปคุณตาจายอุ่นมีอายุ78ปีชาวบ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปูจังหวัดน่านที่กำลังกวาดทำความสะอาดดินโคลนภายในบ้านหลังจากที่น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมสร้างความเสียหายแล้วก็มีการเผยแพร่ส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์รัฐบาลขอชี้แจงว่าคุณตาได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะไม่ได้ถูกละเลยหรือทอดทิ้งซึ่งทางหัวหน้า อุทยานแห่งชาติดอยภูคาไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณบ้านแล้วก็พื้นที่โดยรอบให้กับคุณตามีกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่38นายทหารพัฒนาของกองทัพไทยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกระจกเงาเข้าไปช่วยฟื้นฟูแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้คุณตาจายแล้วนอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดน่านยังได้มอบถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นให้คุณตาพร้อมกับติดตามความต้องการเพิ่มเติมโดยเฉพาะเครื่องนอนเสื้อผ้าและเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ฟื้นฟูบ้านได้หลังสถานการณ์น้ำลดนะคะก็เข้าให้การช่วยเหลือแล้วรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสำหรับพื้นที่อื่นที่ถูกน้ำท่วมตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วเช่นเดียวกันคือที่จังหวัดสุโขทัยนะคะหลังจากที่เมื่อวันที่19ที่ผ่านมามีฝนตกหนัก สูงถึง300มิลลิเมตรน้ำป่าเนี่ยหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนกระทบ2อำเภอคือศรีสัชนาลัย10ครัวเรือน50คนและก็สวรรคโลก61ครัวเรือน172คนยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะแต่ว่าทางจังหวัดยังคงเฝ้าระวังมวลน้ำจากตอนเหนือที่มาจากแพร่แล้วก็พะเยาซึ่งกำลังไหลลงมาคาดว่าน่าจะถึงประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องติดตามนะคะส่วนสถานการณ์ฝนในพื้นที่พิษณุโลกก็เริ่มคลี่คลายเหมือนกันระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังมีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่และคาดการณ์ว่าช่วงวันที่25ถึง17สิงหาคมจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางเยือนนิวซีแลนด์แต่ว่าปิดฉากแล้วนะคะเพราะว่าเย็นวันนี้เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
3: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิปเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: ภารกิจในวันสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีในการเดินทาง

ฐานความปลอดภัยนะคะนายกบอกว่าจะหลบออกไปก็หลบออกไปลำบากเพราะเขาเฝ้าหน้าห้องอยู่3คนในห้องก็มีคนเฝ้าอีก1คนนายกบอกแบบนี้ทำไมต้องตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการเชิญพี่น้องชาวไทยทุกคนมาพบกันที่โรงแรมที่พักแทนพร้อมกับจัดเตรียมอาหารเช้าดูแลอย่างเต็มที่นายกบอกว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นั้นถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากนะคะมีการวางกลยุทธ์และก็ลงนามข้อตกลง MOU เพื่อยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนทั้งด้านการค้าเศรษฐกิจวัฒนธรรมเทคโนโลยีและการลงทุนมีการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA อย่างเต็มรูปแบบนายกกล่าวยกย่องคนไทยในต่างแดนทุกคนบอกว่าไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดเช่นเจ้าของร้านอาหารไทยหรือแม้จะเป็นเชฟทุกคนเปรียบเสมือนเอกอัครราชทูตหรือทูตวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างชื่อเสียงสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดชาวต่างชาติให้สนใจประเทศไทยพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและรับฟังทุกปัญหาอย่างเต็มที่ขอให้ทุกคนรอข่าวดีในเร็วนี้เกี่ยวกับการที่สายการบินไทยมีแผนจะกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์อีกครั้งทางนี้นายกก็กำหนดการนะคะเดินทางกลับถึงประเทศไทยช่วงค่ำของวันนี้ละค่ะก็เป็นภารกิจเดินทางเยือนนิวซีแลนด์เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะส่วนเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นอันนี้ต้องเคลียร์หน่อยเพราะว่ามีการไปให้สัมภาษณ์ในรายการนึงแล้วก็ทำให้คนฟังเนี่ยเข้าใจว่าประธานกรรมาธิการปปช.เนี่ยบอกว่า อดีตอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเกี่ยวข้องกับทุจริตล่าสุดนะคะนายอัศพลสันไตรภพสสศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบก็คือกรรมการของปปช.สภาผู้แทนราษฎรนะคะให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งชื่อว่าเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ที่หลายคนมักจะแซวว่ามีพิธีกรเป็นหมาแก่กับแมวสาวเนี่ยนะคะโดยมีการสัมภาษณ์เรื่องของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมีชื่อของนายนฤชาโคสาศิวิไลซึ่งเป็นอธิบดีกรมการปกครองด้วยนั้นก็ชี้แจงว่าอาจจะพูดไม่ตรงพูดผิดแล้วก็ได้ยินคำถามไม่ชัดเพราะว่าอยู่ในบริเวณที่เสียงดังจึงฟังคำถามไม่ชัดโดยยืนยันว่าอธิบดีนฤชาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนายนฤชาเป็นผู้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งประธานและกรรมการร่าง TOR ใหม่ที่ตรวจพบการทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อปี64นำไปสู่การจับกุมปลัดเทศบาลนครราชสีมาซึ่งในการประชุมกรรมาธิการปปช.วันที่27สิงหาคมนี้จะมีการเชิญประธานร่าง TOR มาให้ข้อมูลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะขณะที่การประชุมคณะกรรมาธิการปปช.ที่ผ่านมาเลขาธิการของคณะทำงานข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของรองนายกประกรณ์นินทประพันธ์ก็ให้ข้อมูลบอกว่าในเวลา30วันที่ตรวจสอบเรื่องของการสอบทุจริตท้องถิ่นเนี่ยนะคะสอบทุจริตท้องถิ่นตอนนี้ผลสอบไปถึงระดับ10ระดับ10ก็คืออธิบดีแล้วก็มีข้าราชการท้องถิ่นกับคณะทำงานชุดนี้ซึ่งทำงานเสร็จสิ้นแล้วที่เหลือเป็นการทำหน้าที่ของปปช.ปปง.และปปป.นายอัศพลบอกว่าจากการไปศึกษาดูงานที่ DSI เมื่อวานมีการสอบถามคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่ามีนายหน้าตามต่างจังหวัดเช่นศรีสะเกษหรือไม่อธิบดี DSI บอกว่ามีการสอบปากคำผู้ต้องหาและผู้ถูกกล่าวหาครบถ้วนหมดแล้วแต่ประเด็นสำคัญคือขบวนการนี้ไม่ได้ทำครั้งนี้ครั้งแรกค่ะทำมาโดยตลอดซึ่งกลุ่มนายหน้าเหล่านี้จะรู้จักกับคนที่จะสอบในมหาวิทยาลัยทั้งหมดดังนั้นต่อให้ไปจ้างมหาวิทยาลัยไหนก็มีช่องในการติดต่อเพื่อทำการทุจริตทั้งหมดพร้อมกับย้ำว่าข้อมูลในวันนี้ยังคงสาวถึงแต่นักการเมืองท้องถิ่นยังไม่ไปถึงนักการเมืองระดับชาติแม้ในที่ประชุมดีไซน์ก็บอกว่ายังไม่มีข้อมูลมีเพียงข่าวอะไรเลยผมอยากจะขอให้ทางดีไซน์และปปช.ได้เชิญนายรังสิมันโรมไปให้รายละเอียดว่าข่าวที่เอามามีรายละเอียดอย่างไรเพราะเราไม่มีรายละเอียดตรงนั้นและปล่อยกล่าวหาบุคคลที่3เพราะว่ามันไม่เป็นธรรมกับคนที่ถูกกล่าวหาทางประธานกรรมาธิการปปช.บอกแบบนี้นะคะเรื่องของการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นส่วนเรื่องของปืนที่หายจากระบบ 2,255 กระบอกวันนี้ฝ่ายปกครองตรวจพบแล้วนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกคาดว่าน่าจะมีกระบวนการออกใบป.3 ปลอมเพื่อสวมสิทธิ์
ซื้อปืน

0: แล้วก็นำออกนอกระบบผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองค่ะนายศักดิ์ชัยโรจนรัตน์นำทีมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเข้าตรวจค้นสถานที่ตามหมายศาลของจังหวัดพิษณุโลกนะคะมีสถานที่ต้องสงสัยว่าเป็นขบวนการค้าอาวุธปืนโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเนื่องจากกรมการปกครองตรวจพบความผิดปกติของระบบอาวุธปืนของอำเภอเมืองพิษณุโลกที่เขาตรวจพบอ่ะเขาพบว่ามีผู้ที่มีใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลเรียกว่าแบบป.3แต่ไม่ได้นำมาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแบบป.4ใบป.3มีแต่ใบป.4ไม่มีข้อมูลนี้เกิดขึ้นระหว่างปี63ถึงปี69มีกว่า 2,255 ฉบับซึ่งเป็นพฤติการที่น่าเชื่อได้ว่าอาจมีการปลอมแปลงเอกสารราชการหรือลายมือเจ้าพนักงานเพื่อใช้ในการซื้ออาวุธปืนโดยมิชอบนำมาซึ่งการขยายผลเข้าไปตรวจค้นร้านจำหน่ายอาวุธปืนแล้วก็บ้านผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นนายหน้ากระบวนการค้าปืนเถื่อนยึดหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะคะเครือข่ายนี้คาดว่าทำกันเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนโดยร้านจำหน่ายอาวุธปืนร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยทราบว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าอาวุธปืนบางร้านอาศัยช่องทางเอาปืนสวัสดิการออกไปขายยังชนกลุ่มน้อยโดยอาศัยช่องทางชายแดนภาคเหนือซึ่งหลังจากนี้จะเร่งรัดขยายผลอย่างต่อเนื่องว่ามีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นเกี่ยวข้องมีส่วนรู้เห็นเพิ่มเติมด้วยอีกไหมหากพบว่ามีก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะไม่มีข้อยกเว้นส่วนความคืบหน้าเหตุยิงตำรวจตากใบเสียชีวิตวันนี้มีความคืบหน้าคือรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งว่าสามารถจับกุมส่งดำเนินคดีได้แล้ว9รายนะคะพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้ากรณีคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องจนสามารถระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย16รายนะคะโดยสามารถควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถามได้จำนวน13รายมีผู้เสียชีวิตด้วยเกิดจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่2รายแล้วก็มีผู้ที่อยู่ในระหว่างการหลบหนีอีกจำนวน1รายทราบชื่อแล้วนะคะชื่อนายอิสฮะสงวนนามสกุลโดยจากจำนวนผู้ที่เข้าสู่กระบวนการซักถามจำนวน13รายปัจจุบันปล่อยตัวกลับภูมิลำเนาแล้ว4ส่วนบุคคลที่พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้เจ้าที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายก็คือออกหมายจับไปแล้ว7รายสรุปภาพรวมค่ะมีผู้ถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว9รายเจ้าที่ยังคงเร่งติดตามผู้หลบหนีนะคะพร้อมกับขยายผลตรวจสอบผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องของการสนับสนุนหรือแม้แต่การอำนวยความสะดวกในการก่อเหตุอันนี้รวมหมดเลยนะคะรวบหมดเลยรวมถึงการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนใครที่ติดตามเรื่องของวัดป่าอดุญญารามวันนี้มีความเคลื่อนไหวค่ะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องกรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดินกับป้าดานะคะแต่ว่าเป็นประกาศจากพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุญญารามแจ้งงดใช้เมนเผาศพเป็นเวลา15วันเริ่มวันจันทร์นี้เพราะว่าปิดซ่อมแซมครั้งใหญ่ค่ะในรอบเกือบ10ปีทางพระครูก็แจ้งว่าการซ่อมแซมเมนในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวหรือกระแสสังคมนะคะเพราะว่าเมนของวัดเนี่ยสร้างและใช้งานมาเกือบ10ปีแล้วถึงเวลาที่ต้องซ่อมบำรุงตอนนี้ยังอยู่ในช่วงระยะเวลารับประกันทำให้สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทางวัดไม่ได้มีการประกาศเรียกรายเงินแต่อย่างใดนะคะการซ่อมแซมนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดใช้งานซึ่งกำหนดการจะเริ่มต้นวันจันทร์นี้แล้วก็ปิดปรับปรุงเมนเป็นเวลา15วันเพื่อให้ช่างเขาเข้ามาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานต่อไปทีนี้ถ้าเกิดญาติโยมประชาชนมีความประสงค์จะร่วมทำบุญกับทางวัดก็โอนเงินเข้ามาที่วัดได้นะคะวัดก็จะนำปัจจัยตรงนี้ไปใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ร่วมทำบุญต่อไป ขณะเดียวกันร่วมกับสภ.เมืองขอนแก่นบอกว่าหลังจากที่เจ้าที่ที่ดินจังหวัดขอนแก่นนำเจ้าที่ในส่วนงานที่รับเรื่องของนางบัวไขสอนสมุทรผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรีเข้าแจ้งความจากกรณีที่นายบัวไขนางบัวไขเนี่ยได้ยื่นคัดสำเนาโฉนดที่ดินก่อนยื่นคำขอออกใบแทนต่อเจ้าพนักงานที่ดินเมื่อ27กรกฎาคมซึ่งเดิมพนักงานเนี่ยนัดสอบปากคำเพิ่มเติมในวันนี้แต่ว่าเจ้าพนักงานที่ดินได้เลื่อนการให้ปากคำไปวันพรุ่งนี้แทนนะคะหลังสอบปากคำเจ้าที่ดินเสร็จเรียบร้อยพนักงานสอบสวนจะติดตามและพิจารณาหลักฐานทั้งหมดก่อนพิจารณาออกหมายเรียกนางบัวไขมาสอบสวนต่อไปและภายหลังสอบปากคำนางบัวไขแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการออกหมายเรียกพยานอีก2คนไปเป็นพยานให้กับนางบัวไขในวันที่ยื่นเรื่องขอออกใบแทนโฉนดที่ดินเอามาสอบปากคำด้วยเช่นเดียวกันหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศหวนชางเมืองอวกาศนานาชาติหวนชางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจากพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่PG9051เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:00 น.และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:20 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัตตฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระพิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มซึ่งมีด้วยกันหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้จะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระพิธรรมเก่าเมื่อนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระพิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อน
เวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ขออภัยค่ะพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 20 กันยายน 2569 เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและในเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกมลนาถ รุติดองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงลำดับที่23ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการดำเนินการก่อสร้างเพื่อเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและปลูกกาแฟเป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในพื้นที่นอกเหนือจากการปลูกเมี่ยงเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรปัจจุบันมีเกษตรกรสมาชิก295รายมีกาแฟเป็นพืชสร้างรายได้หลักโดยในปี2569สามารถสร้างรายได้กว่า56ล้านบาทควบคู่กับการส่งเสริมพืชทางเลือกได้แก่มะเขือเทศเชอรี่สีเขียวและมะเขือเทศเชอรี่3สีที่สร้างรายได้เพิ่มอีกกว่า1ล้านบาทส่งผลให้สมาชิกโครงการร้อยละ80มีรายได้สูงกว่าเส้นขีดความยากจนของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางนอกจากนี้ศูนย์ยังได้พัฒนาและผลักดันกาแฟตีนตกสู่การขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตพร้อมกับพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กาแฟโครงการหลวงแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำได้แก่การเพาะกล้าและการผลิตกาแฟกลางน้ำได้แก่การแปรรูปจนถึงปลายน้ำได้แก่การจำหน่ายและการตลาดผ่านร้านค้าสวัสดิการทั้งนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์แล้วกว่า 6,800 คนร้านค้าสวัสดิการสร้างรายได้ได้กว่า3ล้านบาทโดยในช่วงเช้าองคมนตรีได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสากลสันกำแพงตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกโดยมีแผนจะดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปกาแฟคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูงเป็นความร่วมมือด้านวิ
ชาการและการวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบการวิจัยและพัฒนาด้านกาแฟโดยใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแปรรูปประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อลดความสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพกาแฟสู่มาตรฐานกาแฟคุณภาพสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผลผลิตกาแฟได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมโรงผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมฮังการีซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยได้เน้นย้ำให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์กับหน่วยงานภาคีอย่างต่อเนื่องโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้นายสุรพิษกีรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้และการดำเนินงานด้านสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม270คนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอาทิการฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับโรงเรียนและชุมชนและกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ผ่านระบบสารสนเทศอีดูราการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการเรียนรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกิจกรรมเกมตอบคำถามและการประเมินความพร้อมเข้าสู่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายได้แรงถึงชีวิตจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยในปี2569ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ไปแล้ว 143,269 ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้วจำนวน 1,348 ตัวนอกจากนี้มีสถานสงเคราะห์สัตว์อีกหลายแห่งที่ดูแลสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมากอย่างเป็นระบบซึ่งการบูรณาการการทำงานร่วมกันจะนำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ศาลจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดต่างๆได้แก่วัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดโพธารามวัดสว่างวงวัดประชาสรรค์วัดบ้านใหม่สามัคคีวัดแคทรายจังหวัดนครสวรรค์และวัดบัลลังก์จังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 14:30 น.นางสาวมยุรีลิขิตสุนทรกุลและนางสาวฉันทนาสุวรรณประการและคณะบริษัทชานครวิศวกรรมจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดทวียนทวีกิจว่าที่ร้อยตำรวจเอกเกริกพลสุภเสรีภาพและคณะและนางสุนีศรีสรรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดตรงลานวัดโพธิบุพพารามวัดร่องฟองวัดทุ่งกวาวจังหวัดแพร่วัดทำเลทองจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าศรีอรุณจังหวัดหนองคายเวลา 17:00 น.มูลนิธิฮานนามซิงฮานบันกอสัจเทพและมูลนิธิสันติภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดต่างๆได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดพิชยยาติการามวัดดวงแขกรุงเทพมหานครวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีวนารามวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพลวงจังหวัดนครสวรรค์และเวลา 19:00 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกด้านเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอันเป็นรากฐานในการพัฒนาชาติบ้านเมืองจวบจนปัจจุบันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนบ้านกัตตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเกร็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรโดยมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและ
และที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชัยครามจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาโรงเรียนบ้านกะตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนเกตดินวิทยาจังหวัดนครราชสีมานางสาวมยุรีริขิตสุนทรกุลและคณะและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งเท่านั้นงดสวมเสื้อยืดคอกลมและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันและกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยผืนป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นดั่งพระแม่แห่งผืนป่าไทยในสารคดีใต้ร่มพระปรมีวันนี้เสนอตอนผืนป่าชายแดนความมั่นคงของแผ่นดินติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์พื้นป่าของแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในปัจจุบันได้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาพื้นป่าจนเป็นที่มาของคำว่าจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นด่านพระแม่แห่งผืนป่าไทย

0: ือแนวชายแดนพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเกี่ยวพันโดยตรงกับความมั่นคงของชาติเสียงเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งบินเหนือผืนป่าได้บอกเล่าถึงเส้นทางการทรงงานพระแม่แห่งผืนป่าไทยภายใต้แนวพระราชดำริที่ทรงมุ่งเน้นความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติทรงมุ่งรักษาผืนป่าไทยซึ่งเป็นปราการธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตราษฎรและปกป้องแผ่นดินไทยจากภัยชายแดนสู่หัวใจของประเทศ
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีมากที่ได้มีโอกาสมาพบท่านทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นกำลังของประเทศชาติเราได้อยู่แล้วในพื้นที่ที่ประเสริฐนี้มั่นคงและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรหลายอย่างสมควรแล้วที่ท่านทั้งหลายจะปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินนี้ด้วยชีวิตดังที่ท่านปกป้องป่าไม้นั่นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแสดงว่าท่านเข้าใจดีว่าป่าไม้ก็คือแหล่งน้ำของคนไทยเรา
0: ในอดีตพื้นที่เหล่านี้เคยเผชิญทั้งภัยจากการบุกรุกป่าและภัยเงียบจากขบวนการผิดกฎหมายข้ามชาติทั้งเส้นทางลำเลียงยาเสพติดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าการอพยพย้ายถิ่นฐานผิดกฎหมายแต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระแม่แห่งผืนป่าไทยทรงเล็งเห็นว่าคนและป่าต้องอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลพระราชปณิธานได้ถูกถ่ายทอดเป็นแนวทางสำคัญป่าคงอยู่คนมีอาชีพและได้ก่อเกิดเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อมนำแนวทางแห่งพระราชดำริเป็นภารกิจสำคัญเพื่อสนองพระราชดำริให้บรรลุเป้าหมาย
2: พื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ดูแลอยู่นะครับมีตั้งแต่ติดกับขอบชายแดนลงไปจนถึงท้องทะเลนะครับมีอุทยานต่างๆมากมายนะครับทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับตรงนี้พระองค์ท่านได้ทรงเล็งเห็นแล้วว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเหล่านี้นะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงมีปัญหาเรื่องของการยาเสพติดที่มันข้ามประเทศเข้ามานะครับในช่วงนั้นนะครับท่านเกิดมีพระรับสั่งนะครับให้ร่วมกับหน่วยทหารนะครับจัดตั้งเป็นโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระบิดาขึ้นนะครับในพื้นที่ขอบชายแดนของประเทศปัจจุบันนี้มีอยู่4-5แห่งนะครับ4แห่งอยู่ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็จะมีดอยปักกูดนะครับอาโจ้ไม่สวยอูแล้วก็ปางคองนะครับแล้วก็มีอีก1แห่งอยู่ที่บ้านมะโคะนะครับอยู่ที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตราดตรงนี้นะครับจะมีชาวบ้านเข้ามารวมกลุ่มกันตั้งเป็นหมู่บ้านเขาเรียกหมู่บ้านยามชายแดนทำงานร่วมกันระหว่างกรมอุทยานซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์
0: ราชดำริสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมหมู่บ้านยามชายแดนได้ถือกำเนิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากเป็นชุมชนต้นแบบที่รวมพลังของรัฐทหารและประชาชนให้กลายเป็นหนึ่งเดียวซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องชุมชนไม่ได้เป็นเพียงผู้พักพิงในป่าแต่ได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ผืนป่าจากผู้ที่เคยพึ่งพาทรัพยากรสู่ผู้ที่ร่วมกันดูแลรักษาจากแนวกันชนสู่แนวป้องกันประเทศ
2: ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่นะครับในการที่จะเข้าไปดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเขานะครับเอาเขามาเป็นช่วยเป็นยามนะครับช่วยการแจ้งเหตุต่างๆความมั่นคงชายแดนแจ้งเหตุเรื่องยาเสพติดที่จะผ่านเข้ามานะครับแล้วก็ช่วยดูแลพัฒนาความชีวิตของเขาให้เขาอาศัยอยู่ตรงนั้นโดยไม่บุกรุกทำลายป่าด้วยเป็นยามแจ้งเหตุให้กับฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นพระบิดาอันหนึ่งที่เป็นกุศโลบายสำคัญยิ่งของประเทศนะครับที่จะช่วยรักษาความมั่นคงของบ้านเราทุกวันนี้โครงการเหล่านี้ก็ยังดำเนินการอยู่ครับ
0: นี่คือกุศโลบายแห่งการพัฒนาที่ไม่ได้ใช้เพียงกำลังแต่ใช้ความเข้าใจและโอกาสเมื่อคนมีอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีป่าก็ได้รับการปกป้อง และเมื่อป่าคงอยู่ความมั่นคงของชาติก็อย่างรากลึกพื้นป่าชายแดนไม่ใช่เพียงเส้นแบ่งอาณาเขตแต่คือสายใยแห่งความร่วมมือระหว่างแผ่นดินกับประชาชนจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พลังของชุมชนที่ลุกขึ้นยืนเป็นยามแห่งแผ่นดินดูแลป่าปกป้องชาติและสืบสานมรดกอันล้ำค่าให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน
3: วันนี้ที่เป็นที่
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมการปกครองลุยตรวจสอบปืนเถื่อนพิษณุโลกหลังพบพิรุธใบป.3 กว่า 2,255 ฉบับสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
13: หรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
16: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
17: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
18: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
17: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
19: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
16: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ hey! เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
20: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: ฝ่ายปกครองตรวจพบปืนหายจากระบบ 2,255 กระบอกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกคาดมีกระบวนการออกใบป.3 ปลอมสวมสิทธิ์ซื้อปืนและนำออกนอกระบบคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
21: นายศักดิ์ชัยโรจนรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจค้นสถานที่ตามหมายศาลที่จังหวัดพิษณุโลกและสถานที่ต้องสงสัยว่าเป็นขบวนการค้าอาวุธปืนโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกสืบเนื่องจากตรวจพบความผิดปกติของระบบอาวุธปืนของอำเภอเมืองพิษณุโลกพบมีผู้ที่มีใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลหรือแบบป.3แต่ไม่ได้มีการนำมาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ซึ่งข้อมูลระหว่างปี63ถึง69มีถึง 2,255 ฉบับซึ่งเป็นพฤติการที่น่าเชื่อว่าอาจจะมีการปลอมแปลงเอกสารราชการหรือรายมือชื่อเจ้าพนักงานนำมาซึ่งการขยายผลเข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายอาวุธปืนและบ้านผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นนายหน้ากระบวนการค้าปืนเถื่อนโดยเครือข่ายดังกล่าวคาดว่าทำเป็นกระบวนการแบ่งหน้าที่กันทำโดยร้านจำหน่ายอาวุธปืนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าอาวุธปืนบางร้านอาศัยช่องทางนำปืนสวัสดิการออกไปขายยังชนกลุ่มน้อยโดยอาศัยช่องทางชายแดนภาคเหนือซึ่งหลังจากนี้จะเคร่งรัดขยายผลต่อเนื่องว่ามีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่หากพบมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
12: กองทัพเรือผนึกกำลังตำรวจน้ำสกัดอาวุธสงครามจากฝั่งตรงข้ามยึด AK-47 พร้อมกระสุนกว่า 24,000 นัดคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
22: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือร่วมกับตำรวจน้ำจังหวัดตราดขยายผลด้านการข่าวติดตามขบวนการลักลอบขนของเถื่อนทางทะเลจนนำไปสู่การจับกุมขบวนการลักลอบขนอาวุธข้ามชาติเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา19นาฬิกาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเป้าหมายบริเวณท่าเรือดิเรกตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดสามารถจับกุมผู้ต้องหาชายได้1รายพร้อมตรวจยึดอาวุธปืน AK-47 จำนวน2กระบอกซองบรรจุกระสุน102ซองกระสุนขนาด 7.62 มม.จำนวน 23,640 นัดและกระสุนขนาด 12.7 มม.อีก765นัดรวมกระสุนที่ตรวจยึดได้ 24,405 นัดพร้อมเรือสปีดโบ๊ท1ลำและรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง3คันขณะที่ผู้ร่วมขบวนการบางส่วนหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าขบวนการดังกล่าวใช้เรือสปีดโบ๊ทไปรับสิ่งของจากกลุ่มบุคคลชาวต่างชาติบริเวณกลางทะเลโดยลำเลียงสินค้องมาจากฝั่งประเทศกัมพูชาก่อนนำกลับเข้ามายังพื้นที่อำเภอแหลมงอบเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งสภ.แหลมงอบดำเนินคดีและขยายผลหาแหล่งที่มาจุดหมายปลายทางและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโฆษกกองทัพเรือระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาด้านการข่าวระหว่างกองทัพเรือตำรวจน้ำและหน่วยงาน
0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
23: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
24: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ควันชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าจดหมายเป็นหมันนะครับเพลงเก่าโด่งดังมากในอดีตนะครับควันชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ควันชัยเพชรร้อยเอ็ดเนี่ยเขาบอกว่าชอบดื่มสุรามากนะครับและเพลงของเขาแต่ละเพลงนั้นโด่งดังมากเลยทีเดียวนะครับอุบัติเหตุด้วยวัย32ปีเสร็จนะครับเป็นการสูญเสียนักร้องนะที่ลีลาและการร้องนี่สุดยอดมากๆเป็นนักร้องภาคอีสานนะนั่นก็คือชาวอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนนามสกุลทางการแสดงของเขาเลยคือวัดขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับส่งมอบให้ญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านรำลึกนึกถึงเพลงเก่าๆบรรยากาศเก่าๆกันกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเกไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงได้ไปไกลมากๆเลยส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นแต่ว่าสุภสิทธิ์จะทักทายจังหวัดต่างๆเหมือนได้ภาคกลางวันลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับสุภสิทธิ์เนี่ยขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยญาติเพียงยาไกลๆก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะล่าสุดนี้อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะตอนเหนือของภาคอีสานก็สั่งซื้อแล้วก็ฝังสุภสิทธิ์ด้วยในภาคกลางคืนและภาคใต้อำเภอปลายพญานะครับจังหวัดกระบี่ก็ฟังชื่นใจฮะทิศตะวันตกนะกาญจนบุรีฮะนะคุณป้าขายพยาบาลและทีมงานคุณป้าเนี่ยมากมายหลายท่านเลยก็ฟังอยู่แล้วก็ดื่มกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่เป็นที่ประทับใจด้วยนะครับทุกสถานที่ทุกจังหวัดครับฟังได้ที่ไหนก็ส่งใจไปถึงนั่นครับเราเจอกัน3ชั่วโมงครับชั่วโมงแรกเพลงเก่าไม่เวช้าคราเข้ากันไปวันนี้นำเพลงเก่าๆมาฝากกันเยอะพอสมควรเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองและชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3เนี่ยเพลงเพราะๆนะสายันสัญญาเนี่ยสันติดวงสว่างนี่จะไปไว้วันเอาไปไว้ในชั่วโมงที่3เนาะชั่วโมงแรกเอาเพลงเก่าๆที่อนุรักษ์ให้ยะเพียงจะได้ฟังกันนะครับติดตามรับฟังให้กำลังใจดีเจสุวสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงเรียกได้ว่ามีความสุขเต็มอิ่มเปี่ยมล้นกันเลยทีเดียวหลายท่านเหน็ดเหนียวเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจการงานในภาคกลางวันนะครับก็มาพักผ่อนหย่อนใจกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันในภาคกลางคืนนะครับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับญาติเพียงญาติหลายท่านก็นำไปทานแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลไวให้ผลจริงดีทุกสิ่งดีทุกอย่างก็ช่วยแนะนำด้วยและบอกต่อกันไปด้วยหลายท่านของใกล้จะหมดอย่างไรก็สั่งซื้อเพิ่มเติมหลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็สั่งซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นครับพูดสร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันในค่ำคืนนี้และทุกคืนนั่นคือสุดยอดสุนภัย 100% ไม่มีอะไรเจือปนเลยเป็นสุนภัยไทยแท้ๆ 100%ต้องยกให้สุดยอดสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองใบกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเขาบอกว่าต้องไปเติมกันหน่อยฮอร์โมนเพศชายหญิงที่มันลดลงนะครับแล้วก็หลายท่านมี
อาการปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบอกนอนหลับเนี่ยทำให้ผิวพรรณดีมีรานะความเครียดทิ้งไปทานยาสูตร1สุภสิทธิ์และวิชัยแล้วจะดีขึ้นบอกนอนหลับสบายรวดเดียวตื่นและท่านมีประวัติกำดันไขมันไปหาคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันเอายามาทานกันแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะอย่าลืมเอาสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นเอาไปทานด้วยเพื่อเสริมสร้างร่างกายท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะนะคืนความเป็นชายนะและท่านบอกว่าอายสิอายฝ่ายหญิงวันนี้คืนความเป็นชายสมชายไม่อายสาวแน่นอนเมื่อทานสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งสูตร2ที่ไว้พูดถึงเนาะและท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนน้ำมันวูบวับตามร่างกายทั้งจิตใจเลยนั่นคือฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่การผลิตแล้วก็หมดนะหมดประจำเดือนถ้าเกิดว่ามันหมดมากอันตรายมากไปพบปรึกษาหารือคุณหมอได้นะครับหรือจะเสริมสร้างเพิ่มเติมด้วยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นนี่แหละทุกท่านเลยทานเหมือนกันมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพเพื่อฟื้นฟูร่างกายทาน2แคปซูลก่อนนอนนะทุกๆวันแล้วจะดีขึ้นกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตร1ครับรู้จักสูตร1แล้วมารู้จักสูตร2กันบ้างเขาเรียกว่ายาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆบรรเทาการปวดเมื่อยชาวปลายมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสรรพางกายปวดเข่าเการูมาตอยอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินอ้วนไปผอมไปนี่แหละขับมึกมันในลำไส้นะครับแล้วก็หลายท่านท้องผูกเป็นพระดึก5วัน7วันยังไม่ถ่ายแต่ละทีเนี่ยโอ้โหถ่ายเป็นขี้กระต่ายมีปัญหาเยอะปัญหามากหลายท่านแหมสะสมของเสียในร่างกายนานแสนนานนะผายลมทีนะเหม็นกันไปทั้งบางฮะแต่ว่ากระถ่ายไม่ออกนะเพราะมันการสะสมของเสียในร่างกายเยอะเพราะเราทานเข้าไปของก็ค้างๆในกระเพาะในลำไส้แล้วก็ยังทานเพิ่มเติมไปอีกมีอาการเน่ามีการเสียอันตรายหลายท่านติดเชื้อในกระแสเลือดเลยหลายท่านมีปัญหาร่างกายเขาเรียกว่าขาดความสมดุลในร่างกายนะครับก็ทานนะ3แคปซูลก่อนหันเช้าเย็นรุ่งฟ้าโอสถนี่แหละจะดีขึ้นกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลกินเข้าได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขแน่นอนนะครับทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลานะหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าหลายท่านไม่มีเรี่ยวมีแรงหมดความหวังในชีวิตนะขึ้นบันไดไม่ได้เนี่ยก้าวขาไม่ออกเนี่ยทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนี่แหละนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีนะฮะสูตร1นี้มีสูตรภายถึง30ชนิดสูตร2 85ชนิดตามตำรับยาเอาไปทานแล้วดีต่อกายดีต่อใจราคาดีต่อกระเป๋าท่านอย่างแน่นอนเชื่อมั่นสุภสิทธิ์แล้วก็สั่งซื้อกันอย่างไหนใกล้จะหมดก็สั่งซื้อนะหลายท่านเอาไปทดลองก็สั่งซื้อกันนะซื้อสูตร1สักกระปุกสูตร2สัก1กระปุก700บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999 0836931999เดี๋ยวนี้ข่าวสารต่างๆเนี่ยสุภสิทธิ์นะอ่านแล้วก็มีแต่ความสะเทือนใจเพราะว่ามีข่าวสารทำใ
เสียชีวิตกันมากมายในวัยเรียนวัยศึกษาเยอะเลยนะฮะแล้วก็เด็กเนี่ยเสียชีวิตก็เยอะนะครับก็บอกเกิดเหตุสลดใจที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลังจากโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปจากกล้องวงจรปิดของร้านซ่อมรถแห่งหนึ่งซึ่งสามารถบันทึกนาทีอุบัติเหตุขณะรถพ่วง18ล้อสีเขียวเฉี่ยวชนและทับร่างนางสาวอริญญาหรือน้องกีวี่อายุ20ปีนักศึกษาชั้นปวส2วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์นั่นคืออีกปีเดียวก็จบการศึกษาได้รับปวสแล้วสามารถไปทำงานทำการได้นะครับจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับมีรูปของน้องเนาะแต่งชุดนักศึกษาเขาบอกเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนสายนางรองขาเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ช่วงระหว่างแยกกระสังแล้วก็แยกเซนซิริบริเวณจุดยูเทิร์นเพื่อกลับรถไปห้างบิ๊กซีโดยหลังเกิดเหตุคลิปจากกล้องวงจรปิดถูกเผยแพร่ออกไปสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ได้รับชมเป็นจำนวนมากจากการสอบถามนายธีรพัฒน์อายุ24ปีช่างซ่อมรถและก็ผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นเจ้าของภาพจากกล้องวงจรปิดเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตได้ยูเทิร์นกลับรถมาแล้วและอยู่ระหว่างพยายามเบี่ยงเข้าเลนซ้ายเพื่อมุ่งหน้าไปยังทางแยกกระสังหรือนางรองแต่จังหวะนั้นก็ได้มีรถพ่วง18ล้อสีเขียววิ่งมาด้วยความเร็วสูงก่อนเกิดการเฉี่ยวชนอย่างรุนแรงมีเสียงเบรกและกระแทกดังสนั่นจากนั้นรถพ่วงได้ทับร่างน้องกีวี่น้องกีวี่จนเสียชีวิตคาที่ท่ามกลางความนะท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ภายหลังเกิดเหตุวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนางสาวอริญญาดัทุยาวัฒน์นักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกและก็ซัพพลายเชนโดยระบุว่าวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนางสาวอริญญาดัทุยาวัฒน์นะครับซึ่งเป็นนักศึกษาแผนกวิชาโลจิสติกนะครับและก็ซัพพลายเชนขอให้ดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีและก็ขอเป็นกำลังใจให้กำลังแรงใจให้กับครอบครัวให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ด้วยความเข้มแข็งนะครับยิ่งไปกว่านั้นเรื่องราวของน้องกีวี่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนจำนวนมากเมื่อทราบว่าเธอเพิ่งเข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มได้เพียงไม่กี่วันโดยทั้งคู่มีความฝันที่จะสร้างอนาคตร่วมกันแต่กลับต้องมาพัดพรากจากกันอย่างไม่มีวันกลับขณะผู้ที่เป็นแม่ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกสาวคนเดียวของครอบครัวอย่างกระทันหันท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติเพื่อนและคนใกล้ชิดต่างร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องกีวี่เป็นจำนวนมากทั้งนี้เจ้าที่ตำรวจจะเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานรวมถึงภาพของกล้องวงจรปิดเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องและหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่สุภสิทธิ์นำมาฝากกับญาติเพียงญาติยาในค่ำคืนนี้นะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพครับส่วนวิซอนครับยัง4กล่องจาก 2,500 เหลือ2จาก 2,700 เหลือ 2,500 นะครับแล้วก็กาแฟเทนชัยกาแฟนั้นกล่องละ250บาทถ้าซื้อ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับสนใจสอบถามและสั่งซื้อทุพพิพันธ์เวชภัณฑ์โทรมานะครับ0836931999ครับมาถึงเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติครับพ่อลูกอ่อน

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาร์โรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: หลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออทำหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะจบจำได
1: ้เออเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยเพราะตังไม่อิดเออ
0: โอ้โห
1: ตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจเออ
1: จ้า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มนึงตั้งแปดหลังอ่ะ
0: โอ้
1: ก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี
0: ่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วป่าก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกอ่ะก็สั่งแล้วสิเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: ถอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องเขามา700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้จะตึงๆมันไม่ปวดการกินดันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: อ่ะ20กระปุกนะ
2: แล้วโอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ผมแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: ค่ะมันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันตามกว่าง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ลูกเยอะเลยนะ
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
3: ข
2: อบคุณครับคุณป้าสาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: โผล่เพลแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
5: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้าจ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: เออผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออเอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะ
4: อ
5: ยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นละของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
5: ครับ เนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: เอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือ
7: แล้วยาตาด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

0: แข็งเลย
1: ที่ว่า
0: เขาได้วิ่ง
1: เออพักกันไป
0: ใช่
1: เต่าหลับ
0: เต่าหลับเขาหลับปุ๊บชาวนาเขาไปเจอก็อุ้มกันไอ้กระต่ายขึ้นมาแล้วกระต่ายก็ฉกงูชาวนาตาย
2: มั่วนะแกเนี่ยเล่าเลยฉัน
3: หมดแล้วเนี่ยแกสองคนร้องกันไปก่อนได้ไหม
0: ทำไม
3: ปวดหัว

ยอดเพลงยอดยานหลายท่านบอกว่าเปิดทุกชั่วโมงเลยได้ไหมเนี่ยทีมงานนะโยงนะพงนะนงบอกเปิดแล้วฟังแล้วมันรู้สึกสบายใจหายห่วงไร้กังวลนะฮะสุภาษิตพยายามจะเปิดให้เยอะเท่าที่จะเยอะได้ฮะแทบจะเปิดทุกวันเนาะกับเพลงที่ชื่อว่านึกเอาช่อยนึกเอานายโยงนภงนานงนะครับวันนี้ฟังเพลงเก่าๆเพราะๆช่ำๆเลยนะครับสดใสร่มโพทองรุ่งโพทองฮะตอนนั้นยังใช้ชื่อร่มโพทองอยู่เลยสดใสร่มโพทองรุ่งโพทองกับเพลงที่ชื่อว่าเราคนจนคนดังลืมหลังกวายนะครับก่อนหน้านั้นพ่อลูกอ่อนชัยเมืองสิงห์นะครับแล้วฟังบทสัมภาษณ์นะยาเพียงเจ้ายาที่นำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทานแล้วเห็นผลได้ผลจริงดีเกินคาดนะป้าน้อมวิชานำพี่ชายคุณป้าน้อมนี่แหละไปรักษาติดเชื้อในสมองปรากฏว่าเชื้อหายกลับบ้านได้แต่ตามองไม่เห็นมืดมิดเลยป้าน้อมก็นึกได้ว่ามีวิสอนเอาไปทานปรากฏว่ามองชัดเจนแจ่มใจทุกวันนี้แจ่มใสทุกวันนี้ขับรถไปไหนมาไหนได้สะดวกและดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟด้วยนะป้าน้อมเนี่ยนะครับป้าสายวงจันทร์อินทานทุกอย่างของสุประสิทธิ์สุดหนึ่งสุดสองด้วยพี่เพทูลจันงามดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟและวิสอนด้วยแล้วก็ป้าบุญเหลือทำน้ำร้านเจหมูป่ามกอ่างทองนี่ขายทุกอย่างของสุประสิทธิ์เลยนะครับไปซื้อกันได้ช่วงนี้แกนสแกนคนละครึ่งได้ด้วยนะครับปิดเบรกในชั่วโมงแรกฐานเรือมาแล้วครับไปพักสักครู่ดื่มน้ำดื่มกาแฟทินชัยกาแฟและเจอกับชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะ

0: คือโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
1: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
8: ผมรู้สึกว่าถูกคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
9: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบ
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และต้นไม้ล้มขวางเส้นทางบริเวณทางหลวงชนบทก่อนถึงหมู่บ้านอีตองและกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลังเกิดเหตุหลายจุดค่ำวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นมาได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ตลอดจนการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขอให้พี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดและขอความร่วมมือไม่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตนเองขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือโทรแจ้งสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลจากประชาชนมีส่วนสำคัญในการช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประเมินสถานการณ์และลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังใช้สติไม่เข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงบริเวณทางหลวงชนบทก่อนถึงหมู่บ้านอีต่องอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะเมื่อวานนี้21สิงหาคมส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ต้นไม้ล้มขวางเส้นทางทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่สามารถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ส่วนอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีออกประกาศเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ทางเนื่องจากยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักกทม.จับมือภาคีเครือข่ายซ้อมใหญ่แผนรับมือแผ่นดินไหวจำลองสถานการณ์อพยพผู้บาดเจ็บหมู่จาก BTS สุรศักดิ์ส่งต่อโรงพยาบาลเลิศศิลป์อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
4: แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเริงแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมสังเกตการการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและระบบบัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัยจำลองกรณีเกิดแผ่นดินไหวณบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์และโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งการซ้อมแผนครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานรู้บทบาทและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วพร้อมประเมินว่าบุคลากรอุปกรณ์และทรัพยากรที่มีอยู่เพียงพอไม่โดยจำลองเหตุแผ่นดินไหวบริเวณสถานี BTS สุรศักดิ์ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากโดยทดสอบการทำงานร่วมกันของ BTS เขตสาทรศูนย์เอราวัณหน่วยกู้ภัยกู้ชีพและโรงพยาบาลเลิศศิลป์ตั้งแต่การรับแจ้งเหตุเข้าพื้นที่ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยคัดแยกผู้บาดเจ็บไปจนถึงการส่งต่อและบริการจัดการเตียงซึ่งในปีนี้กทม.ได้ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ในการซ้อมด้วยการจำลองสถานการณ์วิกฤตเหตุแผ่นดินไหวในเขตเมืองขณะมีรถไฟฟ้า BTS
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา
1: ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไพพงศธรครับกับเพลงที่ชื่อว่าไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงเยอะแยะที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่รอแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะและท่านบอกไม่หล่อได้อย่างไรแล้วมันคมเนี่ยเอาเป็นอันว่าหน้าตาพอไปวัดไปวาได้ตอนเพลนๆกันแล้วกันเนาะก็บอกว่าตอนเช้ามืดเนี่ยตะคุ่มอย่าไปเชียวนะเอาเป็นอันว่าไปตอนแสงสว่างนะฮะปรากฏตัวนี่แหละนะฮะไปทำบุญสุนทานกันบ้างนะตักบาตรทำบุญกันบ้างยัดเพ่งยัดยาหลายๆท่านนะครับหลายท่านก็ทำเป็นประจำหลายท่านก็ไม่มีเวลาสุภสิทธิ์นี่แหละไม่ต้องยกตัวอย่างใครแต่ว่าทำบุญก็คือทำบุญนะฮะก็ทำบุญทำกุศลนะบริจาคทานทำบุญก็อย่าลืมทำทานด้วยนะครับแก่ผู้ยากไร้แก่ผู้ด้อยกว่าแม้กระทั่งหมาแมวก็ได้บุญได้กุศลนะครับก็รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีค่ำคืนนี้3ชั่วโมงผ่านไปแล้วชั่วโมงก็เหลืออีก2ชั่วโมงรวมทั้งชั่วโมงนี้ด้วยชั่วโมงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับเพราะขนาดไหนอย่างไรฮะส่วนมากจะเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานกลางเก่ากลางใหม่ไม่ได้เปิดเพลงใหม่ๆมากมายเพราะเพลงใหม่ๆมันจะยาวมากโอ้โหนะเปิด 2-3 เพลงนี้หมดชั่วโมงเลยเป็นว่าเพลงกลางเก่ากลางใหม่นี่แหละไพเราะเพราะพริ้งจริงๆนะฮะฟังให้มีความสุขความสำราญนะครับและหยุดยาผิดพันเสริมอาหารและกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่เนี่ยอย่าลืมฮะของดีราคาถูกมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับหลายท่านนี้สงสัยมากบอกขายไปได้ยังไงอ่ะสูตร1สุภสิทธิ์ Revision เนี่ยสุภสิทธิ์ Revision พูดง่ายๆสูตร1กระปุกสีแดงเนี่ยคุณแผนนั่งพิมพ์ดั้งเดิมนั่นแหละที่เรียกว่าสูตร1แล้วก็สูตร2รุ่งฟ้าโอสถนะฮะดั้งเดิมก็คุณแผนนั่งพิมพ์สูตร2นั่นแหละบอกกี่ปีมาเนี่ยไม่เคยขึ้นราคาเลยแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นสุภสิทธิ์และวิชาและลูกฟ้าโอสถก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นราคามาโดยตลอดแม้แต่กระปุกบรรจุก็ขึ้นราคานะขึ้นราคาเยอะด้วยแต่ว่าสุภสิทธิ์ก็เอ้าว่ากันไปตามเรื่องตามราวนะขายไปนะฮะยาเพียงยาซื้อกันเยอะๆก็จะพลอยได้กำไรถ้าซื้อน้อยๆก็พอประคับประคองแต่ที่สำคัญของเราต้องดีด้วยนะของดีทำอย่างไรเอ่ยต้องไปทานถึงจะรู้ว่าดีฟังสุภสิทธิ์อย่างเดียวไม่รู้หรอกนะครับและที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาการขึ้นทะเบียนยาได้นั้นต้องโอ้โหผ่านขั้นตอนมากมายมีการตรวจสอบ อย่างเข้มข้นมีการใช้รังสีในการตรวจสอบนะแล้วก็มีตำรับยาไปยืนยันแล้วก็ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนยาได้นั้นก็ต้องมีใบประกอบโลกศิลปะเขาเรียกใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมนะแล้วก็ขึ้นทะเบียนยาโดยสุภสิทธิ์นี่แหละตามตำรับยานะครับได้ทะเบียนยาใหม่อยู่เสมอเพราะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์นะบทสัมภาษณ์ของพี่ละเอียดรุ่งเนี่ยพี่ละเอียดอยู่ตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาเนี่ยทานสูตร1สูตร2ของสุภสิทธิ์นั่นแหละสูตร1สมัยก่อนคุณแผนนั่งพิมพ์สูตร1สูตร2คุณแผนนั่งพิมพ์สูตร2ทุกวันนี้ก็สูตร1ก็คือยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลวิชันเรียกง่ายๆสูตร1นะบางทีเรียกยากจังเลยมีภาษาอังกฤษมาปนอยู่ด้วยเพราะว่าทางนะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกให้ใช้ชื่อเนี่ยชื่อนู้นก็ไม่ได้ชื่อนี้ก็ไม่ได้ใช้ชื่อนี้บอกว่ายืนยันว่าเจ้าของคือสุภสิทธิ์เนาะแล้วก็รุ่งฟ้าโอสถฮะรุ่งฟ้าโอสถบอกทำไมชื่อรุ่งฟ้าล่ะบอกสุภสิทธิ์นะรับรายการไปถ่ายอากาศเนาะเกี่ยวกับท้องฟ้านี่แหละ ก็รุ่งฟ้าโอสถนะฮะแม้กระทั่งเทียนฉายคอฟฟี่ฮะ
กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่มาจากภาษาจีนคำว่าเทียนฉายคือท้องฟ้าที่ใสสะอาดท้องฟ้าสีทองฮะจะเห็นกล่องเห็นไหมเป็นสีน้ำทะเลสีฟ้าแล้วก็มีสีทองด้วยนั่นคือความหมายนะฮะท้องฟ้าสีทองของอัมพายนั่นคือความสว่างไสวแล้วก็ผีพันเพื่อดูแลดวงตาวิซอนคือการมองเห็นรากศัพท์นี้เป็นจากภาษาสเปนคือการมองเห็นวิซอนหรือเขาเรียกมาวิชั่นนะทีวีนะทีวีก็เทเลวิชั่นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ออกเสียงเทเลวิชั่นอะไรก็วิชั่นเนี่ยมากมายครับวิชั่นก็แปลวิสัยทัศน์คือการมองเห็นนั่นคือว่าตาดีขึ้นแน่นอนเมื่อทานวิซอนเป็นรากศัพท์นะคือการมองเห็นที่ชัดเจนแจ่มแจ๋วสุภาษิตก็ออกแบบนะคือกล่องวิซอนเนี่ยจะเป็นสีหลากหลายเขาเรียกว่าสเปกตรัมนี่มี7สีถ้ารวมกันแล้วเป็นสีขาวเนี่ยนะเราจะรู้ได้อย่างไรฮะเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราจะเรียนวิทยาศาสตร์คือใช้แว่นขยายรับแสงแดดออกมาแล้วมีกระดาษรองจะเห็นเลยว่าแสงอาทิตย์เนี่ยถ้าผ่านแว่นขยายแล้วจะออกเป็น7สีฮะคือแถบสเปกตรัมก็คือสุภาษิตก็มาออกแบบกล่องตรงนี้นะครับนั่นคือมีที่มาที่ไปทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับคือผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับสูตรหนึ่งบนร่วงกายหญิงชายเวททองไว้กลางคนทุกเพศทุกวัยให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงท่านชายดีขึ้นอย่างแน่นอนนะเป็นสมชายไม่อายสาวและท่านหญิงก็ดีขึ้นนะหมดประจำเดือนแล้วก็ยังดีขึ้นผิวพรรณดีมีออร่านะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทแล้วก็สูตร2เป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดไม่เป็นยาระบายอ่อนๆจะได้ไม่ทุกข์ทรมานกันชาประมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่และท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกถ่ายยากถ่ายลำบากนะเขาบอกว่ายาตรงนี้มีสรรพคุณนะคือเป็นยาระบายอ่อนๆไม่ใช่ยาถ่ายนะคือช่วยปรับนะฮะเป็นการที่ทันสมัยมากๆฮะนั่นคือว่าให้ท่านถ่ายสะดวกถ่ายดีขึ้นไม่ใช่เป็นการถ่ายท้องถ่ายรุนแรงเพราะการถ่ายรุนแรงเนี่ยเขาเรียกว่าจะทำให้ไม่รู้ปิดรู้เปิดคือเป็นกล่อมอาจมอุจจาระของเราในภาษาแพทย์ไทยเขาเรียกว่าอาจมคือกล่อมไม่ให้เหลวไปไม่ให้แข็งไปแล้วก็นะให้การขับถ่ายสะดวกมาเป็นปกติเลยท่านท้องผูก7วัน5วัน10วันก็ยังไม่ถ่ายไม่อยากจะพูดจะคุยกับใครเลยมองแล้วหน้าเขียวตัวซีดเหลืองเขียวโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดก็สูงฤทธิ์สีดวงทวารหนักก็โอกาสเป็นสูงทุกสิ่งทุกอย่างฮะทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าหนักแล้วทาน2ส่วนรวมกันหนักแล้วคืออะไรแหละท่านรู้ดีว่าป่วยเลื้อนลังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นมาได้ไม่ได้ท่านติดเตียงสารพัดสารพันเนี่ยแล้วท่านมีโครงการจะผ่าตัดเข่าด้วยจะผ่าตัดหลังด้วยโอ้โหเขาบอกว่าเหมือนออกศึกสงครามเลยเนี่ยโดยเฉพาะผู้อายุสูงๆเนี่ยกลุ้มใจมากเลยจะเข้าการผ่าตัดเนี่ยบอกมันดีก็ดีเลยถ้าไม่ดีนะกลับมามันหนักไปติดเตียงยุ่งเลยวันนี้เราไปทานดู2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีจะสั่งสูตรเดียวก็ได้2สูตรก็ได้รวมกันมาก็ได้สารพัดแล้วแต่ท่านปรารถนาเลยนะมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงมากและปลอดภัยด้วยถูกด้วยดีด้วยมีอยู่จริงนะกับสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นเนี่ยกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี่แหละเอาเถอะได้กำไรขาดทุนอะไรก็ไม่รู้ละมันปนๆกันไปเนาะปนๆกันไปนะฮะ
แล้วก็วิซอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสุมิเนตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาอิงตาบอดสีตาบอดกลางคืนไหนเป็นเน็ตหรือถ้าโรคสวิตช์คอมพิวเตอร์วิชั่นซีโดมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆดูหนังฟังเพลงเล่นยูทูบเล่นทิกตอกปวดตาถึงสมองบอกคนเราไม่ควรเล่นเกินวันละ4-5 ชั่วโมงแต่ว่าจริงโอ้โหเล่นกันเป็นสักเป็น10 ชั่วโมงปวดตาสุดสมองหลายท่านไปลอกตามมาแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะจอประสาทตาสุมิเนตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกนี่แหละหลายท่านไปลอกมาแล้วต้อมันก็กลับมาอีกสารพัดนะหลายท่านปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลต้องดูแลรักษานะอย่าปล่อยเวลานานวันยากต่อการรักษาทานไม่เดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นพอจะเจ็ด3-5 วันที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลก็หายไปทานเป็นประจำตาสวยวาวเป็นประกาย1 กล่อง 900 บาทท่านได้1 เดือน2 กล่อง 1,800 บาทท่านได้2 เดือน3 กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1 กล่องทานได้เป็น4 เดือน120 วันภายในวันที่15 มิถุนายนเหลือ2,500 บาทส่วนกาแฟเหมือนเดิมกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยกล่องละ250 บาทสารสกัดอัดแน่นจัดเต็มจัดเต็มระดับพรีเมียมเป็นกาแฟดีแล้วก็ต้องอร่อยได้ร้างทองกับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนแฉกาแฟดื่มละวันละซองสองตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250 2 กล่อง 500 4 กล่อง 1,000 แถมให้1 กล่อง5 กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200 บาทยาเพียงยาครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยหาซื้อได้ตามร้านต่อไปนี้ครับร้านเจมูกป่าโมกอ่างทองรับคนละครึ่งด้วยนะร้านป้าเพลินป้าองค์กวาตาเย็นป้าประหารร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักการลบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่อสุนหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสมโรงร้านขังยาชุมชนโคกสมโรงบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพานิคมมีกาแฟเป็นหลักจีงวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีวิสซอนเป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยอกน้อยใจสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภสิทธิ์เลยโทรมาที่0836931999เลยท่านโทรเข้ามานึกชื่อยาไม่ออกบอกซื้อยาของตาประยูนน่ะตาประยูนของสุวรรณนี่ดังทั่วทั้งประเทศจริงๆคุณตาประยูนของสุวรรณเนี่ยเอาไปทานตั้งแต่อายุ93นะทานสูตร1สูตร2ปรากฏว่าร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงจนอายุครบร้อยแล้วเนี่ยอายุยืนด้วยนะบอกว่าแล้วก็ยังแข็งแรงขึ้นนะแข็งแรงขึ้นทุกวันนี้ยังทานอยู่นะนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันก่อนและชั่วโมงนะช่วงหน้าฮะช่วงหน้าจะมาให้ยัดเพียงยัดยาได้รับทราบยัดเพียงยัดยาบางท่านนะที่สั่งซื้อทุกพิวันเวชฟันกันเข้ามานะครับโทรมาดีเจสุภสิทธิ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่าง0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จัดสรรเพลงก่อนเนาะว่าจะจัดเพลงอะไรไว้รอท่าน นั่นคือเพลงนี้คอยน้องที่ช่องเมกครับมนแคนเก่งคุณครับ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

มนเคนกันคูนคอยน้องที่ช่องเมกะเพราะมากเลยเพลงนี้นะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยอดเพลงยอดยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์มีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่สุภสิทธิ์ขอรับสมัครทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่จำนวนมากนะครับ ช่วงเขายากหมากแพงเนาะนะช่วยอุดหนุนจุนเจือผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันเยอะๆนะครับฟังรายการด้วยนะครับแต่กาแฟเนี่ยโอ้โหขายดีมากๆนะครับบอกมันคุ้มค่าคุ้มเงินหลายท่านบอกว่าดื่มกาแฟตาดีจังเลยบอกโอ้โหอย่างนั้นตาดีเดี๋ยววิซอนก็ขายไม่ได้สิทำมันลึกๆขนาดโตขนาดอะไรเนี่ยต้องทานวิซอนนะมันปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลเนี่ยนะเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับโตต้องทานวิซอนถ้ากาแฟเนี่ยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะก็บอกว่ามันคุ้มค่าคุ้มเงินมันอร่อยด้วยสุภสิทธิ์มันช่วยหลายอย่างเอาตามใจปรารถนาของท่านนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศนะคุณพี่สำอางสุดงามดีเจสุภสิทธิ์เรียกว่าพี่เนี่ยแต่ท่านอายุเยอะแล้วท่านเป็นผู้อาวุโสเป็นนายทหารอากาศเก่านะฮะตะวันหดสำโรงท่าวุ้งลพบุรีทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยนะฮะวันนี้กาแฟหมดก็สั่งกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับแล้วก็คุณพี่นมแมวฮะชื่อน่ารักมากเมื่อก่อนนี้กินนมแมวเนี่ยนะเขาใส่อะไรล่ะใส่ขนมนมเนยนี่แหละสุภสิทธิ์เคยได้ยินอยู่นมแมวเกตวิทยาการนะครับบอกว่าตำบลสว่างอำเภอสว่างจังหวัดอุทัยสุภสิทธิ์ก็หาไปเถอะตำบลอะไรสว่างเพื่อสว่างคือตำบลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะสั่งกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณทวินบุ้ยเอี่ยมตำบลวังน้ำซับศรีประจันสุพรรณบุรีกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทยาเพียงชยาครับหลายท่านบอกว่าสั่งกล่องนึงได้ไหมถ้ากล่องเดียวเนี่ยโอ้ยสุภสิทธิ์มันจะต้องเสียค่าส่งด้วยสุภสิทธิ์ก็ไม่อยากเก็บเนาะอยากให้สั่งสัก2กล่อง500แล้วก็ส่งให้ฟรีแล้วสุภสิทธิ์ไม่มีเงินน้อยไม่คอยวาสนาหรอกนะแต่ว่ามันไม่คุ้มเนี่ยยัดเพ่งยัดยาครับบวกไป50บาทเนี่ยก็กลายเป็นกล่องละ300สุภสิทธิ์ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยากให้ซื้อ2กล่อง500เนี่ยก็ได้กล่องละ250นะส่งให้ฟรีนะครับคุณป้าละไอสิงหาภิสารตะวันบ้านแพรกอำเภอบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยาเชื่อมั่นทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยวิซอนก็ทานกาแฟก็ดื่มแล้วก็ขาดไม่ได้เลยเนี่ยบอกว่าป้าเชื่อมั่นเหมือนคุณตาประยูนแหละเพราะว่าคุณป้านี่แข็งแรงมากมีโรคภัยประจำตัวก็ตามทีทานแล้วมันมีความสุขอ่ะนะฮะสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทแล้วก็สุภสิทธิ์โอ้โหโปรโมชั่นนี้ก็จัดอยู่ไม่ยอมถอยเลยแม้แต่ว่าการผลิตจะสูงขึ้นฮะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นหมดนะก็สุภสิทธิ์ก็ยืนยันราคานี่แหละ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถัวกันไป อย่าคิดเยอะฮะตำบลบ้านแพรกเผื่อบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยาฮะลูกค้าเก่าเจ้าประจำเลยคุณป้าไลซึ่งหาไปสารท่านอายุเยอะมากแล้วนะครับบอกว่านี่แหละแฟนรายการของสุภสิทธิ์สวยมากมาพูดมาคุยกันแรกๆก็อดโอยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็อยู่กันมาอายุยืนด้วยนะครับคุณพี่สุรภารักษาเมืองตำบลพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทชื่นชมกาแฟเทนชัยคอฟฟี่มากบอกไม่ค่อยประกาศชื่อให้เลยนะบางทีก็ประกาศนะช่วงจังหวะนะจังหวะพี่ไปตามธุระอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ พยายามประกาศบ่อยๆกันแล้วกันคุณพี่สำลีกงฉินบอกยังทันอยู่นะวิซอนกับโปร4กล่องจาก 2,700 เหลือ 2,500 นะครับกล่องเดียวก็สั่งได้นะ2กล่องก็สั่งได้นะครับส่งให้ฟรีด้วยตำบลหนองแม่ไก่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองวิซอน4กล่อง 2,500 คุณป้าขายพยาบาลกลางคืนนี้ฟังกันทั้งหมู่บ้านเลยนะเพราะว่าพี่น้องญาติสนิทพี่สหายคุณป้าขายพยาบาลอยู่ตำบลดอนแสลบอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีสั่งในนามของป้าขายพยาบาลแล้วก็ไปแบ่งกันกาแฟ
จัดเป็น2ชุดนะชุดละ5กล่อง 1,000 บาท2ชุดก็ 2,000 นะครับคุณชอบทิพย์คล้ายเอี่ยมตำบลหนองโดนอำเภอหนองโดนสระบุรีสุด1 1กระปุกสุด2 1กระปุก700บาทพี่วันดีศรีประภัยทานทุกอย่างของสุภาษิตเลยนะท่านจะฟังถึงชั่วโมงที่3เวลาพี่วันดีศรีประภัยเนี่ย อยู่ใกล้วัดป่าโคตำบลหันตราพระนครสิทธิยากาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณพรพาเงินพันพอวิสอนถึงนะซื้อให้คุณแม่นะคุณแม่ฟังอยู่ฟังสุภาษิตโดยตลอดตำบลห้วยหอมตาครีนครสวรรค์บอกสั่งกาแฟไปเพิ่มเลยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าพูนศรีคำวีระบอกส่งให้น้องสาวรับได้ไหมก็ส่งในนามของน้องสาวตลอดที่ทำงานอยู่อบต.นะส่งในนามของอบต.นะที่หนองปลาหมอนะครับป้าพูนศรีคำวีระอยู่หนองแคสลับบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณแม่เลยคุณแม่คุณสุพจน์ทับทิมทองตะวันมงคลทำนิมิตสามโก้อ่างทองก็บอกว่าแม่สุพจน์นะโทรมาอีกหมายเลขหนึ่งนะฮะบอกว่าสั่งสูตร 1-3 กระปุกสูตร 2-3 กระปุกแล้วก็วิซอนดูแลตรงตา1กล่องทั้งหมดก็ 2,300 บาทป้าน้องวิชานำโปรดิวเซอร์ของเราฮะพรีเซนเตอร์โพชัยอินบุรีสิงห์บุรีวิซอนดูแลตรงตาอีกมากมายเลยท่านสุภสิทธิ์ยกย่องเป็นประกันในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมา0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับมาถึงเสียงร้องของไม้พิรมพรความคิดถึงกำลังเดินทางสุภสิทธิ์จะชอบบอกหมายเลขโทรศัพท์เร็วฮะไม่มีจังหวะจะโคนนะรีบอยากจะเปิดเพลงยังไงเลยท่านก็พยายามจดนะ0836931 0836931999นะครับนี่มีบทสัมภาษณ์ด้วยนะสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2รุ่นฟ้าโอสถในคำสัมภาษณ์ของพี่และอีเทียรลุงจะบอกคุณแผนนางพิมพ์นะครับแต่ว่าเป็นยาตัวเดียวกันครับ

0: ุณภาพดีนะครับกาแฟชินชัยคอฟฟี่พี่ใบเกียรติ ทีละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยยิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: มาสะใจนิ้วล็อกเนี่ยนะครับรักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
1: า
0: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ้
1: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเก้าก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เก้าก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เก้าสงบเลยแหละครับพี
1: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เน
0: า
1: ะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่ไอ้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน
0: ้
1: องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณที่ละเอียดเจียรันลุ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัยจังหว
1: ั
0: ด
1: 9/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: ป้าสำลิดจ้า
3: ป้าสำลิดสีสำลานนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต้อ
3: ต้อมองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: จูงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอนตำทางไปเข้าห้องน้ำห้องซ่วมอ่ะสบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะกินของสุภสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช
3: ่เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนแต่แม่ถ้าไม่ดีจริงเนี่ยป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: ป้า
2: คงไม่สั่ง
3: เนาะเพราะว่าดีขึ้นนะแล้วมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเน
2: า
3: ะผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
2: จ้า
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
2: ู่
3: นะคร
2: ับ สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ
4: คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเตียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเตียนฉ่ายคอฟฟี่ดีไหมจ้าคุณอ่ะ
5: กินดีมาก
4: รสชาติดีนะ
5: รสชาติดี
4: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
5: แล้วผมเข้าไม่ดับก็ไม่ร่วง
4: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
5: โพทอง
4: อำเภอโพทอง
5: ตำบลยางชาย
4: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาใจดีใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
5: พูดดีมาก
4: ชอบฟังใช่ไหมล่ะ
5: จ้ะ
4: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
5: ฟังทุกวัน
4: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
5: จริงจ้ะ
4: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
5: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
6: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
5: ให้นั่นดิ
4: เอาได้สิเดี๋ยวมา
5: ส่งมาเลย
4: เดี๋ยวส่งตามมาให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะ ตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
6: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

สอนสินชัยครับกับเพลงที่ชื่อว่าส่งข่าวสาวเลยเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะมีเพลงปิดเบรกในชั่วโมงที่สองนี้แต่เกรงว่าจะไม่จบเพลงฮะแต่ก็ฟังนิดฟังหน่อยต้องขอประทานอภัยกันแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้จัดเต็มวันถัดไปนะครับ

ได้ฟังนิดเดียวฮะเดี๋ยวยกยอดเพลงนี้เอาไปชั่วโมงหน้านะครับถ้าจบไม่จบอยู่ที่การเวลานะครับแล้วพักดื่มน้ำดื่มถ้าดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟกันสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ให้ฟังอีก1ชั่วโมงอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนอีกสักครู่เจอกันนะ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอ

0: ทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
4: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
5: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
9: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโ
8: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
9: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
10: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
11: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
12: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาม
13: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
14: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
15: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
16: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
17: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สาวแย้เจติยากับเพลงที่ชื่อว่าสาวเลยอย่างรอนะครับนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับแล้วก็ขอบพระคุณยะเพียงยะยาหลายต่อหลายท่านฟังตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3แล้วน่ารักมากๆเลยหลายท่านก็หลับๆตื่นๆหลายท่านหลับไปแล้วก็ตื่นมาฟังอีกหลายท่านก็จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านบอกว่าเก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจดไว้แบบแข็งแกร่งแข็งแรงเลยเก็บในสมุดเอาฐานไปเขียนติดข้างฝาไว้แล้วฐานหุงข้าวอะเดี๋ยวนี้ยังมีไหมมีนะที่บ้านสุภสิทธิ์เนี่ยยังมีฐานหุงข้าวนะข้างบ้านเขาไปเผาฐานเนาะก็เลยขอเขาไว้อะเขามาเก็บโรงฐานใกล้ๆบ้านยามแก๊สหมดกระทันหันอะไรหมดกระทันหันเนี่ยฐานช่วยได้นะฐานช่วยได้นะแต่ว่าขั้นตอนในการเผาเนี่ยก็ไปหาไม้ยากมากเดี๋ยวนี้ก็คงต้องโค่นแบบต้นมะขามเทศอะไรประมาณเนี้ยต้นสะเดาที่พูดไปเนี่ยไม่รู้ว่าเอามาเผาถ่านได้หรือเปล่ามะม่วงเนี่ยมะม่วงที่มันแล้งเนี่ยยืนต้นตายเนี่ยเขาก็เอามาเผาถ่านนะครับก็เป็นว่าถ้าเกิดไปซื้อเนี่ยสุภสิทธิ์เคยผ่านไปโอ้โหแพงมากเลยนะเดี๋ยวนี้กระสอบถึงแพงมากเป็นถุงๆเนี่ยถุงละ 20-30 บาทถุงนี้เดียวฮะเดี๋ยวนี้เขามีการผลิตขายนะรุ่นพี่ของสุภสิทธิ์นี่แหละเขาเอาป่นยังไงของเขาก็ไม่รู้ทำเป็นบล็อกๆนะแล้วก็มาจุดนี้ไฟแรงมากซึ่งก็ราคาพอสมควรแหละนะครับพูดยังไงนะเข้ามาถึงฐานได้เนี่ยเอาเป็นว่านะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะครับยัดผิงจะยาครับก็ให้กำลังแรงใจกันมาทุกค่ำคืนนะชื่นใจอ่ะพอตื่นมาเนี่ยยัดผิงจะยาหลายท่านเลยโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อกาแฟเทนชายคอฟฟี่ด้วยบางทีก็สั่งกล่องเดียวก็มีแต่ว่าเขาบวกเพิ่มอย่างอื่นนะเอาวิซอนด้วยหรือจะเอาสูตร1สูตร2ด้วยอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยส่งได้ถ้าเกิดโดดๆเนี่ยกาแฟกล่องเดียวเนี่ยอย่าหาว่าใจร้ายใจดำเลยสุภสิทธิ์ส่งให้ไม่ได้ต้องซื้อ2กล่องนะเดี๋ยวนี้เขาจะส่งอะไรก็เพิ่มหมดละขึ้นกันหมดละสุภสิทธิ์ก็มันด้วยใจจริงๆอ่ะนะก็คือต้องการบริการยัดเพียงยัดยาเนี่ยค่าจัดส่งและแทบจะไม่เสียเลยฮะเดี๋ยวจะหาว่าสุภสิทธิ์ส่งฟรีหรือไงเนี่ยไม่เสียค่าจะส่งหรือไงบริการจะส่งให้ฟรีเนี่ยนี่แหละสุภสิทธิ์ก็ควักเงินเท่าคนอื่นเขานั่นแหละในการจัดส่งอ่ะนะครับราคาก็ไม่เพิ่มนะฮะของก็ขึ้นมามันด้วยใจจริงๆนะสุภสิทธิ์บอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเนี่ยมันด้วยใจจริงๆแล้วก็ผลิตแต่ละอย่างนั้นมาตรฐานจริงๆไม่โกหกไม่จกตาใส่ก็ใส่จริงๆสารสกัดทุกสิ่งทุกอย่างมันล้นแต่ดินและแพงเนี่ยสุภสิทธิ์ต้องการแบบว่าได้รับคำชมเชยฮะนะอยากได้หน้าว่างั้นเถอะอยากได้กาแฟดีจริงๆเลยเนี่ยอะไรอยากได้ยินคำเนี้ยวิซอนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นจริงๆนะเนี่ยสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วก็ทานแล้วมันแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นจริงๆนะเนี่ยไม่โกหกไม่จกตาเลยไม่ได้หลอกลวงหลายท่านเนี่ยสุภสิทธิ์ฟังครั้งแรกนะท่านพระอาจารย์นะฮะอยู่ปราจีนบุรีฮะตาท่านไม่เห็นเลยนะทานมาทั้งหมดบอก30กว่ายี่ห้อนะไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรบ้างไม่พลาดพิงใครนะจากปากจากใจของหลวงพี่เนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยท่านไม่โกหกเราหรอกนะฮะบอกว่าพอมาทานวิสซอนเนี่ยสั่งวิสซอนเนี่ยหลวงพี่ไก่ฮะวัดบึงตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีอ่ะนะ
โทรศัพท์ไปถามท่านได้นะเดี๋ยวบอกโทรศัพท์ดีไม่ดีไปคุยกับท่านแล้วท่านอาจจะบอกช่วยซื้อวิซอนถวายพระอาจารย์บ้างเถอะ086-373-7724เนี่ยนะท่านก็รอการถวายวิซอนเหมือนกันนะพระสงฆ์ข้าจ้างบางทีก็หาเงินหาทองยากนะแล้วก็หลวงพี่ที่วัดที่ผักไห่อ่ะลืมชื่อท่านแหละท่านก็ตาดีฮะท่านทานวิซอนนี่แหละพอรู้โปร4 กล่อง 2,500รีบโทรมาใหญ่เลยนะฮะก็บอกว่าตาท่านก็มาดีด้วยวิซอนนี่แหละนะฮะก็เป็นอันว่าสุภสิทธิ์จึงมั่นอกมั่นใจว่าของเรานี่ใส่เต็มสูบเต็มสูบเนี่ยสูบแล้วก็เต็มสูตรเนี่ยตาถึงดีฮะเหมือนกาแฟนี่แหละต้องใส่จริงๆฮะเพราะวันเวลาเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราใส่จริงหรือเปล่าเขาเอาไปดื่มแล้วมีสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือเปล่ากาแฟเทียนไฉคอฟฟี่เนี่ยนั่นคือบ่งบอกถึงสรรพคุณอันแท้จริงเหมือนกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่เหมือนวิซอนนี่แหละดูแลตรงตาถ้าเราใส่สารจัดเต็มอัดแน่นไปเนี่ยตาก็ต้องดีขึ้นเหมือนสูตร1สูตร2สุภสิทธิ์เลยวิชั่นเนี่ยเอาไปทานแล้วดีสมคำล้ำลือสมคำโฆษณาตรงนี้แหละสุภสิทธิ์เลยมั่นอกมั่นใจนะซื้อกันทุกสิ่งทุกอย่างมีโปรโมชั่นนะครับคงจะบอกกล่าวกันแล้วในชั่วโมงที่1ที่2ชั่วโมงนี้ไม่บอกกล่าวอะไรมากแล้วฮะพรุ่งนี้โทรมาสอบถามให้ซึ่งสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อสุภสิทธิ์0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างเลยขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายทุกหมายเลขพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าองค์แก้วตัดเอ็นประหันตัวแทนจำหน่ายด้วยนะและทานของสุภสิทธิ์ด้วยแล้วก็ป้าจุกบ้านครอบป้าสมบูรณ์สมัยช่างทองบ้านเสาธงบางประหันและยะเพียงยะยาแถบตันเอ็นบางประหันนะฮะและก็ป้าเล็กบางคันหมากป้าเล็กโคโขเท่าป้าเล็กโกมินวัตตรีนรงจะโยชยุอ่างทองพิไลฮิรันรุ่งโดนเข้ามาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยานะพี่เพชรทุนจันงามนะอยู่อ่างอยู่โพทองอ่างทองแล้วก็พี่ละเอียดเทรันรุ่งโดนเข้ามาอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาพี่เสน่ห์แต่งงานตกปลาตายเพื่อนรุ่งบุรีหลายๆท่านป้าชวีโพธิสุภาพวงศ์วังอาทาบุ้งโอ้โหรู้จักกับสุภสิทธิ์มานานบอกป้าย่ำแย่เลยสุภสิทธิ์นะตอนนั้นท้อแท้ละเดี๋ยวนี้พอดื่มกาแฟเทียนชายคอฟฟี่ไปเรื่อยๆหยุดยาในรายการบอกโอ้โหอายุยืนฮะอายุยืนบอกว่าอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมอะแต่ว่าเชื่อว่าแข็งแรงขึ้นฟังรายการสุภสิทธิ์ด้วยก็หัวใจฟูด้วยมีความสุขด้วยนะครับแล้วก็คุณลุงพลมาธารลักษ์ตำบลบ้านอินเพื่อมังทองป้าแปลงรถแสงแก้วตักฟ้ากัญญาตากฟ้านะครับนครสวรรค์ป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวราดาสองนิคมสร้างตัวนี้เมืองลพบุรีนะคุณลุงพลมาธารลักษ์ตะวันบ้านอีเดพึ่งเมืองทองและทุกท่านเลยที่ฟังรายการตรงนี้นะครับทุกท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจด้วยดีเสมอมาและหวังว่าจะเป็นกำลังแรงใจตลอดไปเรื่อยๆพรุ่งนี้7 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999เพลินเพลงเพราะๆต่อกันไปเลยนะครับยอดรักสลักใจโชคดีที่รักและตามไปด้วยฝนธนสุนทรให้พี่คนเดียวแล้วก็มีเพลงเพราะรอท่านอยู่เดี๋ยวสุภสิทธิ์จัดเพลงให้แวบหนึ่งนะครับไม่ว่าฟังข่าวที่แก้วเนี่ยมีญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่ตำบลอบธมอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองเคยขอในช่วงนี้ฟังข่าวที่แก้วเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะส่งให้นะครับแล้วก็รักพี่ที่ใจนิตยาเปิดปัญญานะครับแล้วก็มีเพลงสนุกสนานของเพลินพรมแดนรอท่านอยู่นะครับและก็สันติดวงสว่าง
รอท่านอยู่นะครับเพื่อเพลินเจริญใจกันต่อไปเลยให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่มีความสุขอีกคืนหนึ่งของญาติเพ่งญาติญาติทุกๆท่านและพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมนะโทรมาที่สุภสิทธิ์0836931999แนะนำบทเพลงก็ได้ถ้ามีเดี๋ยวจัดให้หรือจะซื้อหยูกยาผีพันเสริมอาหารและกาแฟเทนชายกาแฟก็เชิญเชิญสั่งซื้อกันได้ทั้งวันทุกวันเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกวูดในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใหญ่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดโกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดินจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคึ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบพอคิดวิสอนแล้ว
1: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิสซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่
1: ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อนมันวาด

0: ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
1: ครับลิปติ
0: ทารุดเนี่ยนั่นมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแต้งลงเป็นแต้งเขี้ยวตุ้งเขี้ยวอะแต้งเขี้ยวนะแล้วก็จะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะขึ้นจะเห็น
1: เห็นเน
0: าะแบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
1: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
0: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
1: ที่
0: มันเหี่ยวลงไป
1: มันเหี่ยวลงไป
0: แล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
1: หายไปว่า
0: แดงมันไม่แดง
1: เหมือนหายไปเลย
0: มันหดตัวมั้ง
1: ครับ
0: ทีนี้มันไม่แดงอะ
1: ทานมาหลายอย่างแล้ว
0: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
1: แล้วพอทายของเราดิพี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
0: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
1: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
0: ไม่แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
1: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับสามกล่องแถมในกล่อง 2,700 บาท
0: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
1: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
0: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
1: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
0: ่ไปผู้คอตะมูกก็ไป
1: ครับ
0: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูในลูกตามันบูในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกกินฉันงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะฉันจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้เลยไอ้ห้องมันจะไม่ได้พ่น
1: ใช่
0: ฉันคิดอย่างนี
1: ้ครับ
0: แต่เนี้ยต้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
1: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำคือศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
0: ่
1: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ค่ะ
1: เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
1: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
1: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาขวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนครับ2-3วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้นและพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แก๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้องกินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
1: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิ
2: กไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
1: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
1: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี่

0: ได้ได้ค่ะ
1: เนาะ
0: ได้เลย
1: พี่สมใจบอกหน่อยได้พี่สมใจนามสกุลอะไรนะครับ
0: เล้าสมศรีค่ะ
1: พี่สมใจเล้าสมศรีอยู่ตรงไหนครับ
0: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
1: ๆ
0: นะพี่ไม่ดีค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
1: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
0: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
1: ครับก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
0: ค่ะจ้า
1: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
0: จ้าจ้าคำพรปากนะน้องนะ
1: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: หยุดอย่าขยับขยื่นเล่นไพ่ไม่รับอนุญาตนี่ตำรวจไปโรงพักเดี๋ยวนี้ถ้าขัดขืนโดน2กระทงแน่ๆ
1: เอ้ยนี่ฉันน่ะพ่อตาแกน่ะนั่นก็แม่ยายแล้วนั่นก็เมียแกแท้ๆ
0: เออนั่นก็พ่อตานี่ก็แม่ยายแล้วนี่ก็เมียเราน่าเห็นใจไม่ได้ไม่ได้เมียก็เมียพ่อก็ส่วนพ่อแม่ยายก็ส่วนแม่ยายไปโรงพักเดี๋ยวนี้

0: ตำรวจมาหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็ว
1: โดนเลย
2: แหมน่าเจ็บใจจริงๆหมู่เมื่อกี้เกือบจะจับได้อยู่แล้วใช่ไหม
3: ผมก็ล็อกคอไว้สองคนแม่แรงมันดีจริงๆแม่ดิ้นหลุดไปได้แม
2: ่เออเอาแล้วนั่นใครห่มผ้านอนสั่นอยู่บนเตียงน่ะลองเรียกดูสิหมู่สงสัยไม่สบายมั้ง
3: เออนี่ลุงลุงเป็นอะไรไปเนี่ยฮะลุง
4: ผมเป็นเจ้ามือครับ
2: ดีดีนึกว่าเป็นไข้ที่แท้ก็เป็นเจ้ามือไปโรงพักเดี๋ยวนี้

0: หยุดอย่าหนีนะอย่าหนียอมให้จับซะดีๆไหนบ้องกัญชาของกลางอยู่ไหน
1: ผมโยนไว้ข้างรั้วนั่นน่ะ
0: หัวเราะอีกหัวเราะอีก
1: ฟันยังกลุ่นอยู่เลยลองสักบ้องมาละหมู
0: เออสักบ้องก็ดีเหมือนกันเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ผิดกฎหมายไปโรงพักเดี๋ยวนี้

0: จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนหนีไม่พ้นหรอกมาให้หมูจับซะดี
1: ๆโถโถผู้หมวดขา
0: ผู้หมูผู้หมวดอะไรผู้หมูธรรมดานี่แหละเออพวกเธอนี่ดูๆก็น่าสงสารเหลือเกินหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูออกไหนใบขับขี่เอ้ยใบอนุญาตมาดูสิ
1: พวกหนูไม่มีหรอกค่ะ
0: ไม่มีงั้นก็ต้องไปบ้านหมูเอ้ยไม่ได้ไปโรงพักเดี๋ยวนี้
2: เพลินพรมแดนกับ

สียงร้องของสันติดวงสว่างฐานเกณฑ์คนจนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สุภาษิตไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วม งานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิต

ปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: ตำบลลงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ร่างกายครบหน้าหมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งเสียดเงินโรคหัวใจสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์โรคสวายหลานชายแสวงโชคโรคไตตับ25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวสักตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
7: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่อ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377

0: ริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
14: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิกิ
1: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะจ๊ะ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
0: นี่เลยครับตำรวจภูธรภาคเก้าเช้าๆมาคลื่นเดียวเลย
1: ที่ไหนอ่ะ
0: สตูล
1: สวัสดีชาวสตูลนะ
0: สลัมมะเลกุมปะมะทุกคนเลยนะครับ
1: จังหวัดสตูลนี่ติดตัง
0: ครับมีหนี้มีสินเ มื่อเช้าผมไม่ได้มา
1: เป็นไงเ
0: มื่อเช้าให้ลูกสาวจัดแทนบอกเอ้ยนานๆมาทีจัดรายการหน่อยให้อิ๋วอิ๋วจัดนะครับอิ๋วอิ๋วเขาเข้าใจหานู่นนี่นั่นมาเล่าให้ฟังไงไอ้เราไม่ค่อยเข้าใจหาดิ
1: อ
0: ่ะมาแล้วก็ต้องบอกเล่า90กันเนาะว่ารายการของเรานี่นอกเหนือจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตาปิยาเสือดึงรวงของมารวยหรือจะเป็นเม็ดฟู่แล้วเราก็ยังมีเยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นโปรมิกออยดูแลไต
1: น
0: ี่ยาย่าบิงดีแคร์ดูแลสายตายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยไทยแคลพัดบำรุงกระดูกบำรุงข้อมีน้ำมันงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนอันนี้สร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อมีกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโก้
1: สองสูตรเลย
0: มีโฟกัสสำหรับคุณผู้ชายที่ฉี่มีคล่
1: อง
0: มียาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถมีไซเลียมจอยจอยมิกฟู้ดสำหรับคนที่ถ่ายไม่ค่อยออกผายแต่ลมเหม็นทีสี่ห้าตำบลเนี่ยนะ
1: รับประทานกัน
0: มียาหม่องสมุนไพรราไทยทิพย์โอสถนี่คือผู้สนับสนุนรายการเรารวมไปถึงท่านที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นน้องแมวน้องหมาหมูหมากาไก่ที่มันเป็นมีแผลโดยเฉพาะวัวก็เป็นเหมือนกันนะเป็นแผลแล้วรักษาไม่หายเอายามาทมมาทาอะไรให้มันชอบเลี้ยงไงเลี้ยงก็มีผลอะไรอย่างเงี้ยวันนี้โทรหาเรานะฮะเรามีเพชรดีแคร์เป็นสเปรย์ขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่แล้วตัวแล้วแต่ขนาดแล้วแต่จำนวนเนาะเล็กๆน้อยๆอย่างน้องแมวน้องหมาตัวเล็กๆก็ขวดเดียวขวดเล็กๆ220บาทแต่มีหลายตัวก็ขวดกลางขวดกลางเท่าไหร่นะผมลืมแล้วเนี่ย300เท่าไหร่นะ
1: 150
0: แล้วก็ขวดใหญ่เลยน้องวัวน้องควายนี
1: ่550
0: หรือน้องหมาตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยหรือเลี้ยงแมวไว้หลายตัวขวดใหญ่ไปเลย
1: ขวดใหญ่ได้
0: ขวดใหญ่นี่เกือบครึ่งลิตรนะเอ้าใช้ได้เลยครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัตวแพทย์ก็ทำมาแต่ว่าเราเขาก็ไม่ออกตัวเขาไม่ออกตัวเขาเป็นอะไรนะบอกกลัวเสียจำเสียจรรยาบรรณนะอ่ะวันนี้นะครับทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรจะตลอดไปที่บ้านบ่อทรายตำบลสะแจง
1: อำเภอ
0: บางระจัน
1: สิงห์บุรีนะ
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากัน
0: ครับผม
1: มีขาย
0: พี่น้องภาคใต้จะดูหนังน้องเดียวหรือจะดูคอนเสิร์ตน้องเดียวเดี๋ยวติดต่อได้เลยนะเพื่อนผมเป็นผู้จัดการคุยซะหน่อย
1: น้องเดียวเนี่ยนะ
0: น้องเดียวหนังน้องเดียวสุวรรณแว่นทองเนี่ยนะผู้จัดการเพื่อนกันเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันเรียนจบมามันไปอยู่นู่นทุ่งสงต์ตั้งนี
1: ่ลงใต้เลยหรือไง
0: ลงใต้เลย
1: ส่วนลุงช้างลงกลาง
0: ลงกลางผมไปฝักฝ่ายไฟใดไง
1: จากเหนือเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: สู่กลางเลย
0: กลางเลยเดี๋ยวขอกระแอมนิดนึงนะเพราะว่าก
1: ระแอมกระไอเนี่ยนะ
0: มีปัญหาเรื่องไอ้ห้าวเนี่ย
1: รับประทานมากจะเสียงแห้งแก
0: ่รับประทานมากเสียงแห้งไม่ดีนะ
1: คนก็จะรู้แล้วไม่ได้ปกติแล้วเมื่อคืนเนี่ยนอนนอนไม่หลับ
0: นอนไม่หลับไงกวนข้างบ้านทั้งคืนเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวก็เพลงง่วงอะนะไม่ง่วงนาที
0: ง่วงไปดูเรื่องข่าวข่าวดีกว่ามั้งรอฟังข่าวอยู่เนี่ย
1: เรื่องของข่าวเทศบาลเมืองลมสัก
0: น้ำสิเข้าไปแล้ว
1: มาแล้ว
0: สูง7เมตร43เซนน่ะ
1: โอ้โห
0: แม่น้ำป่าสักบริเวณเทศบาลนะขึ้นชักธงแดงแล้ว
1: เอาคันวิกฤตนะนะ
0: 7เมตร43เซนนะฮะ
1: เดี๋ยวก็ถึงป่าสักแล้วละ
0: ตึก3ชั้นเลยนะเนี่ยตึก2ชั้นหนึ่งก็3เมตรกว่า
1: 3เมตรกว่าดิ3เมตร43อ่ะนะ
0: รู้ซะด้วยเคยออกแบบใช่ไหม
1: ก็น้องชายก็น้องสาวเป็นผู้รับเหมา
0: ครับโชเล่เป็นนายแบบถ่ายรูป
1: มาให้ลูกชายไปอยู
0: ่ อ่ะนะก็ มาเพื่อป่าสักเดี๋ยวเข้าลพบุรีแล้วเนี่ย
1: เข้าลงเขื่อนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขื่อนป่าสักเนี่ยหนองบัวเนี่ย
0: มันมีธงปกติสีเขียวสีเขียวอ่อนนี่เฝ้าระวังถ้าสีแดงเราวิกฤตเลยนะธงสังเกตดูนะ
1: ถ้าเขียวนี่ปกตินะ
0: ครับเมื่อวานนี้เทศบาลเมืองลมสักรายงานสถานการณ์น้ำพื้นที่อำเภอลมสักวันศุกร์ที่21นะครับ
1: ธงแดงธงแดง
0: ช่วงเวลา12นาฬิกา
1: เมื่อวานเนี่ย
0: เทศบาลเมืองลมสักได้รับแจ้งระดับน้ำแม่น้ำป่าสักจากชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ดังนี้
1: สถานี
0: S33 ลมเก่าระดับน้ำ 5.26 เมตรลดลง
1: สถานี S53
0: สะพานบ้านวังร่องระดับน้ำ 5.28 เอาเพิ่มขึ้น
1: สถานี S3
0: สาลมสัก S3 ลมสักระดับน้ำ7เมตร43เซนเพิ่มขึ้นนะฮะ
1: อันนี้เพิ่มขึ้นนะ
0: ชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้เทศบาลเมืองลมสักขึ้นธงแดงเลย
1: ระดับเข้าเกณฑ์วิกฤตนะ
0: ครับขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำป่าสักพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมขนย้ายทรัพย์สินไว้ที่ถุง
1: จากนั้นทางด้านเทศบาลก็จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
0: และจะรายงานให้ทุกท่านทราบอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวฟังวสป.นี่ดังถึงลมสักลมข่าวอยู่แล้วล่ะ
1: ไปไกลอ่ะวส
0: ป.เจนหนึ่งนะฮะคืนนี้ได้ฟังนะ
1: ฟังกัน
0: ที่แม่ละมาดแม่สอดก็แม่น้ำเมยล้นตลิ่งชาวบ้านยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มปลาบางด้วยตลาดริมเมยเคยไปเที่ยวไหม
1: โอ้โหน้ำท่วม
0: หน้าอกเลยที่เนี้ยนะ
1: ไม่มีแม่ค้าเหลือเลย
0: ไม่เหลือแล้วใครจะอยู่เล่า
1: หนีน้ำกันไปหมดแล้ว
0: ผมป้องกันบรรเทาสถานภัยแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำเมยล้นตลิ่งที่อำเภอแม่สอดและก็อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนะ
1: กำลังล้นตลิ่งและก็น้ำเข้าสู่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ย
0: ประกอบกับมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเมื่อคืนเนี้ย
1: ฝนก็ตกกันนะ
0: ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำเมย
1: โดยเฉพาะตำบลแม่ปะตำบลแม่กุมหาวันเนี่ย
0: ท่าสายลวดแม่ดาวแม่ภาษา
1: ตำบลนครแม่สอดตำบลพระธาตุผาแดง
0: และอำเภอแม่สอดตำบลแม่จะเราแม่ระมาดยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีครับ
1: เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง
0: ต้องการอพยพขอความช่วยเหลือแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันและอปทในพื้นที่ด่วน
1: แจ้งเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านนะนะ
0: ครับผม
1: มันนี่เรื่องของสถานการณ์น้ำนะ
0: ครับผม อย่าลืมนะจ๊ะแม่จ๋าตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันติดยาหญ้าบิง2เม็ดนะ
1: รับประทานเพื่อดูแลเรื่องของดวงตาเนี่ยนะ
0: ครับแต่แม่บอกว่าโอ้โหมันกระปุกละ800ไม่ไหวไว้หนู
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: เอาดีแค่มากินก็ได้2กระปุก650
1: ดีแค่ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
0: ยาหญ้าบิงกระปุกกินได้เดือนนึง
1: 800บาท
0: ถ้าเป็นดีแค่2กระปุกก็660เม็ด
1: 650บาท
0: กินได้เดือนนึงเหมือนกัน
1: ถ้าจะประหยัดก็ซื้อ4กระปุกไปเลย
0: อ้าวก็แถมให้กระปุกนึงนะสำหรับดีแคร์นะ
1: ดีแคร์นี่แหละ
0: แต่ยาหญ้าบิงซื้อ2ก็จะลดราคาให้
1: 1,500 บาท2กระปุก
0: ครับ
1: ดีแคร์แล้วก็ยาหญ้าบิงเกี่ยวกับตา
0: แต่ดีแคร์เนี่ยนะเขาขายราคาเดียวกับโปรมิกออย
1: เหมือนกัน2กระปุก650เหมือนกันโปรมิกออยเนี่ย
0: กินก่อนนอนคืนละ2เม็ด1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูไตเรานี่แหละถ้าจะให้ดีให้แน่ก็อย่าไปกินอาหารที่มันเค็มเยอะเกิน
1: นาน
0: เค็มมากเกินไปก็ไม่ไหว
1: ไตพังนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก
0: แม่คุยกันไปได้ว่าออกอากาศที่ตะตูนอย่างเดียวนี
1: ่ไก่จักรพงศ์ก็ยังฟังกันอยู
0: ่ไก่จักรพงศ์ก็ออกอากาศอยู่ด้วยเน
1: ี่ย855นี่ก็ฟังไปไกลเนี่ย
0: ครับ855นี่มาเช้านี่โทรมาแต่เช้าเลย
1: ว่าไงอ่ะ
0: บอกเอามะละขี้นก2เซตระหว่างกัน
1: 2เซตขี้ยังไงผมไม่เข้าใจเน
0: ี่
1: ย
0: เซตนึงก็มี4กระปุกไง4แถม1อ่ะ 1,200
1: โอ้2คาราเบลเนี่ยนะ
0: 2คาราเบลเอาไปเลย10กระปุก
1: อ้าวส่งไป
0: มันซื้อ8แถม2ใช่มั้ยเล่า
1: ถูกต้อง
0: เออลดตังค์ไปอีกเอาสบู่ไปอีก2ก้อนไม่รู้สบู่อะไรไม่รู
1: ้สบู่หาฟุ้งจากลุงช้าง
0: คุณกอดเลยผมเนี่ย
1: สองก้อนจะได
0: ้วันนี้กาแฟไม่อร่อยไง
1: จะได้คมกดเสียงแห้ง
0: เสียงดียังไม่เพลงลิเกเน
1: ี่ยสบาย
0: จะไงจ้าว้าวเสียงไง
1: อย่าปีดาครับมาแล้ว
0: เมื่อวานนี้ไฟไหม้โรงงานไม่อาจที่ชลบุรีครับ
1: มีฝนและยังมีไฟในประเทศไทยเนี่ย
0: โอ้ทั้งควันทั้งแสงเพลิงลุกให้โชดช่วงจัจวาล
1: โอ้ไฟไหม้
0: เต็มท้องฟ้าเลยอ่ะ
1: โอ้
0: ตีหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ย
1: จ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พนัสนิคมเนี่ย
0: รับแจ้งว่าเพลิงไหม้โรงงานไม้ของบริษัทแห่งหนึ่งตำบลหนองปลืออ
1: ำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี
0: เอาไปตรวจสอบที่ปุยฝ้ายฟังอยู่เปล่าหนู
1: ปุยฝ้ายไง
0: เมื่อวานปุยฝ้ายเขาฟังเพลงไอ้ลิเกยอดรักนั่นได้ฟังไปแล้วนะ
1: ฟังไปแล้วไงปุยฝ้าย
0: ที่เกิดเหตุเป็นโรงเป็นโกดังโรงงานผลิตไม้อัดจำนวน2โรงครับ
1: เพลิงกำลังลุกโหมไหม้อย่างรุนแรง
0: มีเปลวไฟแล้วก็กลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องเร่งระดมน้ำดับไฟ
0: หลายคันนะ
1: มากัน
0: ไม่ได้นับเลยมันลุกคันไหวเปล่ามันลุกเกาไหวมันล
1: ุ
0: ก
1: ไป
0: เพื่อสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงครับ
1: ถูกต้อง
0: เจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามคุมเพลิงอย่างต่อเนื่อง5ชั่วโมงคุณผู้ฟัง
1: โอ้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เลยเนี่ย
0: ชั่วโมงเดียวยังลาบไปหน้ากองแล้วนี่5ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้น
1: ตอนที่เราอ่านข่าวนี่ก็ 6:30 พอดีย
0: ังไม่รู้
1: ยังไม่ยังต่อเนื่องด้วย
0: ยังคุมเพลิงไม่ได้
1: ภายในโกดังเนี่ยนะ
0: ครับยังพบว่าไฟยังลุกไหม้อย่างต่อเนื่องในโกดังนะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบอกว่า
1: ขณะนี้รถดับเพลิงจากพื้นที่
0: หลายพื้นที่เดินทางมาสนับสนุนในช่วงเกิดเหตุ
1: 20คันนะ
0: โอ้โหเก่ากันสนุกสนานเลยเชียว
1: เ
0: จ้าหน้าที่ทุกหน่วยก็ต้องช่วยกันระดมฉีดน้ำอย่างเต็มกำลังนะครับ
1: มันเป็นเชื้อเพลิงด้วย
0: ใช่ไหมอาจนะ
1: ก็ดับเพลิงด้วยความยากลำบากเนี่ย
0: เนื่องจากโกดังมีพื้นที่กว้างด้วยมีภายในมีเมฆอัดเยอะด้วย
1: แล้วก็วัสดุติดไฟ
0: แล้วก็เกิดความร้อนได้ง่ายทำให้ไฟยังคงปะทุเป็นระยะครับ
1: เป็นระยะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการ
0: ควบคุมเพลิงและตรวจสอบความเสียหายพร้อมกันพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยครับ
1: ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เนี่ยนะ
0: รวมถึงมูลค่าความเสียหายยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด
1: ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะ
0: ครับหมดเลยดู
1: เชื้อเพลิงอย่างดี
0: ทำไปทำฐานก็ไม่ได้เพราะมันเป็นกิ่งเถ้าไปหมดเลยคุณผู้ฟังนะฮะ
1: ไฟไหม้
0: ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะเจ้าของโรงงานเขาคงทำประกันไว้แหละ
1: ก็มีนะ
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วเป็นโรงไม้ด้วย
0: อย่าลืมนะไปดับผมดับเพลิงเหนื่อยเสียเหงื่อเยอะพลังงานหายไปแยะเนี่ยหากาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกดื่มซะหน่อย
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นทั้งวันด้วย
0: เราเจอแสงร้อนๆควันร้อนๆมาเนี่ยนะมันได้พักผ่อนได้คลายความเครียดกันบ้างนะเพราะกาแฟเราเนี่ยนอกจากไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ไขมันทรานเรายังใช้คาเฟอีนจากธรรมชาติไม่ได้ใส่เพิ่มด้วย
1: จากธรรมชาติเขาเลย
0: เพราะนั้นเวลาดื่มแล้วมันจะสดชื่นใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นทั้งวันนี่แหละเป็นเบาหวานยังรับประทานได้
0: ใช่
1: เป็นไขมันก็รับประทานได้
0: ไม่ได้ใส่ไขมันทรานอะไรเลยนี่ใช้ถั่วขาว
1: เ
0: บาหวานที่บอกว่าไม่ขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลเราใส่ซูคราโลส
1: รับประทานได้แล้วกาแฟลิซ่าเอ็มโกนี่เขามีอะไรเพิ่มนะ
0: ก็มีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเพิ่มมาน
1: ี่อันนี้เพิ่มเข้าไป
0: นอกนั้นเหมือนกันหมดสมทางเจ้าเกากี้เอ็ดลินจือและ
1: กระชายดำนี่แหละ
0: ซื้อวันนี้นะกาแฟสูตรดั้งเดิมเลยนะลิซ่าเอ็มสูตรธรรมดาเนี่ยนะซื้อ2ถุง900รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: แต่ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: กี่ก้อนช้า
1: 2ก้อนเอาไป
0: แต่เป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกที่เขาเพิ่มคอลลาเจนเข้ามาเพื่อบำรุงรากผมรากฟันบำรุงผิวพรรณบำรุงกระดูกและข้อเนี่ยนะ
1: อ
0: ันนี้ซื้อถุงเดียว380บาท
1: ใช่
0: 2ถุง700บาทแต่ถ้าซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ก่อนหนึ่ง
1: เอาไปสบู่ลุง
0: ช้างพี่ปั้นดื่มกาแฟแล้วเป็นไงบ้างสดชื่นไห
1: ม
0: สบู่ลุงช้างหอมไม่หอม
1: ชื่นใจเนี่ย
0: นี่ครับ5ชั่วโมงในการค้นหาร่างของชายวัย58เรือล่ม
1: แม่น้ำน่านน่ะ
0: เสียชีวิตที่จังหวัดน่าน
1: น่าสงสารแกเนาะ
0: เรือล่มในหนองนี่เรือล่มในแม่น้ำนะ
1: ทำให้เสียชีวิตเนี่ย
0: ครับ
1: อายุแกก็เยอะแล้ว
0: ระดมค้นหากันกว่า5ชั่วโมง
1: ชายวัย58ปีเรือร่มเนี่ย
0: แม่น้ำน่านเสียชีวิตสลดหลังจากปอนจักรกฤษนำทีมกู้ภัยนักประดาน้ำ
1: ลุยค้นหา
0: ท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีประชาชนสูญหายพร้อมเรือ
1: ด้วย
0: บริเวณบ้านป่าคานะครับบริเวณบ้านป่าคาก
1: ระแสน้ำเป็นไง
0: ท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลแรงนะ
1: ก็เร่งระดมค้นหา
0: เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีกระแสน้ำไหลแรงแล้วก็มีข้อจำกัดสภาพพื้นที่ด้วยภารกิจค้นหาเป็นการบูรณาการก กำลังจากหลายฝ่ายทั้งทีมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอบจ.น่าน
1: แล้วก็ชุดนักบินน่ะ
0: โดนนครบาลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำโดยพันตำรวจโทนิติรุตภูวรัตน์เมธาวัฒน์รองผู้กำกับฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจนครบาล1แล้วก็หัวหน้าชุดนักบินโดนใช้โดนจากกรุงเทพเลยนะ
1: ใช้โดนด้วย
0: นี่ศูนย์การบินทหารบกก็เตรียมไปด้วยเหมือนกันนะ
1: นั่น
0: ใช่
1: รวมทั้งกู้ภัยของสมาคมสายทานสะพานเนี่ยนะ
0: ของคุณปอนจักริดอ่ะกู้ภัยสถารวมใจเชียงใหม
1: ่
0: กู้ภัยเทวาริศแล้วก็กู้ภัยนาเหลืองนะร่วมกับอำเภอเวียงสาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: นะไปช่วยกันค้นหาเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ชายผู้สูญหายวัย58ปี
0: สวัสดีครับ
2: ฮัลโหลลุงช้างป่ะครับ
0: ครับผม
2: ก็สั่งให้กาแฟหน่อยครับ
0: ได้ได้แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: ครับคร
0: ับ อยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ไหนอะ
2: อยู่ด้านช้างสุพรรณบุรี
0: โอเคเดี๋ยวโทรกลับแป๊บเดียวจ้า
2: คร
0: ับ ครับ
1: ช้างของเราไม่มีขายนะ
0: ด่านช้างอะ
1: ต้องสั่งซื้อ
0: วันนี้ผมไปส่งปุ๋ยด่านช้างเนี่ย
1: เออ
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวโทรไป
0: วันนี้ไปแล้วเลยทีมงานออกไปแล้ว
1: โอ้ไปแล้วไง
0: ไม่ทันซะแล้ว
1: ส่งไปสนีไปกันแล้วกัน
0: สมน้ำหน้า
1: อืมอืมอืม
0: นะครับก็ไปช่วยเหลือกันนะฮะแล้วก็เจอร่างแล้วนะ
1: เจอแล้ว
0: ครับ
1: เราชื่ออะไรชื่ออะไร
0: ธีรธรนะอายุ58ปีเป็นชาวตำบลนาเหลือง
1: อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะ
0: สาเวียงสาไปพอหน่อยดิ
1: โมอ้าวขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อธีรธรด้วยนะ
0: อันนี้เป็นสาวจากนครไทยพิษณุโลกนะไปหลงขลมหนุ่มเวียงสาไปอยู่เวียงสายาวเลยนะผมจัดรายการอยู่กองทัพภาคที่3จังหวัดน่านอยู
1: ่
0: ร้านอุดมเวสัตในตัวเมืองน่าน
1: เป็นไงอ่ะ
0: โทรมาบอกเอาอีกแล้วลุงช้าง
1: มีอะไร
0: ผมบอกเก็บไว้ที่สูงไงนะคราวนี้ผมไม่รับเปลี่ยนแล้วนะปีที่แล้วน้ำท่วมส่งคืนประมาณ6กระปุกน้ำไม่เข้าหรอกแต่ว่ามันก็ไอ้ขวดมันอยู่ในน้ำไงมันแพ็คซีเ
1: น
0: ียงดี
1: ชื้นนะ
0: ครับผม
1: อ
0: ันนี้คือเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับน้ำทางเหนือเนาะ
1: ทางเหนือมีน้ำ
0: ครับก็ทางเราก็มีน้ำใจไงลพบุรีนี่เขากำลังจัดตั้งชุดบริจาคอยู่หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสะแก้ว
1: ก็รวมด้วยช่วยกันนะคะจะช่วยเหลือกันยังไงก็ไป
0: ประสานได้เลยนะทางเราไม่รับนะ
1: ออ
0: ทางเรารับเฉพาะงานกฐินอย่างเงี้ย
1: วัดสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาเนี่ย
0: ครับ
1: เขาสามยอดลพบุรีนะ
0: ใช่ใช่
1: ท่านที่จะซื้อที่ดินถวายวัดก็ช่วยกัน
0: ไม่ต้องขนเงินมาหรอกซื้อยาเรานี่แหละ
1: ถ่ายทิพย์โอสถแบบกระปุกก็300นะ
0: ครับ
1: ก็ถ่ายทำบุญ55บาทแล้ว
0: 5บาท
1: น
0: ะใช้เป็นเก้าเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนี่ฐานสูตรดั้งเดิมนะ
1: สูตรดั้งเดิมนี่กล่องละ200เนี่ย
0: ใช
1: ่3กล่องเนี
0: ่ยไม่ต้องเสียค่าส่งนะ
1: 600บาทไม่ต้องเสียค่าจัดส่งด้วยนะ
0: นี่จากพนมเสนครสวรรค์ท่าตะโกจะลองกินทั้งกล่องเดียวกล่องละ200เสียค่า200นึง
1: ครับแกก็น้อยนะ
0: ใช่แล้วเข้าใจ
1: แกก
0: ็ถ้าซื้อ2กล่องก็ได้2กล่องก็400เสียค่าส่ง100นึงเป็น500ไปหามาอีก100นึงได้อีกกล่องนึงอ่ะกิน3กล่องกำลังดีแม
1: ่นาน
0: ใช่มั้ยล่ะถ้ามือนู้มือตัวก็แบบแคปซูล2กระปุกอันนี้ไม่เสียค่าส่งไปซื้อกับตัวแทนก็ได้สุพรรณบุรีเนี่ยแล้ววัดป่าในไร่เป็นสอบถามดูได
1: ้เอาไปในวัดจะมี2ร้านนะ
0: ครับผ
1: ม
0: แต่ถ้ามันปวดกระดูกแสดงว่ากระดูกมันเสื่อมกระดูกผุกระดูกพุน
1: อันนี้ต้องไทยแคลพัดเลยกระดูกเนี่ย
0: ไปบำรุงกระดูกกันนะไม่ได้แค่ปวดนะบำรุงกระดูกบำรุงข้อที่มันผุมันพุนมันเสื่อมแต่ถ้ายังไม่ทันเสื่อมย
1: ัง
0: ไม่ทันผุยังไม่ทันพุนเลยแต่มันก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครับอันนี้น้ำมันงาดำ
1: อันนี้ต้องน้ำมันงาดำนะถ้ามันกุบกับก๊อบแก๊บอะไรเน
0: ี่
1: ย
0: ก่อนนอน2เม็ดก่อนนอน2เม็ดราคาไม่แพง300บาท300บาทซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: ใช่แ
0: ต่จะซื้อ4กระปุกแถมกระปุกนึงนะราคาเดียวกับมารักคินกเลยนะ
1: นาน
0: มารักคินกก็สองกระปุกไม่เสียค่าส่งเหมือนกันสี่กระปุกแถมหนึ่งกระปุกเหมือนกัน
1: แถมให้
0: ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสักครู่เนี่ย
1: เป็นไง
0: โน่นจากของหลวงปทุมธานีของสามทำมาสองเซต10กระปุกเลยเห็นไหมเรา
1: สั่งมาส่งไป
0: พอคราวที่แล้วกินแล้วเป็นไงมันกินดีแล้วก็แบ่งให้ลูกกินด้วยทีเนี้ยสองบ้านเลยเออ
1: กินกันทั้งบ้านแล้วนะ
0: บอกทำไมกินแล้วไปโรงพยาบาลมาหมอให้ยาเบาหวานมากินก็เลยกินคู่กันเลย
1: มาละคีนกของช้างเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: มีรูปลุงช้างด้วยนะ
0: มีสิ
1: ต้องสังเกตหน่อยข้างกระปุกอ่ะ
0: ไม่มีก็นู่นอ่ะยาย่าบิงไม่ต้องมีรูปลุงช้าง
1: กาแฟ
0: ลุงช้างก็ไม่มีรูปลุงช้างโฟกัสก็ไม่มีรูปลุงช้างน้องนั้นต้องมีนะอ๋อ
1: ยาบรรเทาย
0: าฤทธิ์ดวงก็ไม่มีย
1: าบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารก็ไม่มีรูปลุงช้าง
0: ไม่มีรูปลุงช้างแต่มันมียา
1: แต่ของเราน่ะ
0: ครับผม
1: สั่งซื้อได
0: ้ครับผมนี่ครับแสงปริศนาสว่างวาบวาบบนท้องฟ้า
1: เขา
0: เหนือเขาทะลุก่อนเป็นเส้นสีขาวก็ถ่ายรูปไว้ได้นะ
1: โอ้มันมายังไง
0: ไม่ใช่ใครเป็นจุดแฟร์ก็ล่ะ
1: ไม่ใช่เขาเห็นนะ
0: เออตีหนึ่งมาเช้ามืดเนี่ย
1: เป็นไงแล้ว
0: เกิดปรากฏการแสงสว่างบนท้องฟ้าในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
1: อ้าวแถวตั้งได้ยินได้เห็นไหมนะ
0: เราต้องฟังในทุ่งสงฆ์จะฟังได้
1: สตูลเนี่ยนะ
0: ไม่รู้สตูลดังถึงพัทลุงหรือเปล่าไม่รู้กล้องวงจรปิดชาวบ้านสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ขณะที่ท้องฟ้าทั่วบริเวณเกิดแสงสว่างว้าเพื่อน
1: ท้ายปรากฏการดาวตกนะ
0: ก่อนจะปรากฏเป็นเส้นแสงสีขาวพัดผ่านท้องฟ้า
1: เมื่อครแล้วก็ค่อยๆจางหายไป
0: มันแช่ไว้ในท้องฟ้าพักหนึ่ง
1: ระยะหนึ่งนะ
0: ค่อยๆหายไป
1: หายไปจากท้องฟ้า
0: เดียวกันชาวบ้านในจังหวัดพัทลุงสามารถบันทึกภาพนิ่งของปรากฏการดังกล่าวเอาไว้ได้เช่นกัน
1: โดยภาพเผยแพร่ไป
0: ให้เห็นแสงสีขาวเป็นเส้นอยู่บนท้องฟ้าอย่างเด่นชัด
1: เห็นได้ชัดเจนด้วย
0: และจุดที่สามารถบันทึกภาพได้อยู่บริเวณใกล้เคียงกับเขาอกทะลุสัญลักษณ์สำคัญของพัทลุงนี่แหละ
1: อกทะลุเนี่ยนะ
0: ทำให้ภาพดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้พบเห็นและผู้นำมาแชร์กันเป็นต่อๆกันไปนะ
1: และแชร์เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า
0: แสงดังกล่าวเกิดจากปรากฏการณ์ใดในลักษณะของแสงทำให้ชาวบ้านบางส่วนท่อตั้งข้อสังเกตว่า
1: อาจจะมีคล้ายกับดาวตก
0: หรือวัตถุที่เคลื่อนผ่านชั้นบรรยากาศหรือดาวหาง
1: ไม่รู้นะ
0: โอ้ก็สงสัยกันทั้งจังหวัดเลย
1: พัทลุงเนี่ยนะ
0: ทั้งหมดพัทลุงทั้งจังหวัดมองเห็นหมดเลย
1: แล้วก็มองด้วยสายตาเปล่าได
0: ้กล้องวงจรปิดภาพหนึ่งก็ถ่ายไว
1: ้ถ่ายเอาไว
0: ้สามารถนำมาแชร์เพื่อช่วยกันตรวจสอบว่
1: า
0: แสงปริศนาที่ปรากฏมันคืออะไร
1: มันคืออะไรกันแน่เนี่ย
0: ครับผ
1: ม
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: ครับเดียว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 0812901691 0812901691

0: ปดามาอีกแล้วปดา
1: ดาไหนอ่ะ
0: โอ้โหปดาวัดไงวัดปดาวนารามเนี่ยนะเมื่อวานบุกสำนักพุทธเลย
1: ไป
0: จะไปเอาหลักฐานเอาข้อมูลนะสำนักพุทธเขาก็ไม่ให้
1: เขาไม่ให้แล้วปดา
0: เออ
1: จะไปเอายังไงอ
0: ่
1: ะ
0: ทำไมแกก็เริ่มถอยๆนะแต่แกบอกก็ไม่ถอยก็อยากจะรู้ว่ามีคำสั่งว่าตั้งเป็นวัดจริงหรือเปล่าถ้าเป็นวัดจริงก็แค่นั้นแหละถอยจบถ้าไม่มีคำสั่งว่าเป็นวัดฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมฉันไม่ยอม
1: ทั้งที่ศาลเขาก็ตัดสินไปแล้ว
0: ใช
1: ่นั่น
0: รัฐกิจจาออกแล้วยังไม่เชื่อ
1: ยังจะอุทธรณ์อีกไง
0: ถ้ารัฐกิจจาออกไม่เชื่อนี่โดน112นะประดานะจะบอกให
1: ้แต่ถ้าพูดถึงคำว่าพระวิหารตอนนั้นประดายังทำเรื่องนี้นะ
0: ประดา
1: ไปได้คืนน
0: ่ะไปที่ประดาไปเลยมันจะไม่สนใจใครมีลูกเป็นนักข่าวเยอะเลยนี
1: ่
0: เมื่อวานนักข่าวไปแม่แม่สู้ไม่ถอยอยู่แล้วแม่ไม่เหนื่อย
1: กันชัยกันชัยเป็นลูกนะออกรายการถึงกับยิ้มกระเป๋าหนีแม่เลย
0: ชาวบ้านเดือดลุกฮือปกป้องที่ดินวัดหลังทายาททวงคืนอ้างเป็นกรรมสิทธิ์ของพ่อ
1: นี่อีกวัดหรือว่างไง
0: หวั่นจะซ้ำรอยเนี่ยนะไ
1: ม่
0: คนละที่กันนะ
1: นี่
0: จังหวัดสุรินทร์นะผู้สื่อข่าวจังหวัดสุรินทร์พร้อมกับอ้อแพรรัตน์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดชาโต๊ะตำบลเขาโต๊ะวัดเขาโต๊ะตำบลเขาโต๊ะ
1: ตำบลบักไดเนี่ยอ
0: ำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะ
1: บักไดนี่ติดกับเขมรเนี่ย
0: อรุณเสด็จเนี่ยนะหลังได้รับร้องเรียนข้อกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินของวัด
1: จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
0: เพราะวัดที่ดินพิพาทอยู่บริเวณติดกับพื้นที่ชนประทานทางทิศใต้ของวัดมีเนื้อที่ประมาณ21 ไร่
1: เหมือนกันเลย
0: เออเป็นที่สปกอีกแต่ไม
1: ่สปก
0: ออก21หรือเปล่าวันเนี้ย
1: ออ
0: ข้อมูลชาวบ้านระบุว่าผู้เป็นพ่อเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมที่ดินเดิมเนี่ย
1: เสียชีวิตเหมือนกันเนี่ย
0: ได้ขายที่ดินต่อให้กับคนรู้จักกันในพื้นที่
1: แล้วก็รู้จักกัน
0: ขายต่อคนรู้จักก็ขายต่อให้กับวัดเมื่อปี2541
1: ขายให้ราคา 180,000 บาท
0: นู่นตั้งแต่ปี28นะ
1: นั่นแ
0: น่ก็ไม่ใช่สิตั้งแต่ปี41นะ
1: 41
0: 28ปีแล้ว
1: โอ้
0: ล่าสุดลูกเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมได้ทักท้วงกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวคืน
1: เอาแล้ว
0: ชาวบ้านก็ไม่พอใจแล้วก็รวมตัวกันออกมาทักท้วงไง
1: เพื่อปกป้องสิทธิ์ที่ดินของวัดให้มีที่เป็นข้อพิพาทเนี่ยนะ
0: เอากันแล้วจะเรียนแบบประดางไงหนู
1: สายเอาเรียกนายกไปแล้ว
0: โดยชาวบ้านระบุว่าที่ดินดังกล่าวที่ผ่านมาชาวบ้านรวมกันจัดกิจกรรมทอดกฐิน
1: ทอดกฐินพระป่าระดมทุนหลายรอบแล้ว
0: พื้นที่ที่ดินนะซื้อที่ดินให้กับวัดเหมือนเรานี่แหละ
1: แล้วก็ทยอยจ่ายจนครบจำนวนนะ
0: ก่อนที่ได้ที่ดินพื้นดังกล่าวมาเป็นของวัดครับ
1: และล่าสุดทายาทของเจ้าของที่ดินเดิม
0: ออกมาทักท้วงแล้วขอที่ดินคืนอ่ะ
1: เอาอีกแล้ว
0: ระบุว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินสปก.พร้อมนำรถแบ็คโฮเข้ามาขุดปรับที
1: ่
0: เพื่อครอบครองกรรมสิทธิ์เดิมตั้งแต่ปี2568ที่ผ่านมา
1: ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เขาไม่พอใจ
0: รวมตัวออกมาปกป้องเพื่อขอวัดคืน
1: แล้วก็เรียกร้อง
0: ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและที่มาของกรรมสิทธิ์อย่างชัดเจนนะ
1: ทางด้านของ
0: เพ็ญนภาสืบสจบอายุ39ปีนี่เป็นชาวบ้านเป็นตัวแทนชาวบ้านด้วยดำเนินการปกป้องสิทธิ์ให้วัด
1: แล้วก็ที่ดินบริเวณดังกล่าวเนื้อที่21ไร่เน
0: ี่
1: ย
0: น้องเพ็ญก็บอกว่าที่ดินมี21ไร
1: ่
0: ข้อมูลที่ชาวบ้านรับทราบมาตลอดก็คือพ่อของครอบครัวดังกล่าวเนี่ย
1: เคยขายที่ดินให้กับชาวบ้านอีกคนหนึ่งนะ
0: ก่อนที่ผู้ซื้อจะขายต่อให้กับวัดเมื่อปี41ในราคา
1: 180,000 บาทเนี่ย
0: ครับ
1: และเงินดังกล่าวในสมัยนั้นถือว่าเป็นจำนวนมากแล้ว
0: เดี๋ยวนี้ก็เยอะนะ
1: ชาวบ้านก็ช่วยกันจัดกฐิน
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวโทรกลับ
0: พวกที่ผมเดี๋ยวโทรกลับครับไอ้ห้าวทั้งนั้นเนี่ยเมื่อกี้ไอ้ห้าวด่านช้าง
1: ครับ
0: อ่ะเขากลัวจะหวัดจะซ้ำรอยสิ
1: กระรมเงินทอดถิ่นประปาซื้อที่ดินให้วัดเนี่ย
0: บอกเงินสมัยนั้น108ไม่เยอะเดี๋ยวนี้ก็เยอะแต่108มันซื้อไม่ได้ถึง21ไร่กันนั้นเนี่ยเขาคนที่ยังอยู่แถวเนี้ยหลายคนนะบริจาคซื้อที่ดินในวัดด้วยความเต็มใจเน
1: ี่
0: ย
1: เต็มใจเนี่ย
0: ไม่มีการซื้อขายไม่เข้าใจว่าทำไมจึงการกลับมาทวงคืนที่ดินคืนแบบนี้
1: โดยชาวบ้านก็เคยบริจาคมอบให้กับวัดมาที่ผ่านมาเนี่ย
0: ระบุหากเป็นเช่นนี้ชาวบ้านก็จะเอาที่ดินที่เคยบริจาคคืนเนี่ยให้คืนเหมือนกันประมาณว่าประชดทายาทที่มาทวงคืนน่ะตัวแทนชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้เคยพยายามประสานผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยพูดให้หน่อย
1: พูดคุยกับคู่กรณีแต่ก็ยัง ไม่มีความคืบหน้าพร้อมกับยืนยันว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยไม่ต้องการให้เกิดการขัดแย้ง
0: ที่ดิน21ไร่นะมันต้องมีที่มาที่ไปนะถ้าฐานะทางกฎหมายเป็นยังไงการซื้อการขายเมื่อปี41มีเอกสารหลักฐานใครใดรับรองหรือเปล่าเหตุใดจึงเกิดการทวงคืนที่ดินปล่อยผ่านมาถึง28ปีแล้วนี่
1: 28ปี
0: ก็ต้องดูราชกิจจาออกอีกเปล่านะถ้าราชกิจจาออกก็สร้างเป็นวัดแล้วสำนักพุทธมีหนังสือแล้วรองเป็นวัดแล้วก็จบลิเกลาลง
1: โอ้โหเก็บฉากแน
0: ่ไอ้ตนคนตัวเนี้ยเป็นอินฟูชื่อดังเนี่ยต่อสู้เขมรมาตลอดเนี่ยชื่อคุณอ้อใช่ไห
1: ม
0: นั่นแหละครับเอ้านะฮะมีที่ทวงคืนเยอะแยะไม่ทวงไปทวงวัดเดี๋ยวเราไปทวงกันมั้งในข้างบ้านผมเนี่ย
1: ทวงอะไรอ่ะ
0: วัดเด้อแล้วขอที่คืนวัดสายตาประกอบแว่นในร้านเนี้ยคิดแพง
1: แพงไง
0: เออแต่ดูแลสายตามันก็ต้องดูแลด้วยยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้
1: บำรุงสายตาดวงตาเนี่ยนะ
0: แต่ถ้ามันเหนื่อยง่ายทำอะไรก็เหนื่อยเดินก็เหนื่อยกินก็เหนื่อยนั่งนั่งนอนนอนลุกลุกนั่งนั่งก็เหนื่อยนี่ต้องบำรุงร่างกายด้วยไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เติมเต็มให้กับร่างกายนี่แหละ
0: โปรตีนจากธัญพืชที่เราทานอะไรเข้าไปนี่แหละเอนไซม์ที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยนะมันจะแปลงอาหารให้กลายเป็นโปรตีน
1: เป็นพลังงานเนี่ยนะ
0: พลังงานเสริมสร้างแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกระปุกหนึ่งร้อยแคปซูลจ้ะ
1: ร้อยแคปซูลก็ขายเพียงกระปุกละ690บาท
0: สองกระปุก 1,300 จ้ะ
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาท
0: แถมทันทีอีก
1: 1กระปุกด้วยกัน
0: นะครับไม่มีขายเยอะนะมีอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกแล้วก็ร้านจิงวันจันทร์ช่องแคร์แค่นั้นเอง
1: มีขาย
0: บ้านตมุนไพลุงช้างสาขาโคกตูมีมั่งไม่มีมั่งร้านเนี้ย
1: ก็ไปซื้อได
0: ้ครับมีใครมาถามทีก็สั่งทีนะเอาโทรหาลุงช้าง0892901 0812901 0812901 0812901แหมหอมอย่ามองเนี่ยอย่ามองไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: จริงใจ
0: อ้าวโทรหาโชเล่0824343777 0819244377
1: นะ
0: คุณผู้ฟังบอกมาโทรเบอร์ลุงช้างจำยากจำได้แต่เบอร์โชเล่
1: โทรเมื่อวานนี่โทรไปยังอ่ะ
0: โทรแล้ว
1: ดีแล้ว
0: โทรแล้วโทรแล้วเอาโปรมิกออย
1: โปรมิกออยใช่ไหม
0: อ่า
1: ส่งไป
0: ผู้ชายโทรมาก็จะเอาโฟกัสเยี่ยวไม่ค่อยจะออก
1: ขี่ไม่พุ่งเขาเรียกขี่ไม่พุ่งเลยนะ
0: ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่ปวดบ่อยนะแต่มาฉี่หน่อยเดียวปิ๊บจบภารกิจปิดไฟช่วยไทยประหยัด
1: นะ
0: พักเดียวเอาอีกแล้ว
1: ปวดอีกแล้วไปขี่ก็ได้อีกหน่อยเดียว
0: ได้หน่อยเดียวเล้าหรือไง
1: รถหัวแม่โปแม่ท้าวิตาหา
0: ครับผม
1: ลองระวัง
0: โฟกัสนะกล่องเขียวๆกล่อง390บาท
1: กล่องเดียวเยี่ยวคลองเนี่ยนะ
0: ซื้อ2กล่องก็700 3กล่องก็ 1,000
1: 3กล่อง 1,000 นะ
0: เออไม่ออกถ่ายไม่ออกถ่ายแต่ลมเหม็นที45ตำบล
1: อันนี้ให้รับประทานสายเลือดจอย
0: หรือจะเป็นจอยมิกฟู้ดก็ได้
1: จอยมิกฟู้ดใช่มั้ย
0: เฮ้ยแต่หลายคนบอกว่ากินใส่เลี่ยมจอย3วันยังไม่ออกเลยนะเมื่อวานผมลืมปิดไมค์ผมไปรับสายนอกห้องอ่ะผมก็กลับมาพูดเลยเฮ้ยจริงๆเว้ยเออกินแบบชงน้ำดื่มมันเห็นผลไวแต่ว่ากล่องนึงมันมีแค่5ซองไง5ซองผสมน้ำ1ซองน้ำเย็นนะแก้วนึงนะผสมน้ำเย็นนะดื่มก่อนนอนแก้วนึงเช้ามาไม่ออกซัดไปอีกแก้วนึงผมแนะนำว่าทีเดียว2ซองเลยพลุยแน่นอนนะ
1: นาน
0: ขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนนะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาในชั่วโมงต่อไป
1: นะ
0: นะจ๊ะอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะ
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691โฟกัสโฟกัสโฟ

0: เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: ื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบาย

0: ายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพี
3: เกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย

ลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟ

ทร081924 4377โทร081924 4377

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิกกี้
1: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
1: ทุกท่านทุกบ้านทุกสถานี
0: ต้องสวัสดีกัน3ชั่วโมงเลยนะวันเสาร์เนี่ยนะ
1: ขยัน
0: ชั่วโมงนี้เพิ่มมาอีก3คลื่นวสป.711ลพบุรีวสป.1449จังหวัดชุมพรและตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
1: เมืองกาญด้วย
0: FM เท่าไหร่นะ
1: 97.75
0: ครับแล้วก็สตูล 91.75 ก็ยังอยู่ด้วยเหมือนเดิมเหมือนเดิม
1: รับฟังกันรับฟังกัน
0: วันนี้ก็คลึ้มมาอีกแล้วนะเนี่ยฝนนะเนาะ
1: ก็เป็นธรรมดา
0: จะตกหรือเปล่าเราไม่รู้เลย
1: พยากรณ์อากาศเนี่ยนะ
0: แต่ถ้าตกลงมาก
1: ็
0: คงไม่ได้ไปซะละมั้งวันนี้บ้านบ่อทราย
1: บ้านบ่อทรายตำบลสะแจงเนี่ยนะ
0: อำเภอบางระจันนะ
1: สิงห์บุรีถ้านั่งกลับไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ถ้าฝนไม่ตกลุงสมศักดิ์ไปรับปุ๋ยได้เลยที่บ่อนตลาดนัดบ่อทรายนะ
1: โอ้ดีเขาจะไปให้ใช่ไหม
0: เขาจะเอาไปให้พี่ปิดาก็จะขนไปให้ตั้งหนึ่งลูกเนี่ย
1: โอ้ไปรอรับไปรอรับ
0: ส่วนเราวันนี้ก็ไปนู่น
1: ไปไหนอ่ะ
0: ด่านช้างนะ
1: ด่านช้างสุพรรณเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวไปเยี่ยมอาจารย์วัชระซะหน่อยดิ
1: เอาปุ๋ยไปด้วยไง
0: เอาเขาสั่งปุ๋ยไง
1: โอ้โ
0: หอีกคนนึงสั่งกาแฟลิต้าเอ็มโกไก่ห้าวไปด่านช้างนะก็ถามแล้วอยู่ไกลกันเดี๋ยวของพี่ที่อยู่สั่งกาแฟลิต้าเอ็มโกกับไอ้ห้าวเดี๋ยวส่งเคอรี่ไป
1: ส่งไปดีกว่า
0: ส่งไปมันไม่ได้อยู่ใกล้กันนะ
1: ใช่อ
0: ยู่ไกลกันไม่เป็นไร
1: อืม
0: นะแต่ว่าส่งใจไปกันแล้วกันเนาะ
1: นาน
0: ส่งใจไปยังภาคเหนือหน่อยที่ลพบุรีเนี่ยเขาจัดรวมน้ำใจนะช่วยเหลือซื้อเครื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดส่งไปช่วยพื้นที่จังหวัดน่าน
1: ที่ว่าน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: พอน้ำลดปั๊บคือโคลนเพียบเลย
1: หนาเลย
0: อ๋อเขาเป็นการส่งกำลังใจระหว่างชาวลพบุรีชาวภาคกลางชาวทุกภาคเลยทั้งกาญจนบุรีก็ร่วมได้นะชุมพรก็ช่วยได้นะ
1: ช่วยกัน
0: สตูลก็จะช่วยก็ได้นะ
1: น
0: ะครับแต่ลองประสานดูที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดของแต่ละจังหวัดกันแล้วกันเนาะ
1: ส่วนที่ลพบุรี
0: ท่านวีรพงษ์ลิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
1: เดินทางไปยัง
0: พีเอ็กกองทัพบกสาขาลพบุรีในปั๊มน้ำมันปตท.ตรงข้ามสนามกอล์ฟอ่ะไปเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของทำความสะอาดบ้านเรือนไปช่วยจังหวัดน่าน
1: ระหว่างวันที่20ถึง23สิงหาคม
0: ซึ่งก็มีพันเอกผ่านศึกอนันตพงศ
1: ์
0: รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13เนี่ย
1: ได้นำนายทหารให้การต้อนรับ
0: ทั้งนี้พบว่ามีส่วนราชการเอกชนไปเปิดศูนย์รับบริจาคดังกล่าวเดินทางมามอบเป็นจำนวนมากครับ
1: ทั้งนี้
0: จังหวัดลพบุรีก็ได้จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
1: อส.
0: ร่วมกับกำลังพลมณฑลทหารบกที่13
1: คอยให้บริการ
0: นำสิ่งของต่างๆมาลงทะเบียนและเก็บรักษาในห้องเพื่อที่จะได้รวบรวมแล้วก็ส่งขึ้นไปช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่าน
1: เนื่องจากช่วงนี้น้ำมันไหลหลาก
0: ท่วมบ้านเรือนประชาชนลดลงแล้ว
1: ลดระดับลงไปแล้ว
0: สภาวะปกติแล้วตะคีโคลนเพียบเลย
1: ก็ต้องทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ชุมชน
0: สถานที่ราชการวัดก็ต้องการดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับ
1: เพื่อจะได้ใช้สถานที่ต่างๆเข้าสู่ภาวะปกตินะ
0: ครับจะได้มาใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมนะครับสิ่งของที่ต้องการก็มีพวกไม้กวาดเนี้ยไม่กวาดแข็งไม่กวาดอ่อนไม้ถูพื้นน้ำยาทำความสะอาดผงซักฟอกถุงดำถุงมือทำความสะอาดแปรงทำความสะอาดอาหารแห้งนะครับแล้วก็มีเรื่องน้ำดื่มก็ด้วยนะเสื้อผ้าของใช้มือสองก็ได
1: ้ช่วยกัน
0: หากท่านต้องการก็จะร่วมบริจาคก็สามารถประสานหรือติดต่อได้สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีหรือโทรสอบถามก็ได้0967701999แล้วหายไปไหนตัวอ่ะคุณหน่อยคุณใส่เลขมาไม่ครบนะ
1: เอาไม่ต้องประกาศนะ
0: ไม่ต้องประกาศหรอกนะ
1: หมายเลขโทรศัพท์มาที่ลพบุรีเลย
0: ประสาน
1: ร่วมบริจาคกัน
0: ประสานประชาสัมพันธ์ประจำจังหวัดเลยนะ
1: จะได้ช่วยเหลือกัน
0: ท่านหัวหน้าปูก็รับผิดชอบไปหัวหน้าปูนี่กับหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีได้รางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะตอนนี้ปีนี้เน
1: า
0: ะ
1: ขอแสดงความดีใจด้วยนะ
0: ครับผม
1: ท่านปู
0: ครับฉลองพร้อมมาโชเล่ไม่เล่า
1: ฉลองอะไรอ่ะ
0: โชเล่ได้รางวัลนพเก้าดาวนพเคราะห์อะไรนะ
1: แพ้นพเคราะห์เลยเดี๋ยวฉลองพร้อมลูกช้างเนี่ยแหละเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว
0: ผมรองวันที่1อย่างเดียว
1: รางวัลที่1นะ
0: วันนี้ 4:00 นนะตลาดนัดบ้านบ่อทรายนะครับ
1: ตำบลสะแจงอำเภอบางระจัน
0: นะ
1: สิงห์บุรีนะ
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากันได้นะ
0: จะสั่งปุ๋ยสักกระสอบ2กระสอบเดี๋ยววันนี้ไปส่งให้นะ
1: รีบโทรมาซะก่อนนะ
0: เนี่ยตอนนี้ก่อน 4:00 นเนี่ยนะพี่น้องทางแถบชัยนาทอุทัยธานีสั่งการมาได้เลยนะครับปุ๋ยนะวันนี้เราไปส่งด่านช้างสุพรรณบุรีวันนี้ขอขึ้นเหนือหน่อยหลังจากที่ลงภาคตะวันออกมาหลายวันติดต่อกันเลยไม่ว่าจะเป็นที่ปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นที่แปดริ้วนะฮะเขาหินซ้อนนะเขาหินซ้อนนี่สั่งจองมาเหมือนกันนะครับบอกเดี๋ยวเงินออกจะจังเลยเนี่ยไปทำมันขุดมัน10กว่าไร่ยังไม่ได้ปุ๋ยตันหนึ่งเลยลุงช้างไม่ใช้ปุ๋ยผมตั้งแต่ทีแรก
1: นาน
0: ได้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างเนี่ยมันเหมาะยิ่งยิ่งกับการใช้กับมันตะบะหลังนอกจากจะหัวใหญ่แล้วหัวยาวมันทะลุมันแทงดินลงดินดีไงพอดินมันร่วนซุยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นน่ะ
1: นั่นสิ
0: เพราะว่าปุ๋ยทั่วไปมันก็มีแต่ขี้หมูขี้วัวขี้ไก่อะไรพวกเนี้ยไม่ได้ใส่ฮอร์โมน
1: ไม่มี
0: ไม่ใส่วัสดุปรับปรุงดินไม่ว่าจะเป็นโคโลไม
1: ฮิวมิกอะไร
0: ฮิวมิกอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ใส่เรามันใส่ไป
1: เราใส่ครบเลย
0: ครับหรือบางคนบอกแหมแพงชังเลยลุงช้างถูกลงได้ไหมถูกได้แต่ว่าได้สีอื่นไม่ได้สีเขียว
1: ของเราต้องสีเขียวตาเสือเนี่ยนะ
0: คือมันก็ตาเสือเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ใช่สีเขียว
1: ของเราสีเขียว
0: จะเป็นสีอื่นท่านคุณผู้ฟังก็โทรมาคุยกับส่วนตัวกับลุงช้างได้เลยที่
1: 0890169091 0890169091เนี่ยนะ
0: ครับผมเดี๋ยวคุณพี่ที่ด่านช้างได้มีของแถมไปด้วยนะ
1: แถมไม่เข้าไป
0: ครับนี่ครับตำรวจทหารอสสนที่กำลังไล่ล่ากระบวนการค้าอาวุธสงครามครับขนออกมาจากเสมรน่ะ
1: ส่งไทย
0: ส่งมาให้เมืองไทยอ่ะ
1: ยกเลย3ลาย
0: ยกแก๊ง3ลายยึดอาก้า2กระบอก2กระบอก
1: แล้วก็กระสุนอื้อ
0: ไม่รู้เท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ผมว่ามันไม่มีเงินบริหารจัดการมาละมั้ง
1: เอามาขายเนี่ยนะ
0: เอามาขายเงินเข้าประเทศละมั้ง
1: ได้มาจากจีนได้จากประเทศที่เขาสนับสนุนนะ
0: ใครจะไปอุดหนุนก็เอาสิตลาดสนธิขับสปีดโบ๊ทไล่ล่ากระบวนการค้าอาวุธสงครามคนไม่จากเขมรนะ
1: คนเอามาขายไทยยังไง
0: ยึดยกแก๊ง3รายเมื่อวันนี้นะข่าวมาเมื่อกี้นี้เองแต่ว่าเรื่องมันเกิดเมื่อวานตำรวจจากสถานีตำรวจน้ำ5กองกับการ5กองบังคับการตำรวจน้ำได้รวบรวมประสานงานจากข่าวสารจากกรมข่าวทหารเรือ
1: ชุดปฏิบัติการข่าว
0: กองข่าวกองบัญชาการกองทัพเรือที่1ว่าย
1: ังไงแล้วนะ
0: ได้มีการลักลอบนำอาวุธสงคราม
1: จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังฝั่งอำเภอแหลมงอบอะ
0: นักข่าวครับเขียนข่าวใหม่นะ
1: เป็นไง
0: จากประเทศเพื่อนบ้านเขาเรียกว่าประเทศศัตรูข้างบ้าน
1: เพื่อนบ้านเนี่ยดีแค่นิดแล้ว
0: มันไม่ได้เป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่ต้องเป็นเพื่อนมันไง
0: ใครจะเป็นเพื่อนกับเป็นนะผมไม่เป็นหรอก
1: ไม่เป็นกับมัน
0: ประเทศศัตรูข้างบ้านต้องถือมันเป็นศัตรู
1: มายังไงก็ใช่แหละ
0: แหมมันส่งนักร้องไปประกวดที่ก็อตทาเลนต์ไม่ผ่านก็ไปโวยวายเขา
1: โวยวายไง
0: อิตาลี
1: กรรมการตาไปถึงไง
0: มาตรฐานสากลละเกินนะเองเนี่ยนะเนี่ยเขาขนเข้ามายังอำเภอแหลมงอบ
1: มาทางเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยนะ
0: มาทางสปีดโบ๊ทวิ่งเข้ามายังบริเวณช่องช้างเนี่ย
1: ช่องช้างไง
0: ก็ได้วางแผนจับกลุ่มโดยส่งดาบตำรวจราชศักดิ์พลายคงคนนี้เป็นผอ.หมู่ตำรวจน้ำมีความเก่งในเรื่องขับสปีดโบ๊ทนะ
1: สถานีตำรวจน้ำ5เนี่ยนะ
0: พร้อมกับกำลังพลรวม3นายนำเรือสปีดโบ๊ทดักรออยู่ที่สะพานท่าเรือน้ำตกทานมายม
1: ที่ตำบลเกาะช้างใต้เนี่ยอ
0: ำเภอเกาะช้างจังหวัดตราด
1: จังหวัดตราดโน่นนะ
0: ทั้งเวลา 17:00 น.ก็รับวิดีโอจากชุดปฏิบัติการการข่าวของกรมข่าวทหารเรือ
1: กองบัญชาการกองทัพเรือที่1เนี่ยนะ
0: ว่ามีเรือสปีดโบ๊ทต้องสงสัยวิ่งเข้ามาทางช่องช้างแล้วจ้า
1: ขับมาแล้ว
0: บึ้นบึ้นบึ้น
1: โบ๊ทเข้ามา
0: ตำรวจก็ไล่ล่าเลย
1: ไล่ล่าติดตามไป
0: ประสานงานชุดตำรวจน้ำแหลมงอบที่อยู่บนท่าเรือนะ
1: ที่ท่าเรือดิเลกเนี่ยนะ
0: ที่อยู่ตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด
1: เพื่อสกัดจับคนร้าย
0: คนร้ายรู้ตัวครับสปีดโบ๊ทหลบหนีฟู่ฟ้าฟู่ฟ้าเร่งความหนี
1: ขับไปด้วยความเร็วเข้าไปในพื้นที่
0: ท่าเรือ
1: ดิเรกนา
0: แต่หารู้ไม่ว่าตำรวจนอกเครื่องแบบเพราะขับสปีดโบ๊ทเก่งกว่าเองอีก
1: เขารออยู่ที่ท่าเรือดิเรกนี่แหละ
0: กระทั่งเวลา 18:26 น.เรือสปีดโบ๊ทก็วิ่งเข้ามาที่ท่าเร
1: ือชุดตำรวจน้ำก็วางกำลังอยู่แล้วเนี่ยนะ
0: เมื่อเรือสปีดโบ๊ทของคนร้ายเข้ามาที่ท่าเรือก็ทำการจับกุม
1: ขออนุญาตจับกุมเลยครับ
0: คนร้ายมา3คนครับ
1: เป็นผู้ชาย2
0: ผู้หญิง1ครับ
1: ผู้หญิงก็เป็นคนร้ายด้วย
0: เอ้าคนดีก็มีคนร้ายก็มีทั่วไปหมดแหละ
1: เขาได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
0: พบอาวุธปืนอากาศ AK-47 2กระบอกครับ
1: พร้อมด้วยกระสุนปืนอากาศจำนวนมาก
0: ใส่ถุงปุ๋ยจำนวนมากซึ่งภายในมีกล่องโลหะบรรจุกระสุนปืนจำนวนมาก
1: ก็ต้องทำการรอทหารนาวิกโยธินเนี่ย
0: ที่มีความเชี่ยวชาญมาทำการเปิดครับดาบตำรวจราชศักดิ์นี่มืออันดับหนึ่งสำหรับขี่สปีดโบ๊ทเลยนะ
1: อ๋อได้รับคำสั่งจากทางด้านสารวัตรตำรวจน้ำเนี
0: ่
1: ย
0: แหลมงอบ
1: แหลมงอบเนี่ย
0: มาดักรอคนร้ายที่บริเวณสะพานน้ำตกฐานมะยมในช่วงบ่าย
1: เขาก็มาน่ะ
0: แล้วก็รอวิทยุสื่อสารจากชุดปฏิบัติการการข่าวของทหารเรือ
1: จนกระทั่งเวลา 17:00 น.
0: เรียกเลยครับสปีดโบ๊ทจากกองทัพว.2 ว.4 ว.8 ว.10
1: เออหลายวอเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: มันต้องมี
1: ปกคักเลยนะ
0: ถึงได้ดักรอแล้วเมื่อพบเรือสปีดโบ๊ทแล่นมาด้วยความเร็ว
1: ผ่านมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุได้
0: อ้าวเรามีความช่ำชองในขับสปีดโบ๊ทอยู่แล้วนี่ก็ไล่ล่าสิครับ
1: พร้อมแจกชุดไล่ล่าสปีดโบ๊ทได้
0: คนร้ายคนร้ายเห็นดังนั้นมันรู้ตัวมันก็หนีสิ
1: ครับหนีไป
0: แต่ในที่สุดมันก็หนีเราไม่รอด
1: จับได้ก็
0: จับทันทีสุดท้ายสามารถยึดกุมได้เวลา 18:26 น.ครับ
1: แล้วก็ชุดปฏิบัติการข่าวของทหารเรือเนี่ยนะ
0: แล้วก็บัญชาการกองทัพเรือที่1สืบทราบว่าหลังจากสายลับที่ส่งเข้าไปติดตามกระบวนการค้าอาวุธในพื้นที่ไทยกัมพูชา
1: แล้วก็พบว่ามีการขนย้ายอาวุธสงครามจำนวนมาก
0: มาทางเรือโดยนำมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
1: และ
0: จะเข้ามาที่ท่าเรือดิเรกในเขตตำบลคลองใหญ
1: ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด
0: จึงได้วางแผนจับกุมมาณโอกาสนี้ครับ
1: แล้วก็
0: มีขั้นตอนจากอำเภอแหลมงอบผ่านด่านแค่ด่านเดียวนะถ้าหากลงไปทางอื่นก็สามารถผ่านได้ทั้งพบว่ามีรถเก๋งมีรถอะไรจอดรอเยอะแยะเลย
1: จับได้นะ
0: ครับผม
1: ชาย2หญิง1เนี่ยนะ
0: โ
1: อ้กระสุนก็เยอะแยะหมดเลยนะ
0: ทั้งนี้ได้ทำการสืบหาผู้ร่วมขบวนการยังพบว่ามีการเชื่อมโยงไปยังบุคคลสำคัญหลายคน
1: แต่ก็ยังไม่ยอมเปิดเผย
0: รายชื่อผู้ต้องหาที่มีเครือข่ายก็ร่วมกระบวนการอ้างว่าเดี๋ยวเสียรูปคดี
1: เสียรูปคดี
0: ทั้งนี้มีความคืบหน้าและจะรายงานต่อมาให้ท่านได้ทราบกันเนาะ
1: จับได้เยอะเลยนี
0: ่เยอะเลยครับ
1: เอาไปสู้กับเขาได้แล้วล่ะ
0: โอ้โห
1: เขมรเนี่ยดา
0: เขมรมันถึงก็ขายปืนกินแล้วอ่ะขายกระสุนปืนรับประทานแล้วอ่ะเป็นไงแล้ว
1: เขาได้มาฟรี
0: มันได้มาฟรีแต่ว่ามัน
1: คนอื่นเขามาช่วยมันอ่ะ
0: คนมาขายไม่ใช่กองทัพหรอมั้งผมว่าเนาะน่าจะเป็นกำลังพลนี่แหละไม่มีจะกิน
1: ก็ว่ากันไป
0: ยอมเป็นปุ๋ยใต้ต้นมะม่วงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จยาหญ้าบิง2เม็ดนะครับ
1: เรื่องของดวงตารับประทานยาหญ้าบิงกันนะ
0: กระปุกละ800 2กระปุก 1,500 นะจ๊ะ
1: นั่นสิ
0: หรือจะแหมถูกตังค์หน่อยก็ดีแคร์กันละกัน2กระปุก650
1: ดีแคร์เนี่ยนะ
0: ซื้อพูดง่ายๆว่ากิน2เม็ดเหมือนกัน
1: 2เม็ด
0: อย่ามาถามว่าอะไรดีกว่ากันนะเพราะผมว่ามันก็เหมือนกันน่ะ
1: ก็แล้วแต่ท่านกัน
0: แล้วแต่ว่ายาบิงมัน800ดายแคร์มัน2กระปุก650
1: อันนี้เป็นแบบซอฟต์เจล
0: ราคาเดียวกันลักษณะคล้ายๆกันเลยกับโปรมิกออย
1: โปรมิกออยเนี่ยนะ
0: อันนั้นบำรุงไต
1: ซอฟต์เจลเหมือนกัน
0: บำรุงไตทุกระยะเลยนะแม่นะแต่ทั้งนี้ถ้าฟอกไตแล้วมันก็ไม่สามารถกลับคืนมาได้อยู่แล้วล่ะนะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆลดอาหารที่มันเค็มๆออกนะ
1: ลดเค็มงดเค็มนะ
0: โดยเฉพาะก่อนนอนนี่พี่กินเลยนักหนาแล้วบางคนที่ต้มมาม่าชึ่งแล้วกินถึงบ้านผมเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วคนเป็นเบาหวานนะ
1: เป็นไง
0: ไปเอายาโรงพยาบาลมากินเนี่ยกินมะระเราได้นะ
1: มะระคีนกของเรา
0: เออนี่เมื่อกี้เป็นไงข้างบ้านได้ยินไหมมันคุยกันแม่กับลูก
1: ไม่ได้ยินอ่ะ
0: เอ้าผมก็ตะกิดให้ฟังอยู่แล้วนะ
1: ว่าไงอ่ะ
0: มันคุยกันนะแม่แกเป็นอะไรเนี่ย
1: แ
0: กนั่งกินข้าวแล้วก็ดูกระจกทำไมเนี่ย
1: ดูทำไม
0: เออกูไปหาหมอมาเมื่อวานเนี่ย
1: เออแม่ว่าไงแม่ว่าไง
0: หมอก็บอกเนี่ยกินอาหารเนี่ยต้องดูแลเรื่องอาหารนะคุณป้า
1: ให้แม่ดูแล
0: เออกินข้าวกินปลากินอาหารต่างๆให้ดูตัวเองด้วย
1: ให้ดูตัวเองด้วยใช่ไหม
0: เป็นเบาหวานอะไรเงี้ย เออแล้วแกก็ส่องกระจกไปแล้วก็กินข้าวไป
1: แล้ว
0: ลูกก็ถามว่าแม่แกจะดูกระจกทำไม
1: อ๋อลูกถามแม่ดูกระจกทำไม
0: เออแม่ก็บอกว่ากระหมอให้กูดูตัวเองเวลากินข้าวว่างั้น
1: แม่แกก็ซื่อเน
0: า
1: ะ
0: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ3791นะจ๊ะ
1: สงสัยจะหายเพราะกระจกซะละมั้ง
2: ถามว่าไออะไรนะไอโฟกัสอะไร
0: ก็ผมกำลังผมอะไรนะ
2: โฟกัสอะไรที่แหวนหน้าที่ที่ไม่พุ่งมาแหวนหน้ามีไหม
0: ไม่มีครับต้องไปป่าโมกครับผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: คร
0: ับ ผมกำลังออกอากาศเอ๊ะเมื่อกี้ผมพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาเขมรไหมนะเขาฟังไม่รู้เรื่อง
1: ไงแม่เขาคงจะฟังเรามันแซดนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวเราไป
0: เวลาผมออกอากาศจะคุยกับผมว่าปิดวิทยุซะก่อนเนาะอย่าลืมดูแลตัวเองนะเป็นเบาหวานนะ
1: เบาหวานนะ
0: ไม่อยากกินข้าวไปแล้วส่องกระจกไปนะ
1: แกก็ซื่อนะหมอก็บอกอย่างนั้นแกก็กินอย่างนั้นดู
0: ปลาขี้นกนะ300 บาทครับซื้อ2 กระปุกไม่เสียค่าส่งนะกิ๊ดตกใจลั่นรถตู้โดยสารชนสนั่นท้ายสกายแล็บผู้สูงอายุเจ็บ2 รายตำรวจเร่งสอบปมอุบัติเหตุครั้งนี้ครับ
1: อุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: เกิดที่อุดรธานีนู่นนะ
1: จังหวัดอุดรเนี่ย
0: ผู้สื่อข่าวรายงานอุบัติเหตุมีคนเจ็บ2 รายเป็นผู้สูงอายุด้วยสิ
1: อายุเยอะแล้ววะแน
0: ่ผู้โดยสารรถตู้ชาวลาว13 คนปลอดภัยครับ
1: เอามาค
0: ือเอารถตู้ไทยแล้วรถตู้ลาวรถตู้ลาวนี่พวงมาลัยตายนะเวลาเขาขับมาในบ้านเราเขาขับเร็วไม่ได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขาไม่ชิน
1: ไม่ชิน
0: บ้านเรามันพวงมาลัยขวาขับชิดซ้ายบ้านเขาพวงมาลัยซ้ายขับชิดขวา
1: โอ้แต่บ้านเราเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวามันขับได้หมดนะ
0: มันมีหลายเลนถ้าเกิด2 เลนนั้นไม่ได
1: ้สวนเลนเนี่ย
0: ครับ
1: เก่งคนไทยอ่ะทนกันเยอะ
0: ไอ้เรื่องฝาดเดี๋ยวนี้นะจะบอกให้นะ
1: ย้อนสอน
0: คนขับรถไม่มีใบขับขี่ไม่ออกไปสั่งไม่ได้แล้วนะครับถือว่าเป็นคดีอาญานะให้รู้ซะด้วยจำคุกอย่างเดียวล่ะครับขับรถไม่มีใบขับขี่ตำรวจทำไมไม่ออกใบสั่งไม่ได้กฎหมายใหม่จับปรับหรือจำคุก2 อย่างนะจ๊ะออกไปสั่งไม่ได้แล้วนะจ๊ะจะออกรถจะขึ้นรถดูซะให้ดีใบขับขี่ไม่ใช่ไปย้อนถามตำรวจแล้วต้นมันเป็นยังไงล่ะ
1: ต้นเป็นยังไง
0: มีใบขับขี่ยังไงนะเบื้องต้นเขาไปดูฮะรถสกายแล็บเนี่ยไปขับรถเปลี่ยนช่องทางเพื่อเตรียมจะกลับรถที่จุดยูเทิร์นก่อนจะถูกรถตู้ชนขณะที่รถตู้มีประกันชั้น1ครับส่วนสกายแล็บไม่มีประกันภัยแต่อย่างใด
1: ไม่มีไง
0: ถ้ารถตู้ผิดประกันก็ต้องจ่ายแหละ
1: เหตุ
0: แต่นี่สกายแล็บมันผิดเต็มๆอ่ะเนาะ
1: ผิดไง
0: ก็ไปตัดหน้าเขาไงตำรวจรับแจ้งอุบัติเหตุรถโดยสารชนกับ3 ล้อเครื่องสกายแล็บแถวไหน
1: นู่นนะ
0: ถนนมิตรภาพขาเข้าเมืองอุดร
1: บริเวณบ้านขาวตำบลนาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
0: ก็เลยต้องประสาน
1: ไป
0: ครับ
1: ไปที่เกิดเหตุถนนมิตรภาพนะเป็นถนนสายหลักด้วย
0: สักครู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับกำลังออกอากาศอยู่นะจ๊ะไม่พูดไรผมไม่โทรกลับนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ยิงตั้งแต่ขายของดีเนี่ยถ้าขายของไม่ดีโทรกลับรีบโทรกลับเลยทีนี้มันไม่พอจะขายแล้วเนี่ยตอนเนี้ยยิ่งปุ๋ยนี่หมดก็ดังแล้วอ่ะ
1: ขายดีไง
0: ปุ๋ยนี่หมดก็ดังแล้วนะไทยแคมพัทนี่มาเมื่อคืนนี้ประมาณ300-400 กระปุกนะ
1: เอาดีแล้วจะได้มีไว้ขาย
0: บำรุงครอบบำรุงกระดูกนะ
1: อย่ามาขาดตอน
0: ครับผ
1: ม
0: ไปสำรวจตรวจสอบครับไปเจอรถตู้โดยสารเป็นรถประเทศไทยแล้วนะทะเบียนกรุงเทพอ่ะ
1: ทะเบียนไง
0: จอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังเสียหายอย่างหนักครับ
1: มีร่องรอยเบรกด้วยบนพื้นถนนเป็นทางยาวกว่า50 เมตร
0: ผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถตู้ในอาการไตตนก
1: ตกกระจายแล้วก็เจ็บเล็กน้อยก็มี
0: ส่วนบริเวณด้านหน้าพบรถผู้บาดเจ็บ2 รายเป็นผู้สูงอายุเป็นคนขับสกายแล็บผู้โดยสารเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็นำส่งโรงพยาบาล
1: ห่างไป50 เมตรเด็ด
0: พบ3 ล้อเครื่องสกายแล็บได้รับความเสียหายจอดอยู่บริเวณร้านซ่อมรถจักรยานยนต์อ๋อเสียค่าซ่อมด้วยเหรอ จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้ารถตู้โดยสารพบว่าร
1: ถตู้โดยสารเนี่ยขับอยู่ช่องขวาสุดดูนะ
0: ด้วยความเร็วประมาณ80-90 กิโลต่อชั่วโมงอ่ะ
1: ขณะที่รถ3 ล้อสกายแล็บเด
0: ้อยู่ช่องกลาง
1: เปลี่ยนเลน
0: เปลี่ยนช่องทางเข้ามาขวาสุด
1: ขณะเดียวกัน
0: บริเวณด้านหน้ามีจุดกลับรถไงทำให้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่า
1: 3 ล้อเนี่ย
0: สกายแล็บอาจจะเปลี่ยนช่องทางเพื่อ
1: จ จะกลับรถนั่นแน
0: ่ถูกรถตู้เข้าสั่งมาทางตรงไง
1: อย่างไรก็ตามก็ต้องรอผลการตรวจสอบ
0: และพยานหลักฐานเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงครับ
1: ทางด้านของนายทศพรโพธิ์ศรีเจริญ
0: ชาวกรุงเทพเนี่ยเป็นคนขับรถตู้บอกว่ารับผู้โดยสารชาวสปป.ลาวมาจากด่านมิตรภาพไทยลาวหนองคาย
1: กำลังจะนำเรื่องดำเดินหนังสือนะ
0: กำลังจะไปส่งที่กรุงเทพ
1: ระหว่างทางนี่ก็ชำเลืองมองกระจกทางด้านหลังนะ
0: ก่อนจะเห็นกลับมาเห็นว่ารถสามล้อเครื่องกำลังเปลี่ยนช่องทาง
1: แบบกระทันหันด้วย
0: พยายามเบรกแต่ไม่สามารถหยุดได้ทัน
1: รถตู้คันดังกล่าวที่มีผู้โดยสาร
0: มา14คนนะ
1: แล้วก็เป็นยังไงอ่ะ
0: ส่วนใหญ่ไม่ได้รับบาดเจ็บหรอกมีเพียงอาการใจตนก
1: ตกกระจายกันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ทางด้านนายทิศอายุ43ปี
0: เจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ใกล้ที่เกิดเหตุเล่าว่าก
1: ำลังขับขี่รถจักรยานยนต์เตรียมที่จะเปิดร้าน
0: เห็นเหตุการณ์เพียงแวบเดียว
1: ส่วนสามล้อเป็นไง
0: พุ่งเข้ามาจอดหน้าร้านผมเลยกะว่าจะเอามาซ่อมละมั้ง
1: โชคดีนะ
0: ก่อนเกิดเหตุไม่มีรถลูกค้าจอดอยู
1: ่บริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นยังไง
0: ปกติไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุหรอกครับตลอดรถตู้คันโดยสารเนี่ยมีประกันชั้นหนึ่ง
1: ส่วนสกายแล็บล่ะ
0: สกายแล็บไม่มีอะไรเลยมีแต่มโนนพรบมั้ง
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: ทราบว่าเป็นรถที่ไม่สามารถจดทะเบียนอ๋อไม่ได้ด้วย
1: จดทะเบียนไม่ได้ดั
0: ดแปลงดัดแปลง
1: อ๋อ
0: นะดัดแปลงการใช้งานไม่มีประกันภัยด้วย
1: มีประกันด้วยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ทางด้านเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร
0: และสถานะของรถอย่างละเอียดตำรวจจะรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิด
1: แล้วก็พยานในที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
0: สอบปากคำคนขับรถทั้งสองฝ่าย
1: รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
0: เพื่อหาสาเหตุและความรับผิดชอบทางกฎหมายต่อไปนะลุงเอ้ยขับรถยังไงก็ไม่รู้นะ
1: นั่นสิ
0: กระจกหลังไม่มองกระจกหลังไม่มองก็เหลียวหลังก็ได้จะเปลี่ยนเลนจะเปลี่ยนช่องทางในคุณผู้ฟัง
1: เปลี่ยนแบบกระทันหันเนี่ยมึง
0: จะเป็นเดินจะเป็นจักรยานเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นรถต่างๆเนี่ยกระจกหลังยังบางทีมองไม่เห็นนะกระจกข้างๆเนี่ยมองหลังเนี่ยบางทีมันก็มองไม่ทันเห็นก็เหลียวหลังด้วยหน่
1: อ
0: ยบ้านผมเรียกแง่
1: แง่แง่ก็ได้
0: บางขาวเรียกแง่ไหม
1: ได้
0: แง่เหมือนกันใช่ไหม
1: ได้เหลียวหลังหันหลังเนอะ
0: คนไหลแง
1: ่วางหันหลังอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะ
0: เอาสักครู่เดี๋ยวกลับมานะจ๊ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮะ
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพโอสถไทยทิพโอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพโทร0810901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพโอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
5: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: ชาม
1: ไม่ทราบว่า1449นี่ชุมพรนี่ดังแค่หลังสวนนะไปไม่ถึงสุราษฎร์เนาะ
0: พูดถึงจังหวัดชุมพรนี่เขาจะมีสินค้าของเราขายนะ
1: ที่ไหนอะ
0: ที่ร้านยิน100
1: อยู่ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้อ่ะสิ
0: ที่สาขาวังใหม่อ่ะนะ
1: อ๋ออำเภอเมืองอ่ะดิน
0: ั่นแหละไปซื้อไปอุดหนุนกันได
1: ้ครับ
0: เข้าไปปั๊มก็ไปแวะกันแล้วกัน
1: เมื่อวานนี้ที่สุราษฎร์ธานี
0: เป็นยังไงอ่ะนะ
1: ลูกชายทรพีก่อเหตุปิตุฆาต
0: อ้าว
1: ใช้อาวุธปืนยิงพ่อตัวเองเข้าที่ศีรษะ
0: โอ้
1: เสียชีวิตคาบ้านเลย
0: พ่อตายเนี่ย
1: หลังลั่นไกลูกชายอยู่แม
0: ่ขับรถกระบะหนีไปแล้ว
1: นี่ต้องชุดสืบสวนต้องเร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
0: เอามาดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
1: เมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.เวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: ได้รับแจ้งมีการยิงกันตาย
1: ที่บ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปแล้ว
1: บ้านใครรู้ไหมเล่า
0: ไม่รู้อ่ะ
1: นี่ร้านครัวยายด้วงหลังบิ๊กซีลพบุรีนี่แหละ
0: โอ้อยู่ที่ด้านเงยนะ
1: บ้านอยู่บ้านซ่องเลยไปดูหน่อยสิ
0: แล้วมาอยู่ยังไงลพบุรีนะ
1: หลงขลมทหารศูนย์สงครามพิเศษไง
0: สงสัยจะหล่อว่าทหารลพบุรี
1: ขี้เลหน้าตาก็ขี้เล โดดล่ม2ทีเดี้ยงแล้วนะ
0: เป็นยังไง
1: แม่มัน70มันยังวิ่ง30 40กิโลวัน
0: ดูกำลังกันด้วยนะ
1: วิ่งตอนเช้า
0: หรือมาก
1: หรือว่าจะไปช่วยแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้ตังอีกร้านนึงก็ไม่รู้นะ
0: ก็ไปทำบ้าน พังอีกแล้วละมั้งอ่ะเนี่ย
1: เรื่องโยกเสาเรือนบอกนะผมถนัดนะฮะที่เกิดเหตุเป็นบ้านภายในบ้านน่ะพบศพนายสมอายุอานาม73ปีแล้วล่ะ
0: คุณพ่อสมนี่เสียชีวิตอยู่ในบ้านน่ะ
1: อยู่ข้างมุ้งไงยังไม่ได้เข้ามุ้งเลยนอนหงายไม่สวมเสื้อด้วย
0: น่าสงสารแกน้อง
1: ใส่กางเกงขายาวมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด
0: เข้าที่บริเวณริมศีรษะเลย
1: ครับส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะ
0: ชื่ออะไรอ่ะนะ
1: ชื่อไอ้พี่เป็นลูกชายแท้ๆอายุ43แล้ว
0: โอ้ยลูกทรพี
1: หลังก่อเหตุขับรถยนต์กระบะแบบ4ประตูไม่ทราบยี่ห้อแต่รู้ว่าทะเบียน4454สุราษฎร์ธานีครับ
0: ขับรถหลบหนีไปแล้ว
1: สอบสวนในที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่า
0: ผู้ก่อเหตุกับพ่อเนี่ยนะ
1: ไม่ค่อยจะลงรอยกันแล้วมักจะมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง
0: แล้วก็ก่อนเกิดเหตุก็ทะเลาะกันรุนแรงเนี่ย
1: ก่อนที่ลูกชายจะใช้วุฒิปืนยิงใส่ผู้เป็นพ่อเบื้องต้นเนี่ยนะ
0: เป็นยังไง
1: เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็เร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
0: เพื่อเอามาดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะ
1: จำได้นี่พวกนี้ปิตุฆาตนี่ประหารสถานเดียว
0: ลูกฆ่าพ่อเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ยิงพ่อซะตายเลย
1: ข้างบ้านผมก็นี่เหมือนกันเนี่ย
0: ข้างบ้านคุณก็เยอะมันก็
1: เยอะเยอะเยอะ
0: เรื่องเนี่ยนะ
1: อันนี้ลูกกินพ
0: ่อเป็นยังไงเลยนะ
1: แม
0: ่ลูกไปกินพ่อทำไมนะ
1: พ่อ8แต้มไงลูก9แต้มเด้งอีก
0: อ๋ออันนี้มันเล่นการพนันแล้ว ตำรวจก็ไปหาหรอก
1: น็อกสีอ่ะอย่าลืมนะฮะวันนี้ปวดเส้นเอ็นตึงเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนะ
0: นั่นเ
1: ตสมุนไพรไทยทิปโอสดทั้ง2สูตรแต่ปวดกระดูกปวดข้อก็ต้องเป็นหน้าที่ของไทย
0: แค
1: ลพลัส
0: ไทยแคลพลัสนะ
1: ซื้อ2กระปุก500
0: 4กระปุกก็
1: 1,000 บาทแถมฟรีกระปุก1นะจ๊ะ
0: 4แถม1ด้วยนะ
1: ครับ
0: 1,000 บาทเท่านั้นเองเนี่ย
1: ซื้อไทยทิปโอสด3กระปุก4กระปุก5กระปุกแถมกระปุก1สูตรดั้งเดิม5กล่องแถมฟรี1กล่องครับ
0: นาน
1: มะระคีนกซื้อ4กระปุกแถมกระปุก1นะ
0: มะระคีนกเนี่ยนะ
1: น้ำมันงาดำก็ซื้อ4แถม1 2อันเนี่ยมันราคาเดียวกันเอามารวมกันได
0: ้รวมกันสลับโปรได
1: ้มารวมกันได
0: ้
1: เหมือนกับดีแคร์กับ
0: ดีแคร์กับ
1: โปรมิกออยก็ราคาเดียวกันนะ
0: ปุก650บาท600
1: กล่อง50
0: 50เดียดา
1: 4กระปุก 1,300 แถมกระปุก1
0: เม
1: ื่อกี้เนี่ยของหลวงเล่นคนเดียวเลย10กระปุกเลยทีมงานโทรมาบอกมันหมดแล้วให้ทีมงานจากบ้านผมเอาไปให้แล้ว
0: เอาไปให้ส่งเขาไป
1: ครับ
0: เวลาร้านย้ายมาขาดตอนเด
1: ็กไม่ขาดหรอก
0: เวลามันจะเหลือน้อยก็รีบสั่งมา
1: สั่งแล้วไอ้คนไปส่งมันไม่ฟังเราไง
0: นั่นสิ
1: ผมใช้ใครได้แล้วเนาะต้องใช้ตัวเอง
0: โอ้น่าสงสารนะแกแอมก็อายหน่อยจ๋าเลย
1: จ๋าเลยเกิดเป็นเมียแสนดีหนักหนาเกิดเป็นผัวขี้ข้านี่ว่า
0: เมียดีมีบุญคุณอันใหญ่หลวงเนี่ยนะ
1: เมียนี้มีบุญคุณอันใหญ่โตเมียเฝ้าโอเมื่อผัวดื่มเมาโซเซไม่อยากจะพูด
0: น่าเห็นใจนะ
1: ขอมาเลี้ยงแพงก็แพงนะต้องมานั่งกลัวมันอีก
0: เนี่ยปกติ
1: แล้วก็ดูทะเบียนเนี่ยไม่มีหมดอายุ
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: ทีปืนนี่จะให้หมดอายุรถให้หมดอายุทะเบียนสมรสนี่ไม่ให้หมดอายุหรอก
0: นาน
1: มีตลอดชีพ
0: พอจะไปดูว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่กันบอกเดี๋ยวตายนะ
1: ผุพังแล้วก็ไปซ่อมก็ไม่ได้
0: ไม่ได้อ่ะนะ
1: โถเมีย
0: มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเนี่ยนะ
1: อ้าวหลวงพ่อดุลมาแล้วมีใครก็บอกหลวงพ่อดุลนั้นได้เงิน10ล้าน
0: อ้าว
1: หลวงพ่อบอกข่าวลือโอ้ย
0: อ
1: ย่าว่าแต่10ล้านเลยพันล้านก็ไม่เอา
0: ไม่
1: ไปไหนหรอกจะมีคนเอามาให้หลวงพ่อ10ล้านหลวงพ่อหนีไปซะไปอยู่วัดอื่นซะ
0: โอ
1: ้อย่าว่าจะ10ล้านเลย100ล้านพันล้านอาตมาก็ไม่ไปอาตมาขออยู่ที่วัดนี่แหละ
0: วัดก็อยู่ที่วัดนี่แหละ
1: ครับเมื่อวานนี้ที่ตลาดการเรียนวัดป่าอรุณยาราม
0: ถนน
1: กลประพฤกตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น
0: จังหวัดขอนแก่นพระภิกษุสงฆ์ในวัดเนี่ย
1: มาทำวัดเย็นโดยมีอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธ
0: ก็รวมกันทำบุญวัดเย็นหลายคนด้วยกันเนี่ย
1: แต่ละคนก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่มาทำวัดเย็นเป็นปกติทุกวันนี่แหละ
0: ปกติอะนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ท่าน
1: พ่อเจ้าพระครู
0: เจ้าวาดเนี่ยนะ
1: ท่านพระครูอดุลยะอดุลสารนิเทศ
0: ได้พูดถึงกรณีที
1: ่เดิมมี
0: ปดา
1: ปดาเดินทางไปขอดูไปตรวจเอกสารที่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติว่
0: า
1: การจัดตั้งวัดถือว่าเสร็จสิ้นแล้ว
0: เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดตั้งตามกฎหมาย
1: ตามขั้นตอนของกฎหมายคณะสงฆ์มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้อง
0: ขอให้ผู้ที่ยังสงสัยไปปรึกษากฎหมายเนี่ยนะ
1: เออนี่แกจะไปดูไงประดาจะไปขอดูเขาก็ไม่ให้ดูสิ
0: เขาไม่ให้
1: จะให้ดูก็ต้องมีคำสั่งศาลใช่ไหมล่ะ
0: ใช
1: ่ไปหานายกโน่นให้นายกออกหนังสือถึงศาล
0: เดี๋ยวนายกกลับมาวันนี้นะนาย
1: แกบอกจะไปยุ่งนะแกอยู่เมืองนอก
0: ตอนนี้เดี๋ยวกลับวันนี้แหละ
1: แล้วแกกลับใช่ไห
0: ม
1: สร้างความปวดหัวให้เขาเนี่ย
0: นั่นสิ
1: เนี่ยเมื่อประกาศตั้งเป็นวัดแล้วเรื่องก็จบเปรียบเสมือนสามีภรรยาเซ็นยินยอมกันน่ะเมื่อก่อนพอประกาศตั้งวัดแล้วจบเอกสารมันตั้ง30ปีแล้ว
0: บางอย่างก็อาจจะหายไปตามการเวลานะ
1: ก็มีประกาศตั้งวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: ตั้งวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ตอนนี้เราต้องไปที่ปลายทางมีประกาศราชกิจจานุเบกษามันก็คือจบอ่ะหลวงพ่อไม่รู้จะทำยังไง
0: ไม่รู้จะทำยังไง
1: เขาไม่จบไง
0: เขาไม่จบ
1: เอกสารบางส่วนเป็นเอกสารลับของทางราชการด้วยนะครับ
0: แล้วเรื่องเงิน10ล้านน่ะ
1: 10ล้านเนี่ยท่านหลวงพ่อบอกยินไม่มีใครโทรศัพท์มานะถ้าให้เขาจะเอาแต่ไม่ไป
0: ไม่ไป
1: ต้องประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลือ เจ้ากรมข่าวลือนี่จริงๆเนาะ
0: นั่นสิ
1: พร้อมระบุว่าต่อไปมีผู้เสนอเงินหลักร้อยล้านหรือพันล้านก็จะไปไหนจะอยู่ที่นี่แหละ
0: ท่านก็จะอยู่ที่วัดเนี่ยนะ
1: โยมอย่าไปเชื่อข่าวลือ ไม่มีใครโทรมาไม่มีใครมาให้หรอกบ้า
0: ไอ้บ้าว่าอย่างนั้นสิ
1: อ้าวเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่จทล1197นะครับ
0: ตามกันไป
1: ตอนนั้นยังอยู่ครบนะทั้งตชดเมืองการทั้งปทปชุมพรแล้วก็ตำรวจภูธรภาค9ยังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
4: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพ

0: แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: ำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อน

0: พันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
4: ตำแหน่งมันก็ ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
8: เดินไปเดินมา10 รอบ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โอเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศชั่วโมงที่3แล้วชั่วโมงเนี้ย
0: ก็รับฟังกัน
1: มาต่อกันที่
0: จทล1197นะ
1: นอกนั้นยังอยู่ครบนะจ๊ะ
0: มีให้ฟังกัน
1: ครับให้ฟังน้องกบก็ร้องนะเมื่อกี้เนี่ย
0: กบไหนอ่ะ
1: สจีสายชนเนี่ย
0: นี่เป็นใครเนี่ย
1: ลูกสาวป๋าแดนเราไง
0: พี่แดนชัยสนธยาเนี่ยนะ
1: โอ้มีลูกเสียงดี
0: โอ้
1: เสียงดีขี้เล
0: ่ยถึงนะเจษฐาผมจะเรียกกับเจษฐา
1: ล่ะ
0: พี่แดนชัยสนธยา
1: ชัยสนธยา
0: สาวก็สวยเนี่ย
1: น้องกบน้องกบ
0: ร้องเพลงก็เก่ง
1: จริงๆผมรู้จักน้ำมันงาดำสกัดเย็นยาอ่านางดำสกัดเย็นมลคินกแล้วก็อะไรอ่ะ
0: ใครอ่ะ
1: ดีแคร
0: ์
1: เนี่ย3ตัวเนี่ยผมรู้จักเพราะว่าน้องกบเขาแนะนำโรงงาน
0: โอ้หลานเนี่ยนะ
1: หลาน
0: แนะนำมา
1: เออลุงช้างเนี่ยจริงๆมันต้องเรียกผมพี่นะ
0: ไอ้เขาเรียกลุงก็ดีแล้ว
1: เนี่ยรู้จักผมก็ส่งให้ป้าแดนกินด้วยนั่นแหละป้าแดนชัยสนธยาเนี่ยจัดรายการทุกวันนะออนไลน์ออนไลน์
0: ขยันน่ะ
1: เดี๋ยวนี้มาจากกลางวันแล้วไม่จากกลางคืนแล้วชนทิชาไม่ให้นอนดึก
0: นอนเด็กชอบจัดกลางคืนเนี่ย
1: เดี๋ยวนี้มาจากกลางวันแล้วนะครับเวลาก็จัดรายการเนี่ยโหคนเข้าไปชมกันเยอะใครที่เป็นแฟนคลับป๋าบิดานะครับเอ้ยไม่ใช่ป๋าแดนชัยนะก็เข้าไปดูใน Facebook ได้ผมจำเวลาไม่ได้แล้วช่วงบ่ายๆช่องแดนชัยสนธยานั่นแหละ
0: นั่นแหละครับไปดูเขาบ้าง
1: ครับ
0: เขาคิดถึง
1: เขาคิดถึงแต่คนไม่แต่คนแก่อย่างนั้นเข้าไปดูผมเลยเข้าไปป๊อปต้องรีบออกอะ
0: เป็นไง
1: ผมยังไม่แก่ผมยังไม่แก
0: ่คนดังเดิมคนเก่าๆก็จะรู้จักกัน
1: ครับเอาวันนี้4โมงเย็นนะทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจร
0: ก็ได้ตลอดไปขายสินค้ากันที่
1: ตลาดนัดบ้านบ่อทราย
0: ตำบลสะแจง
1: อำเภอบางระจัน
0: จังหวัดสิงห์บุรีไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรา
1: เอาส่งข่าวลุงสมศักดิ์หน่อยไปรับได้นะปุ๋ยนะ
0: วันนี้เขาเอาขึ้นรถไปแล้ว
1: ไปที่บ่อทรายนะครับ
0: รอรับนะ
1: จะเอาเพิ่มเติมอะไรก็โทรหาแก
0: จะได้เอาไปสักทีเดียวเลย
1: 0890815595แกไปโฆษณาว่าสบู่แกสระผมได
0: ้
1: เมื่อกี้คนโทรมาหาผมเยอะเลยจะซื้อสบู่สระผ
0: ม
1: คือสระนะได้ไม่มีพิษไม่มีภัยหรอกแต่ว่ามันแก้ผมร่วงไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็ดูคนโฆษณาที่หัวมีผมจะเต้นเมื่อไหร่แล้วเออ
0: นาน
1: โฆษณาไปได้ว่าไงครับ
0: เป็นเงื่อนไง
1: นุ่นชาร์จแบตไว้ข้างนอกหนุนโทรศัพท์อ่ะจะมาเอาโทรศัพท์ให้มาท่องยันทุนหน่อยดิ
0: ไปแล้ว
1: มียันทุนอะไรก็ท่องอะไรได้อีกนะชินบัญชร
0: เก่งนะ
1: ดีกว่าเราอีก
0: เด็กขนาดนี้ท่องได้ผู้ใหญ่ยังไม่ได้น่าอายเด็กกัน
1: ไม่ได้อายมันทำไมเราคนตั้งเยอะตั้งแยะก็ฝากไว้ด้วยนะใครอยู่แถวสัจแจงบางระจันนะฮะวันนี้เนาะ
0: นาน
1: จ้าปุ๋ยก็โทรบอกแกครับเผื่อจะได้เพิ่มไปให้แล้วก็คุณพี่จากด่านช้างสุพรรณบุรีทีมงานออกเดินทางแล้วนะครับรอรับโทรศัพท์ด้วยนะ
0: นาน
1: ปุ๋ย15กระสอบ
0: 15กระสอบ
1: ไม่ถึงตันไม่ถึงตัน
0: เดี๋ยวไปส่งให
1: ้แทนที่จะเอาตันนึงเลยจะได้แถมให้กระสอบนึงถ้าเอาตันนึงไปอีกกระสอบนึงเลยนะฟรีๆเลยนะแต่ถ้าซื้อ2ตันเนี่ย
0: เป็นไง
1: เอาไป
0: 10ลูก
1: 11ลูก
0: 11ด้วย
1: 11ลูกครับแต่ถ้าซื้อ4ตัน
0: ซื้อ4ตันเนี
1: ่ยแถมไปเลยครับ
0: 1ตันด้วยกัน
1: 1ตันก็4ลูก
0: โอ้
1: แถมไป24ลูกเลย
0: นาน
1: เพราะว่า1ตันแถม1ลูก1ตันแถม1ลูก1ตันแถม1ลูก1ตันแถม1ลูกใช่ไห
0: ม
1: เท่ากับ21กระสอบแล้วก็แถมให้อีกตันนึง20กระสอบไม่เอาตอนนี้จะเอาตอนไหนละแม่มึง
0: เดี๋ยวก็จะสิ้นเดือนแล้วไม่มีแล้วนะ
1: เดี๋ยวสิ้นเดือนแล้วก็ไม่ได้แล้วนะพ่อมึงแม่มึงเรียนแบบเขาหน่อยเนี่ย
0: นาน
1: ที่นู่นอะที่เลอเทน่าเนี่ยพ่อมึงแม่มึงไม่มาเที่ยวมาเยี่ยวก็ยังดีผมชอบจริงนะจะพาหลานชายไปตั้งแต่ไปเล่นเปียโนให้เขาดูหน่อยเนี่ยนะส่งข่าวลุงสมศักดิ์นะครับผม สงขลาพี่น้องที่ฟังอยู่สตูล
0: สตูลใต้เนี่ยนะ
1: ครับอันนี้ถ้าอยากได้ปุ๋ยก็เอาปุ๋ยแถวบ้านท่านนะนะครับแต่ถ้าจะเอาดึงรวงจะเอาเม็ดฟู่ก็โทรมาได้เลยนะ
0: ได้แล้วส่งไปให้ดีนะ
1: ครับผ
0: ม
1: เราส่งไปให้แน่นอนนะฮะโทรหาลุงช้างกันละกัน
0: 0819016910819016 91
1: แต่เมืองการส่งนะเมืองการอ่ะ
0: เมืองการ
1: ล่าสุดยังไปท่าม่วง
0: สบาย
1: ไปท่าม่วงแล้วก็ไปพนมทวนแล้ว
0: ส่งให
1: ้ครับใช้ดีแล้วบอกต่อด้วยนะลุงจงนะใช้ดีก็บอกต่อนะใครหวานแล้วจะเกี่ยวก็โทรมาบอกผมหน่อยผมจะได้ไปถ่ายรูป
0: นั่น
1: ไปขอสัมภาษณ์หน่อยใช้ปุ๋ยแล้วมันดีสมคำล่ำลือหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะได้มาบอกพี่น้องบ้านเราได้รู้ได้ทราบกันว่าเราพูดไปเราไม่ได้โม้
0: นาน
1: เราคุยเรื่องจริงนะถ้าจะเอาถูกกว่านี้ท่านก็เอาไม่อะไม่เอาสีเขียวเอาสีแดงสีเหลืองสีส้มได
0: ้ก็มีใช่ไหม
1: แต่มันไม่มีฮอร์โมนไม่มีฮิวมิกไม่มีโคโดไลท์นะครับเป็นแต่ขี้หมูขี้วัวขี้ไก่อย่างเดียวเลยแต่ก็ดีกว่าทั่วๆไปก็คือมันไม่ใช่
0: ดินเนอะ
1: ไม่มีดิน ไม่ได้เลี้ยงปล่อยตามทุ่งเลี้ยงในฟาร์ม
0: นาน
1: นะบางคนบอกโอ้อยากได้แต่ทีเนี้ยในทุนเขาออกให้ก่อนแล้ว
0: โอ้มีคนมาลงไว้ให
1: ้
0: จ่ายทีหลัง
1: พอเกี่ยวข้าวเสร็จปั๊บในทุน
0: เอ
1: าไปหมด
0: เขาก็เอาของเขาไปดิ
1: ค่าพัน
0: ไว้ให้อะ
1: ค่าพันข้าวค่าปุ๋ยค่ายาเราก็เสียแรงไปก็ได้เหลือได้กินข้าวยุงข้าวฉางหน่อยเดียวไม่คุ้มลองปฏิวัติสิลองทุนหน่อยสิบางคนก็ไปเอาของสหกรณ
0: ์
1: สหกรณ์ก็ได้นะฮะสหกรณ์ก็ต้องบอกว่าเขาก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์เหมือนกันแต่เขาไม่มีสารปรับปรุงดินนั้นไม่ได้ไปโจมตีเขานะถามว่าใช้ได้ดีเหมือนกันแต่ว่าต้องใจเย็นๆหน่อยปุ๋ยอินทรีย์มันไม่เหมือนปุ๋ยเคมีไม่เหมือนกับยูเรีย
0: กราบ
1: อย่างลุงจงบัญชีเนี่ยแกยูเรียกระสอบหนึ่งปุ๋ยลุงช้างกระสอบหนึ่งอ่ะปีนี้ไม่งามก็ให้มันรู้ไปสิทั้งเร่งธรรมชาติเหนือธรรมชาติเลยนะ
0: กราบ
1: ของเรามันธรรมชาติล้วนไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นอันตรายทั้งผู้ใช้ผู้สิ่งแวดล้อมแถวนั้นก็ดีด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ใครโทรมากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมโทรกลับกันแล้วกันนะ
0: เดี๋ยวโทรไป
1: ถ้าผมไม่ได้รับสายนะผมกดทิ้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปขึ้นที่ประแช่มนะไม่ต้องห่วงเหมือนกัน
0: เดี๋ยวมีคนรับ
1: อย่างพี่ที่อยู่ด่านช้างเมื่อกี้เนี่ยแกถามย้อนผมอีกอ่ะใช่ทีมงานลุงช้างหรือเปล่าผมกลัวจะเป็นมิตร
0: ผมเป็นมิจฉาชีพอ่ะนะก็ใช่อ่ะนะ
1: แกสั่งกาแฟลิต้าเอ็มโก3ถุงบอกไม่เอา4ถุงเลยแล้วคิดพันเดียวอ่ะก็อีกถุงนึงผมไม่เอาอ่ะขอเป็นในนี้ได้มั้ยเล่า
0: เอาอะไรอ่ะ
1: ไอ้ห้าวก็ได้ไป
0: ไอ้เขาไป
1: แต่สบู่ไม่ได้นะ
0: สบู่อ่ะนะ
1: สบู่อะไรนะ
0: สบู่หอบฟูงจากลุงช้าง
1: ถ้าอยากได้ไม่ยากนะครับ
0: ซื้อกาแฟของเราดิ
1: 4ถุงกาแฟโกอ่ะ
0: กาแฟโก4ถุง 1,000 บาท
1: รับทันที
0: สบู่หอบฟูงจากลุงช้าง1ก้อน1ก้อน
1: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิมธรรมดา2ถุง900บาทก็รับไป1ก้อน
0: ให้1ก้อน
1: ถ้า5ถุง 2,000 บาทรับทันที
0: สบู่หอบฟูงจากลุงช้าง
1: กี่ก้อน
0: 2ก้อนเอาไป บอกให้เย็นสบาย
1: ครับผม
0: สบู่ลุงช้างนะ
1: เอางานกฐินหน่อยประกาศงานกฐินเขาหน่อย
0: ฟังทีเดียวเลยนะ
1: จ้าก
0: ฐินสามัคคีท่านจะเป็นเจ้าภาพและก็ติดต่อกันไป
1: ว่าไป
0: วันที่1พฤศจิกายน
1: ครับ
0: กฐินสามัคคีวัดโครกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: จ้าสาธุ
0: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: สาธุ
0: 15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: สาธุ
0: 15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี
1: วัดบางลี่เขายังมีงานประจำปีอีกนะ
0: 29 30 31ตุลาคมปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี
1: ไหวอย่างนะปีนึงเน
0: า
1: ะ
0: 2คืน2วันในชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขนะ
1: ครับแล้วก็ร่วมทำบุญกับลุงช้างหน่อย
0: 31ตุลาคมเด้
1: อ้าว
0: กฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนเพิ่มบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเชิญร่วมทำบุญกับลุงช้างนะ
1: ครับซื้อที่ดินถวาย
0: ถวายวัดเนี่ยนะ
1: สำนักสงฆ์เนี่ย
0: สำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: ครับ
0: ตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเนี่ย
1: จ้า
0: อ้าวก็ท่าน
1: ไม่ต้องโอนเงินมาหรอก
0: ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
1: กระปุกละ5บาทซื้อ300ไม่ใช่ซื้อ5บาทนะซื้อ300
0: ได้ทำบุญ5บาทไปในตัวเลย
1: บูชาถวายวัดไป5บาท
0: ท่านก็ได้บุญด้วย
1: อีก295คืนบริษัทเข้าไป
0: ได้ทายทิพย์ไปรับประทานด้วย
1: บริษัทก็อนุมัติแล้วใช่ไหม
0: ใช
1: ่ถึงจะช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็อย่าลืมนะจ๊ะยาหญ้าบิงสัก2เม็ดดูแลสายตา
0: เรื่องของตายาหญ้าบิงนะ
1: ไม่ใช่ยานะบำรุงฟื้นฟูนะจ๊ะ
0: เป็นแบบชนิดแคปซูล
1: แบบซอฟเยลก็มีดีแคร์ไง
0: ดีแคร์ก็เป็นแบบซอฟเยลนะ
1: อันนั้นคุณภาพเขาดีต่อตา
0: ราคาดีต่อใจด
1: ิอันนี้2กระปุก650ราคาเดียวกันกับ
0: ทางด้านของโปรมิกออย
1: อันนั้นดูแลไตนะ
0: 2กระปุก650เหมือนกัน
1: ไอ้ดูแลไตมันไม่ยากหรอกไม่ต้องกินอะไรก็ได
0: ้
1: กินอาหารที่ไม่เค็ม
0: เบาเค็มลงไป
1: คือเค็มเหมือนธรรมชาติได้แต่จะไปเอาเค็มถึงขนาดเรียกว่าเค็มปี๋นี
0: ่
1: หวานเจี๊ยบผิดจี๊ดเผ็ดจี๊ดนี่ไหม เปรี้ยวจี๊ดเผ็ดอะไรนะไม่รู้เหมือนกันนะเผ็ดโอ้ในนาทีชีวิตขับรถกระบะฝ่าคำเตือนถนนมันยุบไง
0: และเป็นยังไง
1: สุดเกือบหายไปกับสายน้ำทั้งคันน่ะ
0: อ้าว
1: ดื้อไงพวกดื้อ
0: ฝนตกด้วยไง
1: ดื้อไงฝนมันตกอ่ะ
0: เขาก็เตือนแล้ว
1: มีรายงานข่าวบอกว่าในพื้นที่อุดรฝนตกหนักมวลน้ำไหลท่วมไร่ท่วมนาประชาชนนะ
0: เป็นบริเวณกว้างด้วย
1: กระทบไปไร่นาประชาชนในพื้นที่อำเภอชัยวานอำเภอหนองหาน
0: อำเภอกู่แก้วอำเภอเพ
1: นและอำเภอบ้านดุงที่เราไปหาขอหวยกันเนี่ย
0: บ้านดุงเนี่ยนะปู่ศรีสุโธเนี่ยนะ
1: ครับเป็นพื้นที่เส้นลำห้วยหลวงไหลผ่านนะขณะที่ปริมาณน้ำยังไม่ลดแต่อย่างใดเลย
0: น้ำยังไม่ลดเนี่ย
1: มีรถบันทึกเขาบันทึกภาพรถนาทีชีวิตไม่ได
0: ้กล้องหน้ารถนี่แหละ
1: รถกระบะคันหนึ่งกำลังขับดองแดงดองแดงผ่านบริเวณจุดก่อสร้างสะพานทางหลวงสาย2022
0: ที่ไหนอะนะ
1: เส้นทางสุ่มเศร้าบันดุงเนี่ยแหละครับ
0: บริเวณบ้านโนนงาม
1: บ้านพรสันติตำบลนาคำ
0: กำลังมีการก่อสร้างสะพานกันอยู
1: ่เขากำลังสร้างสะพานในเจ้าหน้าที่ได้เตือนแล้วนะ
0: เตือนกันแล้วก็
1: ตั้งกวยไว้แล้วอย่าผ่านอย่าผ่าน
0: บริเวณดังนี้บริเวณนี้แล้ว
1: ขณะที่รถกระบะคันหนึ่ง
0: เป็นยังไง
1: ขับดองแดงดองแดงมาบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็ออกมาเตือนพี่รถไม่สามารถไปได้นะมันท่วมทาง
0: เพราะว่าน้ำมันท่วมนะ
1: อาจจะทำให้เกิดอันตรายนั่นนะพี
0: ่แต่ปรากฏว่า
1: คนขับดื้
0: อ
1: ไม่ฟังคำเตือนเจ้าหน้าที่
0: จนกระทั่ง
1: ต้องยอมเปิดทางให้บอกไปไม่ได้กูจะไป
0: เปิดทางให
1: ้เป็นไงล่ะทีเนี้ย
0: พอขับรถกระบะ
1: ไม่นานเลยไปแป๊บเดียวถนนสุดต่อหน้าต่อตาเลย
0: ทำให้รถกระบะเนี่ยยุบตัวทันทีเนี่ยนะ
1: ขนาดนั้นนะเองเจ้าหน้าที่ก็ใจตนก
0: ตกกระจายด้วย
1: บอกแล้วบอกฟังบอกฟังยังพาไปอีก
0: ยังฝ่าฝืนไปอีกก็ได
1: ้โชคดีนะ
0: เป็นไง
1: นายสุริยนต์ดอนสมจิตนายอำเภอบ้านดุงและชาวบ้านเข้าไปช่วยได้ทันดึงรถออกมาไว้ได้ไม่งั้นละมึงเอ้ย
0: ก็ไหลไปกระสายกระแสน้ำเมื่อนาน
1: ทั้งรถทั้งคนไปก็น้ำเลยทีเนี้ยท่านนายอำเภอบอกว่า
0: เป็นไง
1: มากันนายกอบต.นาคำไปตรวจสอบไงบอกก็ต้องเฝ้าระวังให้ดีนะเจ้าหน้าที่เตือนนะคุณต้องฟังเขา
0: เขาฟังเขาเตือนแล้ว
1: นี่น้ำมันมาแรงมาเยอะ
0: ฝนมาตกอ่ะ
1: คุณดื้อเหมือนโชเล่เลยเนี่ย
0: ดื้อจริงๆอะนะ
1: ทุกวันนี้พ่อแม่ไม่ให้เข้าบ้าน
0: นั่นเด
1: ้ดื้อเพราะดื้อนี่นะตอนมาอยู่กับเมียเมียไม่เข้าบ้านนี
0: ่
1: ทำไงทีเนี้ย
0: วิ่งมันไว
1: มาซื้อกุญแจล็อกประตูขังมันไว้ในบ้านเลย
0: เรารู้จะบ้าง
1: เราก็เลยนอนนอกบ้านซะเลย
0: อ
1: ย่าไปดื้อคุณผู้ฟังเรื่องอย่างนี้นะ
0: ผลสุดท้ายก็ตายกับน้ำเลยนะ
1: ไม่ไป
0: ใน
1: อำเภอมาพอดี
0: มาช่วยเอาไว
1: ้โชคดีไปในความปรารถนาดีจากไบโอนะ
0: ไบโอดีนะ
1: ครับผม
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: นี่หนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ไปตกหลุมอีกแล้ว
0: ตกหลุมไง
1: เขากำลังขุดวางท่อลึกตั้ง3เมตรอ่ะ
0: บาดเจ็บสาหัสด้วย
1: ดีนะไม่ตายนะไอ้หนู
0: เรียกนายกอีกแล้ว
1: ขอโทษเดี๋ยวกลับวันนี้แล้วมั้ง
0: เดี๋ยวกลับวันนี้แล้วจากออสเตรเลียเนี่ยนะ
1: 3ทุ่มเมื่อคืนเนี้ย
0: เป็นยังไง
1: แม่เดี๋ยว
0: เสียงจะแห้งง่าย
1: ไอ้ห้าวทำฤทธิ์อีกแล้ว
0: เอาเรื่องของรถจักรยานยนต์เสียหลักตกลงไปที่ล่องท่อประปาเนี่ยนะ
1: เขากำลังขุดวางท่อกันอยู่ลึกตั้ง3เมตรนู่น
0: ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
1: แถวหน้าบริเวณศูนย์วัฒนธรรมตำบลบ้านหม้ออ
0: ยู่ที
1: ่หมู่3บ้านหม้อเมืองเพชรบุรี
0: จังหวัดเพชรบุรีนู่นน่ะ
1: หน่วยกู้ชีพตำบลบ้านหม
0: ้ออ
1: าสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างสารเพชรธรรมสถานเพชรบุรีไปตรวจสอบ
0: ให้การช่วยเหลือ
1: ที่เกิดเหตุ
0: พบรถจักรยานยนต์เป็นยังไง
1: เลอะไปเทอะไปหมดขี้โคลนเต็มไปหมด
0: ใกล้กันก็มีคนเจ็บนอนเจ็บอยู่ที่ก้นบ่อด้วย
1: รถลงมาอยู่ในหลุมนู่นน่ะ
0: ถนนจ๋ารถลาก่อน
1: ไม่ใช่ท่านหลุมจ๋ารถอยู่ด้วยคนขับก็คือนายชิดพงศ
0: ์
1: อายุ41แล้วยังแว่นเป็นวัยรุ่นเลย
0: อาการบาดเจ็บสาหัสกระดูกขาเนี่ยหักผิดรูปด้วย
1: มีบาดแผลหลายแห่งนะสาหัสนะอย่างเงี้ยนะ
0: กู้ภัยทำไงอ่ะ
1: ต้องใช้รถแบ็คโฮครับเอานำโซ่มาเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ด้านบนลงไปช่วยการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นไปอย่างทุลักทุเลนะครับ
0: เนื่องจากพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นสภาพแคบด้วย
1: มีโคลนลื่นและก็ลึกใช้เวลาประมาณ15นาที
0: สามารถเคลื่อนย้ายตัวผู้เจ็บออกมาได
1: ้โดยเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีครับ
0: พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ว่ายังไง
1: ก่อนเกิดเหตุได้มีขี่รถจักรยานยนต์ตามรถผู้ได้รับบาดเจ็บมา
0: ก็ที่มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
1: เป็นพื้นที่กำลังมีการขุดเพื่อวางแนวท่อประปาประกอบกันจุดดังกล่าวนี่มีฝนตกลงมาด้วย
0: ทำให้ถนนมีโคลนลื่น
1: คาดว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บน่าจะหักหลบรถเก๋งคันที่ขี่สวนมาไง
0: ทำให้เกิดเสียหลักตกไปเพราะว่าดินมันลื่นเนี่ยลึกไปตั้ง3เมตรเลยนะ
1: ครับผม
0: ถนนจ๋ารถลาก่อนนะ
1: ครับพี่นุกูลว่าไงจ๋า
2: ลุงหนูจะมีคนก็ถามก็บอกว่าห้าวของลุงอายุ80กินได้เปล่า
1: เดี๋ยวผมโทรกลับอย่าไปกินเลย80แล้วอย่าไปกินเลยเลิกห้าวได้แล้ว
0: เดี๋ยวโทรไปเดี๋ยว
1: กินกินนะกินได้เดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับ
1: กำลังออกอากาศอยู
0: ่
1: กำลัง
2: ไอ้นั่นน่ะไอ้ยาอะไรยาถ่ายของลุงอ่ะที่ว่าอะไรกินของแคปซูลอะไรฮัด
1: ๆไอ้ผมเมื่อกี้ผมพูดภาษาอังกฤษหรือพูดภาษาไทยพ
0: ี่โทรไปเดี๋ยวโทรไป
1: เดี๋ยวผมโทรกลับผมกำลังออกอากาศอยู
0: ่ไห
1: นเห็นไหม
0: ไปแล้ว
1: แม่อยู่บางปะมาไม่ฟังเราซะแล้ว
0: คนบางปะมา
1: ไปฟังวทปไม่ยอมฟังชทรซะแล้วเดี๋ยวตีตาย
0: นั่นสิ
1: 80แล้วยังห้าวอีกนะจะห้าวอะไรกันนักหนาแล้ว
0: 80
1: เดี๋ยวมาเรียนแบบโชเล่สิโชเล่เขากินได้อายุเขายังน้อยอยู
0: ่ถือศีลแล้ว
1: ถือศีลแล้ว
0: ศีล5
1: กาเมมรณังทุกขังโลเกตามตายด้านเป็นทุกในโลก
0: ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: นี่ก็เสียหลักลงมาในร่องดินลึกตั้ง3เมตรนะบริเวณพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็สว่างแสงสว่างไม่เพียงพอ
0: มันมืดมากนะ
1: มีป้ายแจ้งเตือนก็ไม่ชัดเจนทำให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะ
0: ใช้เส้นทางดังกล่าวก็ต้องระมัดระวังนะ
1: อยากฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลกันหน่อย
0: ไปตรวจดูแลกันด้วย
1: ครับ
0: มันตกด้วยถนนมันลื่นด้วย
1: ใช่ช่วงนี้ไม่เป็นไปไหนอย่าไปเลยกลางคืนเนี่ยตัวแค่นี้ดูที่ขับรถไปงานไหว้ครูพรเทพ
0: ไปได้
1: มาถึงบ้านได้ก็ถือว่าเก่งแล้ว
0: ตา
1: ปีที่แล้วที่ปีที่แล้วที่วัดบางลี่อะนะผมขับตามโชเล่ไม่ทันจริงๆนะ
0: จริงๆไง
1: ก็จริงๆเผลอแป๊บเดียวอ้าว
0: โชเล่มาถึงบ้านแล้ว
1: โชเล่ถึงบ้านผมยังไม่หลุดท่ามุ้งเลย
0: อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะ
1: พ่นอะไร
0: ขับไว
1: ยิ่งแก่ยิ่งตาดีสงสัยจะกินยาหญ้าบิงผสมดีแคร์ละมั้ง
0: อ๋อผมรับประทานสองอย่างเลยมีทั้งแบบแคปซูลนะ
1: ครับ
0: ยาหญ้าบิง
1: กินกาแฟยังผสมฟอกัสเลย
0: เอาอันนี้ผมได้ฟรีผมก็กินทุกวันมันก็ดีอยู่แล้ว
1: นั้นประแช่มหลอกผสมไม่ห้าวไปเป็นไงเรา
0: โอ้โหกลับไปบ้านไม่ได้เลย
1: ไม่เข้าบ้านไปที่อื่นเลย
0: ไปที่อื่นแล้วต้องฉลาดเนี่ย
1: ถวายกันนั้นเจ้าบ้าง
0: อย่าพวกเขาอยู่ดูนะวัดดอนโพเนี่ยกำนันแจว
1: กำนันแจวตัวแวบเลยน่ะจะบอกให
0: ้ขุนก็หาเรื่องเขาอีกแล้ว
1: ป้าก็ทำใจแล้วโอ้ปล่อยมันเถอะแจวอ่ะนานทีว่างั้นนะ
0: ด่า
1: ก็ยังดีนะป้าเนาะปล่อยใครเถอะกำนันแจวอ่ะ
0: กราบ
1: แล้วนี่ที่สีคิ้วไฟไหม้อีกแล้วครับ
0: เอ๊ะมีฝนมีไฟเลยเนี่ยบ้านสองชั้นด้วย
1: ของบ้านหนีตายกันในวุ่นน่ะ
0: เบื้องต้นนี่ที่ไหนเนี่ย
1: ต้นเพลิงนั่นมันจากห้องนอนอ่ะเสียปลั๊กพัดลมเข้าไว้อ่ะ
0: ครบวงจรเนี่ย
1: ม
0: ัน
1: เกิดจากอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไฟฟ้าเนี่ย
1: ลัดวงจรอีกแล้วครับท่าน
0: อันนี้บอกพัดลมว่าลัดวงจร
1: เนี่ยนะเออมีงี้ด้วยมั้ยฮะ
0: มันเปิดทั้งวันเนี่ย
1: เมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.ศรีคิ้วเข้าไปตรวจสอบบ้านที่เพลิงไหม
0: ้ที่เขตเทศบาล4ซอย12นู่นน่ะ
1: บ้านนนกลุ่มเหนือตำบลมิตรภาพอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา
0: เป็นบ้านของทหารที่ประจำการอยู่ที่3นู่นน่ะ
1: เขา3ยังว่าชายแดนภาคใต้นู่นนานๆจะกลับบ้านสักเทื่อนึง
0: โอ้น่าเห็นใจทหารน่ะ
1: ให้ญาติ2คนผัวเมีย
0: ฝากอาศัยอยู
1: ่เออมึงให้ดูแลบ้านกูหน่อยกูไปอยู่ชายแดนเว้ย
0: เออน่าเห็นใจทหารนะ
1: เออ
0: เออ
1: ที่บ้านเป็นบ้านพัก2ชั้นลักษณะกึ่งไม้กึ่งปูน
0: เพิ่งกำลังลุกไหม้เนี่ย
1: ภายในบริเวณห้องนอนโดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก
0: ำลังล้างจานอยู่ภายในบ้านเนี่ยก
1: ิน
0: เหม็นไหม้
1: ถามได้แต่คนล้างจานผู้หญิงผู้ชาย
0: ไม่รู้อ่ะ
1: น่าจะเป็นผู้ชายนะส่วนใหญ่เมียใช้อ่ะ
0: โอ้
1: ได้กลิ่นเหม็นไหม้ก็เดินไปตรวจสอบดิ
0: พอไปตรวจสอบแล้ว
1: เจอเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้เสียงระเบิดโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าในห้องกระจกบานเกล็ดหน้าต่างแตกกระจาย
0: ก็รีบวิ่งออกมาจากบ้านเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วร้องตะโกนว่า
0: Help me help me
1: ให้ชาวบ้านมาช่วยกันดับไฟหน่อย
0: ไฟไหม้บ้านเนี่ยนะ
1: เออต่อมารถดับเพลิงเทศบาลสีคิ้วมาม
0: า
1: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยมา
0: ก็เร่งฉีดน้ำประมาณ15นาทีเพลิงสงบป่ะนะ
1: นี่นายกมาเองเลยนะ
0: มาด้วยไง
1: นายกปีชาจันทรวงทองเนี่ยนะ
0: โอ้มาด้วย
1: มาระงับเหตุด้วยตัวเองเลย
0: นายก
1: เฮ้ยมึงฉีดตรงนู้นเฮ้ยมึงฉีดตรงนี
0: ้
1: เฮ้ยมึงจะฉีดต่ำมึงยกตรงสูงอะไรเงี้ย
0: นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้วเนี่ยนะ
1: โอ้ก็บอก
0: บัญชาเอง
1: บอกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกูต้องบัญชาเองเดี๋ยวกูจะเสียหน้ากำนันดงมึงว่าพี่ดงเลยตลอดเลยก็บัญชาการเองตลอดไง
0: ไฟไหม้อะไรเนี่ยท่านดู
1: ถึงก่อน
0: เลยแล้ว
1: ถึงก่อนรถดับเพลิงอีก
0: อ
1: ่ะก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ครับ
0: ควบคุมเพลิงเอาไว้
1: เจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุเพลิงไหม้อาจจะเกิดปลั๊กไฟเสียบพัดลมเนี่ย
0: แล้วก
1: ็เสียบสายชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว
0: ้นานเนี่ยไฟฟ้ารัดวงจรเน
1: ี่ยร้อนด้วย
0: ร้อนด้วย
1: เสียไว้นานๆร้อนนะฮะ
0: อันนี้ต้องดูแลกันเลยเหมือนวันก่อนที่ลพบุรีข้างบ้านผมก็
1: บอกเออ199ทำไมโทรไม่รับสายไปนะ
0: ไปได้191ไง
1: เออต้องได้191
0: อ
1: ่ะช่วงนี้ระมัดระวังกันหน่อยนะ
0: อ
1: ย่างไรก็ตามครับต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
0: ยืนยันสาเหตุอีกชัดอีกครั้งหนึ่งนะ
1: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสีคิ้วก็เข้าไปตรวจสอบ
0: สถานการณ์จนกระทั่งเพลิงสงบเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: อ้าวเพลิงไม่เงียบร้อยไปแล้ว
1: อ้าวสักครู่เดี๋ยวกลับมานะจ๊ะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: วันนี้เราจะได้ดูมาได้บอลไทย
1: ไทยกับ
0: ไทยกับเวียดนาม
1: นัดแรกนะ
0: ฟุตบอลลูกเดียวไล่แย่งกันเตะตั้ง22คนนะดูสิ เออไม่แบ่งๆกันเล่นไหมนะลงมาได้กี่ทีตั้ง10ลูกนี่จะได้ไม่ต้องแย่งกัน
1: นาน
0: แย่งกันเตะนั่นแหละรังเกียจมันหรือไงละเตะมันออกไปนะ
1: แย่งกันเตะบอล
0: เ
1: ตะเข้าโกเนี่ยนะ
0: ครับวอลเลย์บอลผู้หญิงก็โอเคนะผู้ใหญ่นะ
1: วางกันชนะ
0: ครับ
1: ออสเตรเลียไป 3-0 นั่นนะ
0: เอาเด็กรุ่นเด็กก็ชนะ
1: เด็กก็ได้อันดับที่7นะ
0: ได้ที่7
1: 7ของโลกอ่ะ27เนี่ยนะ
0: ฝรั่งงงเลยตัวนิดเดียว เขาสูงในนี่บอกแม่เราเนี่ยถึงไม่ถึงหัวไหล่เขาว่าไม่รู้นะ
1: แต่ตัวเล็กกับเขาอ่ะนะแต่ก็ฝีมือดีอ่ะ
0: บล็อกดีตบแรง
1: เ
0: ขาแล้วเขาไม่จะตุ่ม4ตุ่ม5ตบอย่างพวกเราเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้ตบไว้ก่อนเนี่ยลงไม่ลงไม่รู้อ
1: ่
0: ะบล็อกได้หมด
1: อ
0: ีนี่พอขึ้นไปเนี่ยโดดขึ้นไปจะตบเนี่ย
1: เป็นไง
0: เขามองช่องแล้วไอ้ตรงนี้มันโบกไว้ลงไปพลิกมือปุ๊บนะ
1: ต้องไหวพริบดีด้วย
0: ใช่
1: อ
0: ้าวส่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยหน่อยไทยกับเวียดนาม
1: วันนี้แข่งกัน2ทุ่มนะ
0: ล่าสุดเราเคยชนะเขา 2-1 นะ
1: แล้วก
0: ็มีเย้ามีเยือนนะนะ
1: ครับ
0: เราไปวันนี้เราแข่งที่เวียดนามใช่ไหม
1: วันนี้เราแข่งที่ไทยเน
0: ี่ยพอแข่งที่ไทย
1: แล้วก็เที่ยวหลังไปที่เวียดนามแล้วก็จะได้รวมลูกใครชนะเป็น
0: ไม
1: ่
0: ร
1: ู้
0: จะได
1: ้มัน
0: จะได้ดูหรือเปล่าต้องขอบคุณมาดามแป้งแหละเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงรัฐบาลโมจะไปส่งเสริมอะไรก็ไม่รู้เออน้ำท่วมไปน้ำท่วมสั่งข้าวยังให้ขาดเนี่ยข้าวยังให้ขาดหม้อไปช่วยกันเยอะๆหน่อยเอาใครที่จะร่วมบริจาคนะไปที่ตรงปั๊มน้ำมันปตท.หน้าสนามกอล์ฟจอมพลป.นะใสเฉพาะปักจันนะครับเขาเรียกว่า PX แหล่งร้านค้าของมทบ13นะท่านผู้ว่าไปเปิดงานแล้วเมื่อวานนี
1: ้
0: นะครับจะไปบริจาคเป็นรู้สึกว่าขอเป็นเครื่องทำความสะอาดอะ
1: ทำความสะอาดเป็นพวก
0: ไม้กวาดไม้ถูพื้น
1: ผง
0: ซักฟอกอะไรอย่าง
1: เงี้ยนะ
0: ถุงดำเก็บถังขยะถุงมือไปเ
1: ออเอาใครจะไปบริจาคอะไรก็ไป
0: เพราะว่าเราไม่มีเราคงไม่มีปัญญาขับรถไปทำไปช่วยเขาทำท้องอ่านหลังที่อำเภอปัวนะแล้วก็ช่วยกันได้อย่างเงี้ย
1: ก็ช่วยกันไป
0: ครับ
1: คนไทยด้วยกันเนี่ย
0: แต่ถ้าทำบุญกับลุงช้างก็ซื้อยากันละกันนะ
1: เมื่อไทยที่โปรสดหนึ่งกระปุก300ก็ทำบุญได้5บาทแล้ว
0: มีคุณแม่จากนครปฐมมีคุณพี่จากโคกตูมาแหละให้เงินมาลายหนึ่งร้อยหนึ่งอีกลายหนึ่งห้าร้อย
1: เดี๋ยวทุกบาททุกสตางค์แล้วก็ไปถวายพระซื้อที่ดินกันไป
0: ครับ
1: ตามความประสงค์ของท่านนะ
0: แต่ไม่ต้องไปถวายจานอดุลนะหลวงครูอดุลที่ผ่อนแก่นเขาไม่เอานะ
1: โอ้แล้วเขามีจองกระถิ่นไว้เยอะนี
0: ่
1: จะทอดกระถิ่นกันเนี่ยนะ
0: โอ้โหเราต้องไปหน่อยนะเว้ยไปเป็นลูกศิษย
1: ์ของ
0: ว่าโรงทานเยอะเลยนะ
1: นาน
0: ขนาดเขาไปเยี่ยมหลวงพ่อยังตั้งโรงทานเลยอ่ะ
1: มีโรงทานด้วยไง
0: ขอบคุณประดานะ
1: ทำให้วัดจากวัดเนี่ยนะ
0: ใช่นี่จะไปเอาเรื่องกับสำนักสงฆ์สำนักพุทธอีกแล้วอ่ะสำนักพุทธเขาไม่ให้หรอกคุณก็ต้องเอาคำสั่งศาลมา
1: บรรดาเนี่ยนะ
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องความลับบางทีเนี่ยพ
1: อ
0: เขาดูเฉพาะคำสั่งสุดท้ายไ
1: ง
0: ราชกิจจานุเบกษาออกมาแล้วไอ้คำเรื่องทำลายทำราวอะไรพวกเนี้ยวัดเขาไม่ได้เก็บไว้หรอกสำนักสงฆ์บอกเมื่ออนุมัติแล้วก็เกิน10ปีเขาก็ทำลายแล้วพวกเนี้ยใช่ไหม
1: กลาบ
0: พวกคำร้องคำเขียนคำร้องอะไรพวกเนี้ยเกิน10หรือ20ปีเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วล่ะระเบียบงานสารบัญเนี่ยนะ10 20ปีก็ต้องทำลายแล้วล่ะแต่สมัยนี้มันดีอยู่อย่างนึงก็เก็บไว้ในไฟล์ได้
1: ในคอมพิวเตอร์
0: เก็บไว้ในชิปต่างๆพวกเนี้ย
1: ไฟนะ
0: แต่ชิปรับประกันได้ไม่หายถ้าชิปมันหายก็งานเข้าเลย
1: เป็นยุ่งเลยนะ
0: กลายเป็นอะไรนะ
1: ว่ากันไป
0: ใช่ไหมโทรหาลุงช้างครับ081 290 1691ช่วงนี้ต้องพูดเบอร์ผมนะบ่อยๆหน่อยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: คุณฟังโทรมาจำได้แต่เบอร์โชเล่
1: โชเล่ก็จำแม่นนะ
0: เอาเบอร์ลุงช้างใหม่081 290 1691โทรหาลุงโชเล่ก็081 924 4377
1: นะ
0: 081 924 4377สั่งซื้อของกับโชเล่หาลิเกโทรหาลุงช้างนะ
1: ได้เหมือนกัน
0: พี่น้องที่อยู่บ่อตลาดนัดบ้านบ่อทรายนะวันนี้จะเอาปุ๋ยจะอะไรเพิ่มเติมก็โทรหาพี่บิดาเขา
1: โอ้ไปเขาจะได้เอาติดรถไป
0: 089 081 5 5 9 5ผมว่าบอกทีเดียวก็พอแล้วมั้งบอกหลายทีเดี๋ยวก็ขายสบู่แก้คันกันหมดไม่เอาสบู่ของเราเองนะ
1: จะได้ซื้อปุ๋ยซื้ออะไรก็จะได้ติดไป
0: ใช่
1: เ
0: กิดเรื่องของถังแก๊สระเบิดอีกแล้วครับ
1: อ้าว
0: ช่างเป่าแก้กำลังทำงานได้รับบาดเจ็บ
1: อ้าว
0: เกิดจากกำลังจูนแก๊สแล้วก็มีการสปาร์กก่อนจะบึ้ม
1: บึ้มเลยไง
0: 4โมงเย็นกว่าๆเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.กระทุ่มแบนสมุทรสาครพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลมหาชัย2เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู
1: เ
0: จ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครอ้อมน้อย
1: เข้าไปตรวจสอบมีเหตุถังแก๊สระเบิดภายในบ้านหลังหนึ่ง
0: หมู่ที่10ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนครับที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นบริเวณชั้นล่างของบ้าน
1: มีคน71คนเป็นผู้ชาย
0: เจ้าหน้าที่ก็ได้ให้การช่วยเหลือรีบนำส่งโรงพยาบาล
1: สภาพบ้านเป็นยังไง
0: ข้าวของพังเสียหายภายในทั้งภายนอกประตูเหล็กม้วนบ้านถูกแรงอัดหลุดกระจุดกระจายไปทั่วพื้นถนน
1: ส่วนผนังภายในบ้านนี้ก็แตกร้าวด้วย
0: นอกจากนี้ยังพบหลอดแก้วที่ใช้สำหรับทำแก้วมาเป่าขึ้นรูปต่าง
1: ๆ
0: เพื่อนำไปประดับบ้านเรือนแตกละเอียดครับแล้วก็มีถังแก๊สแบบถังลม1ถัง
1: แล้วก็ถังหุงต้มก็มี
0: ที่ใช้ในครัวเรือนขนาดเล็กอีก1ถัง
1: กิ่งอยู่ภายในบ้านเนี่ยนะ
0: ล้มกลิ้งระเนระนาดอยู่ในบ้านแฟนสาวผู้บาดเจ็บเล่าว่า
1: ได้มาเช่าเนี่ย
0: เพิ่งมาเช่าได้2เดือน
1: 2เดือนแล้ว
0: ช่วงที่เกิดเหตุแฟนกำลังทำงานเป่าแก้ว
1: โอ้นี่เกี่ยวกับแก้วนะ
0: หลอมแก้วแล้วก็เป่าจะเป็นรูปเป็นอะไรก็เอาเครื่องมือแต่งเอาตอนนั้นน่ะ
1: หันหลังให้แฟน
0: จึงไม่เห็นว่าการระเบิดได้อย่างไร
1: ก็คาดว่ามาจากอีตอนที่กำลัง จูนแก๊สเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่เกิดสปาร์กเนี่ย
0: ก็เกิดระเบิดตุ้ม
1: ตุ้มมานะ
0: ใช่
1: แล้วก็พอมีเสียงดังตุ้มเนี่ยด้วยความตกใจก็วิ่งขึ้นไปที่ชั้น2ของบ้านแฟนก็วิ่งขึ้นไปด้วยนะ
0: สักพักหนึ่งกันนั่นแหละ
1: ลงมาด้านล่าง
0: ก็ไปหาหมอ
1: ไปหาหมอกัน
0: มันเริ่มเจ็บเริ่มปวดตามร่างกายค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: นี่เรื่องของแก๊สระเบิดเลยนะ
0: ครับ
1: เอาเป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: ขอให้โชคดีนะปลอดภัยแล้วนะไม่ถึงกับสาหัสนะต้องระมัดระวังหน่อยนะ
1: นั่นสิ
0: กรุงเทพตอนนี้กำลังโอ้โหเป็นไวรัลเลยนะ
1: คือเรื่องของผู้ใช้บัตรสีชมพูเนี่ยนะ
0: เช็คต่างด้าวด่วนนะบัตรนี้ท่านผู้ว่าท่านว่างั้น13หลังใน9เขตพักเกินเกณฑ์นะ
1: นั่น
0: โอ้โหเร่งตรวจสอบเชิงลึกเลย
1: บ้านหลังนี่ผู้อาศัยเยอะเลยหรือไง
0: ใครให้อยู่เนี่ย
1: ก็ต้องมีการลักลอบผิดกฎหมายกันบ้างอะนะ
0: ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพบอกว่าหลังจากท่านผู้ว่าสั่งการในสำนักงานเขตทั้ง50เขตตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรและการรายงานจำนวนบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
1: มีบัตรสีชมพูหมายเลข7เนี่ยนะ
0: ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้คือเมื่อวานต้องเซ็นนะ
1: ต้องให้เสร็จนะ
0: เออ
1: สั่งวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้เปล่า
0: เป็นเรื่องของเรื่องนี่นะ
1: ม
0: ันก็เริ่มแล้วนะตอนนี้เริ่มซึมซับวัฒนธรรมเรายังไม่พอนะ
1: นั่นดิ
0: เอาลูกเอาหลานมาคอดเนี่ยนะ
1: เอามาอยู่เมืองไทยเนี่ยมาเกิด
0: 16,634 คนในบ้านทั้งหมด 10,066 หลัง
1: มีผู้อาศัยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ลงรายละเอียดรายการเขตเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่พักเป็นไปตามปกติแต่มีอยู่9เขต
1: ตรวจสอบพบว่ามีบ้านในต่างด้าวถือบัตรสีชมพูเนี่ย
0: หมายเลข7อาศัยอยู่16คนต่อหลังอะ
1: หลังนึงอะทั้งหมด13หลังเน
0: ี่ย13หลังคิดดูดิ13คูณ16กันไปดิ
1: โอ้เยอะเลยเนี่ย
0: สถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นโรงงานเป็นหอพัก
1: แล้วก็บ้านเช่าโรงงานต่างๆเป็นต้นเนี่ยนะ
0: ทางด้านท่านรองผู้ว่าผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยบอกบ้านทั้ง13หลังเนี่ยเป็นข้อมูลสำนักงานเขตตรวจสอบรวบรวมทะเบียนบ้านเพื่อใช้เป็นข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องและความผิดปกติของการแจ้งย้ายซึ่งขั้นตอนต่างๆเนี่ยจะมอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจ
1: ตรวจสอบความมั่นคงของทะเบียนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็สำนักงานปกครองแล้วก็ทะเบียนสปท.เนี่ย
0: ย้ายเข้าย้ายเข้าย้ายเข้านานๆจะย้ายออกสักทีเป็นลูกใครละเหล่าเต้าไม่รู้นะ
1: บัตรสีชมพูนี่
0: เอ
1: าต่างด้าวเข้ามาเป็นคนไทยเนี่ยนะ
0: ครับใครจะไปถวายเงินหลวงพ่อดุลไม่ต้องไปถวายนะเป็น10 20ล้านให้เป็นพันล้านท่านยังไม่เอาเลยนะใช่ไหมวันนี้เมื่อวานนี้ญาติโยมไปเยี่ยมท่านอีกเหมือนกันยิ้มแย้มแจ่มใสบอกไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงชนะมาหมดแล้วแต่ยังไม่ชนะยะดาคนเดียวนี่แหละ
1: ท่านสู้ท่านสู้ยะดาไม่ได้แล้ว
0: ครับ
1: ปัญญาก็พูดเก่ง
0: อ๋อขนาดหนุ่มกันชัยยังยอมอ่ะ
1: หิวกระเป๋าหนีออกจากรายการ
0: ว่ากันไปนะ
1: เขาเป็นแม่เป็นลูกกัน
0: ไฟไหม้อีกแล้วเนี่ย
1: ไฟไหม้ไง
0: ไฟไหม้เรือนไทย
1: ที่ไหนเออเนี่ย
0: ไฟฟ้าลัดวงจรเสียหายเป็นล้านนะนะ
1: โอ้โหที่เชียงใหม่อยู่ไง
0: เชียงใหม่เชียงใหม
1: ่แม่ปิงเนี่ยตำรวจแม่ปิงไป
0: สพแม่ปิงใช่ไหมไปดูหน่อยเสีย
1: บ้านนี่เป็นบ้านเรือนไทยด้วย
0: หน่วยดับเพลิงเขาสกัดเพลิงใช้เวลา45นาที
1: ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เลย
0: เผาเรือนไทยไหม้เสียหายไป 70% นะครับ
1: ทรัพย์สินภายในบ้าน
0: เสียหายเกือบหมดนะค่าเสียหายประมาณล้านหนึ่งนะ
1: เป็นล้านเหมือนกันเนี่ย
0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยตำรวจ
1: ต่อไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมีหญิงวัย62ปีเจ้าของบ้านเนี่ย
0: ในช่วงเวลาเกิดเหตุได้ออกไปทำธุระนอกบ้าน
1: ไปไม่น่าออกนอกบ้านเลยเน
0: าะระหว่างเพลิงไหม้เพื่อนบ้านก็ช่วยกัน
1: แล้วก็
0: ชาวต่างชาติก็เห็นกลุ่มควันลอยมาโอ้ดีดีแต่ไฟไหม้ดีดีแต่ไฟไหม้
1: แล้วก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและก็ยังหนักด้วย
0: คำว่าไฟภาษาอังกฤษกับไฟเหมือนกันนะ
1: หรอ
0: เออเราก็เรียกไฟอังกฤษคนฝรั่งก็เรียกไฟไฟเหมือนกันนะ
1: เออเออ
0: แต่อย่าไฟได้เฉยนั่นแต่ผ่านไฟเลยนะ
1: เออถ้ามีอีอ่ะ
0: อีไฟอ่ะก็ตะโกนช่วยขอความช่วยเหลือกันนะครับ
1: ไฟไหม้อ่ะนะ
0: ตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นอาจจะมาเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างไรก็ตามครับต้องรอตำรวจ
1: วิทยาการ
0: เชียงใหม่มาตรวจสอบก่อนนะ
1: แล้วก็จะไม่มีคนเจ็บนะ
0: ครับ
1: ไม่มีคนเจ็บคนเสีย
0: ชีวิตไม่อยู่บ้านไงแกไม่อยู่บ้าน
1: แกไม่น่าไปนอกบ้านเลยเนาะ
0: ครับผม
1: จะได้ดูบ้าน
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้ก็รู้เท่าไม่ถึงการนะเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เป็นนักเรียนในสิบตำรวจไปฝึกงานไปลักกระบุงของลุง
1: อ้าว
0: เดี๋ยวยืมก่อนยืมไปจับโจรก่อน
1: แล้วไง
0: ไปซิ่งแหกด่านแม่ชี้ลูกป่วยขาดยา
1: อ้าว
0: สิบตำรวจโทคนจับเส้นเลือดสมองแตก
1: เอาอีกแล้ว
0: น่าเห็นใจเป็นนักเรียนในสิบตำรวจอายุ25ปีนะ
1: นี่นครสวรรค์เนี่ยนะ
0: ไปฝึกงานสอฝึกงานที่สพหนองสโหน่ง
1: อำเภอสามงามพิจิตรนะ
0: ตรงนี้ผมก็มีตัวแทนจำหน่ายนะ
1: สินค้าของเราเนี่ยนะ
0: หนองสโหน่งตอนนี้ไม่ได้ขายละป้าแกมีอยู่กับลูกที่กรุงเทพละ
1: ไม่ห่วงร้านแล้วใช
0: ่ไหมแล้วก็ก่อเหตุขโมยรถกระบะชายอายุ66ปีบอกเดี๋ยวยืมก่อนไปจับคนร้ายหน่อย
1: บอกว่าอย่างนั้น
0: แล้วขับรถหนีแหกด่านเนี่ย
1: ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวแจ้งสองข้อหาหนักเนี่ย
0: หนึ่งลักทรัพย์ต่อสู้เจ้าสองต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานต้องช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
1: ก็ส่งตัวฝากขังต่อศาลจังหวัดกำแพงเพชรไปแล้ว
0: นั่นน่ะสิ
1: อ้าว
0: เนาะรายงานว่าสิบตำรวจโทประภาวิชนาพรจันสอนหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวนักเรียนในสิบตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: นานดิ
0: ขัดขืนต่อสู้ขัดขืนกับตำรวจเส้นเลือดสมองแตกตอนนี้รักษาตัวดูที่โรงพยาบาลเอกชน
1: ที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะ
0: โดยผู้หมู่ประภาวิชนาพรเป็นลูกชายของพันตำรวจเอกอเนกจันสอนรองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดกำแพงเพชร
1: ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเนี่ยนะ
0: พี่น้องกันนะเนาะคนป่วยเนาะ
1: เอ
0: าเวลาหมดแล้วนี
1: ่เอาลำลานะ
0: เย็นนี้สี่โมงเย็นอย่าลืมนะ
1: ไปกันที่ตลาดนัด
0: บ้านเบาชายครับตำรวจสัตว์แจงบางระจันเนี่ยโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอิน

0: าที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
4: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
1: 0812901691

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จัทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดรูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศ

0: ไข้เสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลย
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้น
7: ผสมวีซ่า80ที่100 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
8: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
9: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
8: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
10: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
11: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แบบนี้นะคะสถานีวิทยุจอทลอ AM สตรีโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีนพพาลัยดำเนินรายการมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าท่านเป็นเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีของเกษตรกรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยได้ผลผลิตเพิ่มนาข้าวใช้วัคซีไรค่ะฉีดวัคซีไรก่อนหว่านปุ๋ย 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรหรือถ้าเป็นโดรน100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรฉีดพ่นก่อนหว่านปุ๋ยประหยัดปุ๋ยไปเยอะมากๆข้าวใกล้ท้องใช้วัคซีไรกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะท้องเสมอกันทุกต้นได้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นระหว่างทางถ้าเจอหนอนค่อยๆเติมวีโต้ปราบหนอนไปหนอนหัวดำมะพร้าวด้วงมะพร้าววีโต้ปราบหนอนเอาอยู่หนอนชอนใบหนอนกระทู้ข้าวลายจุดข้าวที่เป็นหลอดหอมเป็นหนอนกอแมงบัวทั้งหลายทั้งปวงวีโต้ปราบหนอนเอาอยู่ถ้ามีหนูมากวนก็สมุนไพรปราบหนูอันนี้ก็เด็ดสุด100ซีซีน้ำ20ลิตรฉีดให้รอบนาเข้าไว้ปราบหนูใช้ในบ้านก็ยังได้ในนาในไร่ในสวนโกดังโรงรถยุ้งฉางได้หมดทุกที่ค่ะสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีหอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะหนูมันก็หนีไปไปแล้วไปรับไม่กลับมาส่วนทางด้านของพืชไร่ไม้ผลถ้าต้องการยอดและใบปลูกผักต้องการยอดอ่อนใบอ่อนเก็บยอดอ่อนเก็บใบอ่อนชะอมผักหวานหน่อไม้ฝรั่งกระเจี๊ยบอะไรอีกคะน้าเตยหอมกุ้ยช่ายบรรดายอดอ่อนทั้งหลายวัคซีเน่หนึ่งส่วนอะไรที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลค่ะวัคซีเน่สองกับวีซ่าคั่วเหนียวต้องไปคู่กันกันโรคกันเปรี้ยกันนอนกันแมลงแล้วก็ดกติดดีไม่มีหลุดร่วงช่อมะม่วงจะไม่เป็นราดำราดำที่ระบาดในช่อดอกทั้งหลายนี่แหละค่ะเริ่มแทงช่อปุ๊บฉีดเลยค่ะวัคซีเน่สองกับวีซ่าคั่วเหนียวนะคะแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับพืชที่มีหัวใต้ดินบนดินฉีดวัคซีเน่สองระยะลงหัวเติมวีซ่าสองเข้าไปค่ะหัวใหญ่ได้ผลผลิตดีเกษตรกรทำตามปุ้มแบบนี้มีกำไรคุณผู้ฟังค่ะสั่งซื้อก็ง่ายมากโทรมาได้เลยค่ะ0855179025 0855179025นะคะโทรมาสั่งเดี๋ยวปุ้มส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางไม่ต้องไปจ่ายไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านอยู่นาอยู่ไร่อยู่สวนสั่งได้หมดแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดดูแลและบำรุงดวงตาค่ะปัญหาเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้อันนี้ยกหน้าที่ให้ BGM Soft Gel ค่ะวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมฟ้าฟางพร่ามัว BGM Soft Gel ค่ะติดต่อสั่งซื้อก็ย้ำเลย0855179025 0855179025นะคะมาติดตามเรื่องราวของข่าวกันวันนี้ปุ้มมีสถานการณ์น้ำมาเล่าแล้วก็ความวุ่นวายปั่นป่วนที่นราธิวาสค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องประกาศเคอร์ฟิวนะคะสำหรับจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนดประกาศเคอร์ฟิวเนื่องจากมีเหตุความรุนแรงวางระเบิดและก่อเหตุความไม่สงบในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสจึงมีความจำเป็นต้องใช้กำลังทหารตำรวจและฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนและความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกำหนดให้ประชาชนบุคคลห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่4:15เมื่อคืนนี้จนถึง6:00 น.คือตอนนี้ก็ยังออกจากบ้านไปไหนไม่ได้นะคะจนถึง6:00 น.ค่ะกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนก็ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดำเนินการทางยุทธการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่นราธิวาสแล้วก็มีประกาศใช้กฎอัยการศึกนั่นแหละค่ะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ทหารเกี่ยวกับการยุทธการระงับปราบปรามและรักษาความสงบเรียบร้อยและขอให้ประชาชนในพื้นที่นราธิวาสให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการรักษาความสงบเรียบร้อยและดำเนินการด้านยุทธการประกาศเคอร์ฟิวจนถึง6:00 น.วันนี้นะคะอันเนื่องมาจากว่ามีเหตุป่วนหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่ช่วงค่ำวันเมื่อวานนี้มีเหตุรุนแรงในหลายพื้นที่แล้วก็เหตุความไม่สงบหลายจุดในจังหวัดปัตตานีคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนพร้อมอาวุธปืนสงครามก่อเหตุปล้นทรัพย์วางระเบิดและรอบวางเพลิงในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเซเว่นนี่พังเสียหายไฟไหม้หมดเลยนะคะมีภาพมาแต่ไม่ได้ระบุว่าอันนี้เป็นสาขาบางปูประมาณ2:45คนร้ายประมาณ10คนพร้อมอาวุธปืนยาวปืนสั้นบุกเข้าไปในร้านสะดวกซื้อชื่อดังสาขาบางปูใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าหลายนัดเพื่อข่มขู่ให้ประชาชนและพนักงานออกจากร้านจากนั้นเข้าปล้นทรัพย์สินค้าทั้งหลายแล้วก็วางระเบิดในร้านจุดชนวนจนระเบิดและเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ว่าข้างในอะไฟไหม้หมดเลยค่ะคือก็ไม่เข้าใจเนาะจะขโมยก็ขโมยไปกวาดเอาไปทั้งหมดก็ได้ก็ไม่ต้องทำลายเผาก็ไม่สามารถจะระบุได้ว่าเป็นซาตานหรือเป็นมนุษย์แล้วในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็มีเหตุเผายางรถยนต์บริเวณถนนในพื้นที่ตำบลบางปูอำเภอยะริ่งจ จังหวัดปัตตานีห่างจากจุดร้านสะดวกซื้อประมาณ3กิโลเมตรคาดว่าจะเชื่อมโยงกันเพราะว่าเวลาเกิดใกล้เคียงกัน3ทุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวนเข้าไปในองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเผาโรงเก็บรถได้รับความเสียหายแล้วก็เผายางรถยนต์บนถนนหมู่3ตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังและบริเวณบ้านชะเมาหมู่2ตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีจากนั้นประมาณ4ทุ่มครึ่งคนร้ายไม่ทราบจำนวนแต่งกายชุดดำปกปิดใบหน้าพร้อมอาวุธจับตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรี2คนเข้าไปในอาคารวางระเบิดจุดไฟเผาอาคารเทศบาลซึ่งเป็นอาคารสูง3ชั้นเพลิงไหม้ทั้งหมดเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าควบคุมและปิดกั้นพื้นที่โดยรอบป้องกันประชาชนไม่ให้เข้าใกล้จุดเกิดเหตุและตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพราะเกรงว่าอาจจะมีวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุอันตรายหลงเหลืออยู่เจ้าหน้าที่ยังเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอยู่ในบ้านหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุจนกว่าจะตรวจสอบพื้นที่แล้วเสร็จทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในคืนเดียวกันก็มีรายงานเกิดเหตุลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในปัตตานียะลาและนราธิวาสตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเหตุการณ์และควบคุมสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ค่ะแล้วก็มีรายงานว่าประมาณ2ทุ่มมีการเผาสายส่งสัญญาณเป็นเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ทั้ง2เครือข่ายแล้วก็เผารถยนต์ของอบต. 2คันที่ตำบลบ้านแหอำเภอทานโตจังหวัดยะลาแล้วก็ทางด้านแฟนเพจกองทัพภาคที่4ก็โพสต์ข้อความสืบเนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบในหลายจุดของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในค่ำคืนที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าส่งกำลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบควบคุมพื้นที่และดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังและเพื่อความปลอดภัยและไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขอให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุอย่าเข้าใกล้แตะต้องสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยหากพบเห็นสิ่งผิดปกติรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีมีสายด่วน1341โทรได้ตลอด24ชั่วโมงกองทัพภาค4ขอให้ทุกท่านมีสติและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดข้อมูลของท่านมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยของทุกคนอันนี้เป็นข้อความที่กองทัพภาคที่4โพสต์ลงเฟซบุ๊กเพื่อเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยค่ะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นเหตุระทึกหลายจุดถึงกับต้องประกาศเคอร์ฟิวเลยค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะแล้วก็ไปติดตามเรื่องราวของสถานการณ์น้ำทางด้านของความวุ่นวายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็สถานการณ์น้ำทางภาคเหนือเนี่ยก็ป่วนไปหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังประเทศไทยในยามนี้ส่งโดรนขนอาหารช่วยเหลือ 4,000 ชีวิต14หมู่บ้านที่ปัวคือถนนสายหลักเนี่ยถูกตัดขาดคุณผู้ฟังคะแล้วก็ทำให้ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปช่วยเหลือได้สิ่งที่ทำได้ก็คือต้องเร่งสร้างสะพานเพื่อให้สามารถใช้ได้ชั่วคราวทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอาสาปฏิบัติการลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญยสถานพิษณุโลกทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติของบริษัทคูโบต้า ทีมสิงอาสาผนึกกำลังเร่งลำเลียงน้ำอาหารขึ้นโดรนค่ะแล้วก็บินฝ่าสะพานที่ถูกตัดขาดเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านใน3ตำบลของอำเภอปัวค่ะตำบลภูคาตำบลศิลาแรงตำบลบัวระนคร14หมู่บ้าน 1,466 หลังคาเรือนประชาชนกว่า 4,000 คนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นเวลา4วันแล้วหลังจากที่น้ำป่าซัดสะพานฝ่ายเจ้าตำบลวรนครพังเสียหายทั้งสะพานมีดินสไลด์ถนนทรุดถนนพังถนนขาดสัญจรไม่ได้ขณะที่แขวงทางหลวงน่านที่2ร่วมกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรกรมทางหลวงเร่งลำเลียงชิ้นส่วนสะพานเบลี่ขึ้นสู่พื้นที่ดอยภูคาเพื่อเร่งก่อสร้างสะพานชั่วคราวหวังเปิดเส้นทางและเชื่อมต่อพื้นที่โดยเร็วที่สุดพันเอกปิยพงษ์พรระดาผู้บังคับการกรมฐานพันที่32สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนำกำลังพลเข้าพื้นที่ร่วมวางแผนและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนลำเลียงสิ่งของและฟื้นฟูเส้นทางท่ามกลางความเสียหายและเส้นทางที่ถูกตัดขาดชาวบ้าน14หมู่บ้านยังรอคอยอาหารน้ำยารักษาโรคและเร่งก่อสร้างสะพานชั่วคราวให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเปิดเส้นทางนำพาผู้คนกว่า 4,000 คนกลับมาเชื่อมต่อกับโลกภายนอกอีกครั้งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าสะพานที่ขาดไปเนี่ยไม่สามารถที่จะลำเลียงสิ่งของแล้วก็ความช่วยเหลือเขาไปได้เลยเจ้าหน้าที่ก็ไปไม่ได้ก็ส่งโดรนค่ะโดรนก็ยกข้ามไปหลายหน่วยงานอันนี้ก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยกันเต็มที่เลยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในพื้นที่ทางภาคเหนือแล้วก็มีเรื่องราวของความคืบหน้าเมื่อวานนี้ปุ้มเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปแล้วสำหรับเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายแล้วก็โยนลงบ่อน้ำที่สวนเบญจสิรินะคะคือทีแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่สน.ทองหล่อได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำในสวนเบญจสิริแล้วก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็พบว่าถูกทำร้ายแล้วก็ถูกโยนลงไปในบ่อน้ำนะคะในขณะที่หมดสติแล้วก็สุดท้ายก็คือเสียชีวิตต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบแล้วพบว่าทราบชื่อนายวิชัยกัญญาอายุ39ปีสืบจนทราบว่าเป็นอดีตนักจัดรายการวิทยุชุมชนและนักแสดงตลกที่มีชื่อเสียงในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มคนเร่ร่อนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็อ้างว่าทะเลาะกันเนี่ยค่ะล่าสุดก็มีการตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปที่อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรค่ะไปพบกับในแป๋วบุญยทรัพย์อายุ78ปีเป็นปู่ของผู้เสียชีวิตเล่าว่าในวิชัยหลานชายเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมเป็นนักจัดรายการวิทยุที่มีจิตอาสาใครต้องการประชาสัมพันธ์ก็ไปออกรายการวิทยุระยะหลังไม่ค่อยได้กลับบ้านเพราะว่าไปทำงานและมีครอบครัวอยู่ที่อื่นตอนแรกที่เห็นข่าวว่าเป็นชายเร่ร่อนครอบครัวก็ยังไม่เชื่อนะคะตกใจโดยครั้งสุดท้ายที่กลับมาหาพ่อเนี่ยบอกว่าเป็นรปภ.อยู่กรุงเทพมารู้ข่าวอีกทีว่าไปทำอนาจารแล้วก็ถูกทำร้ายก็ยิ่งไม่เชื่อเพราะว่าหลานชายเนี่ยไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้เพียงแต่ช่วงหลังเนี่ยชอบดื่มสุราอาจเป็นเพราะว่ามีปัญหาชีวิตก่อนหน้านี้เป็นนักจัดรายการชุมชนในพื้นที่อำเภอพรานกระต่ายอำเภอลานกระบือและจังหวัดใกล้เคียงค่ะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยคุณพ่อก็เดินทางไปรับศพที่กรุงเทพในช่วงเช้าแต่จะมาบำเพ็ญกุศลที่ใดต้องรอดูก่อนเพราะว่าฐานะก็ยากจนรอเงินประกันสังคมหรืออาจจะดำเนินการที่กรุงเทพตามมีตามเกิดแล้วก็นำอฐิกลับบ้านทราบข่าวแต่เพียงว่าไปเป็นหัวหน้ารปภ.อยู่กรุงเทพแล้วก็เงียบหายไปเลยทางด้านเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกันบอกว่านายวิชัยหรือว่าดีเจชัยชัยตอนอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่เป็นข่าวนะ ชอบตั้งโทรศัพท์แล้วก็ไลฟ์ใน TikTok ขายของหารายได้ก่อนไลฟ์แต่ละครั้งก็ยังบอกกับเพื่อนบ้านว่าอย่าเสียงดังนะขอรบกวนหน่อยแล้วก็ก่อนที่จะออกจากบ้านไปนี่ก็ไปบวชเป็นพระศึกออกมาได้ 2-3 เดือนแล้วก็มาทราบข่าวว่าถูกทำร้ายพระครูสัทธาวชิรกรเจ้าวาดวัดประดา7สะวัดประดา7ลังหมู่13ตำบลหนองหลวงอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูนายวิชัยผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากว่าแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วพ่อก็ประสบอุบัติเหตุทางรถจนมีผลทางสมองพระครูสัทธาวชิรกรเนี่ยบอกว่าให้เรียนบวชเรียนจนจบม.3แล้วก็สึกไปมีครอบครัวไปเป็นนักจัดรายการวิทยุที่มีชื่อเสียงแล้วก็ไปทำงานที่กรุงเทพช่วงหลังก็โทรมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าถูกนายจ้างโกงค่าแรงมาขอเงินอาตมากินข้าวให้ไปครั้งละ200มั่ง500มั่งแล้วก็ทราบว่าเป็นคนเร่ร่อนและถูกทำร้ายจนเสียชีวิตพระท่านก็บอกว่าเสียใจมากที่ผ่านมาก็สั่งสอนให้เป็นคนดีแต่ไม่คิดว่าจะมาจบชีวิตแบบนี้ทีนี้ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะบอกว่าจากเหตุที่ทำร้ายร่างกายกันแล้วก็จับโยนน้ำเนี่ยค่ะบอกว่าเป็นชายเร่ร่อนวัย40ปีที่ถูกทำร้ายแล้วก็โยนน้ำจนเสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวนายทวีศักดิ์พันงามโดยระบุว่าเป็นผู้ก่อเหตุดูจากคลิปในกล้องวงจรปิดระหว่างการถูกควบคุมตัวเนี่ยสอบถามก็ไม่ให้รายละเอียดใดๆเลยนะคะทราบแต่ว่ามีปากเสียงทะเลาะกันแล้วนายทวีศักดิ์ก็อ้างว่าผู้ตายมีอาการคุ้มคลั่งและไม่สามารถควบคุมตัวได้ก็เลยตัดสินใจโยนลงน้ำเพื่อให้อาการสงบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุ้มคลั่งจากเรื่องใดแล้วก็มีความเครียดอะไรเจ้าหน้าที่สน.ทองหล่อก็นำตัวนายต้อมหรือนายทวีศักดิ์เป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดไปดำเนินคดีนายวิชัยกัญญาผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเจ้าของช่อง TikTok ชื่อดังชัยสะบัดช่อก็มีผู้สื่อข่าวนะคะเขาก็ไปสอบถามกลุ่มบุคคลไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะใกล้เคียงก็ได้ข้อมูลมาว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนไร้บ้านแล้วก็อยู่ในพื้นที่นี่แหละมักจะมีอาการมึนเมาเป็นประจำและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในเวลามึนเมานี่ค่ะแต่ก็ไม่สามารถจะให้รายละเอียดใดๆได้มากกว่านี้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็ไม่มีญาติของนายทวีศักดิ์ผู้ก่อเหตุมายื่นคำร้องขอปล่อยตัวหรือขอประกันตัวแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ควบคุมตัวไปไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปนี่ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะฟังเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีเรื่องราวของปืนสวัสดิการล่องหนเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังจดเบอร์ปุ้มด้วยนะคะ0855179025 0855179025พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เ พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
2: 30ไร่30ไร่ลุงหยวนได้33เดือน70
3: 30ไร่ได้เท่าไหร่นะคะ
2: 33 70
3: 33เกวียน70
2: ประหยัดปุ๋ยไป9ลูก
3: ประหยัดปุ๋ยไปอีก9ลูก
2: ครับ
3: ขอบคุณมากมากรอบนี้เริ่มทำใหม
2: ่เริ่มต้องทำแล้วตอนนี้จะเอามาฉีดแล้วเอาวัคซีนไรก่อนนะ
3: 7ขวดได้ค่ะ
2: 7ขวดพอดีเพื่อนเพื่อนเขาจะใช้ด้วย
3: อ๋อได้ค่ะได้ลุงหยวนปัญชา
2: ครับพี่เสียให้ด้วยนะ
3: ต่อได้ค่ะได้วันเสาร์นะคะขอบคุณค่ะ
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 90250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80ถึง100ซีซีในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ํานมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ําหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร085 5179025 085 517 9025 เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์085 517 9025 085 517 9025
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะมีเรื่องสุดช็อกปืนสวัสดิการล่องหน 2,255 กระบอกพบพิรุธปลอมใบอนุญาตป.3 พิษณุโลกเยอะสุดค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ภายใต้นโยบายของนายกรัฐมนตรีนโยบายสำคัญเร่งด่วนคือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยมอบหมายให้นายวิรุณสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการนายศักดิ์ชัยโรจนรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการล้างปืนเถื่อนเมืองสองแควนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองตรวจค้นตามหมายศาลของจังหวัดพิษณุโลกสถานที่ต้องสงสัยพบขบวนการค้าอาวุธปืนโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก3จุดร้านจำหน่ายปืนย่านประตูผีนะคะจุดที่2ตำบลปากโทกจุดที่3ที่ตำบลงิ้วงามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเลขาธิการปปท.ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองกรมการปกครองก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวานนี้โดย นายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าสืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีนโยบายกวาดล้างอาวุธปืนเถื่อนโดยอาศัยช่องทางปืนสวัสดิการและที่ผ่านมาพบว่าจังหวัดพิษณุโลกมีการใช้ช่องทางปืนสวัสดิการเนี่ยขอใบอนุญาตป.3แต่ยังไม่มีการซื้อปืนแต่อย่างใดทำให้พบความผิดปกติอย่างมากทางเจ้าหน้าที่ร้องขอศาลจังหวัดพิษณุโลกออกหมายจับร้านค้าปืนในเมืองพิษณุโลกและบ้านของบุคคลตามที่สงสัยมีหมายค้นนายทะเบียนท้องที่นำตรวจร้านปืนทั่วเมืองพิษณุโลกพบว่ามีผู้เสียหายถูกหลอกนำสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านไปปลอมเพื่อซื้อปืนแบบผิดกฎหมายมีผู้เสียหายกว่า300รายในจังหวัดพิษณุโลกนะคะกรมการปกครองได้ตรวจพบเกี่ยวกับความผิดปกติมีผู้มีใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลก็คือมีแบบป.3แต่ไม่ได้นำมาออกใบอนุญาตและให้ใช้อาวุธปืน 2,255 ฉบับมากที่สุดในประเทศไทยเป็นพฤติการที่น่าเชื่อได้ว่ามีการปลอมแปลงเอกสารราชการหรือลายมือชื่อเจ้าพนักงานเพื่อใช้ซื้ออาวุธปืนโดยมิชอบค่ะหลังจากการตรวจสอบสิ่งผิดปกติดังกล่าวอธิบดีกรมการปกครองก็สั่งชุดปฏิบัติการพิเศษสืบสวนข้อเท็จจริงเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นร้านค้าปืนและบ้านของนายหน้าขบวนการค้าปืนเถื่อนตรวจสอบเอกสารใบป.3ของเมืองพิษณุโลกยึดพยานหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดมาตรวจสอบอย่างละเอียดทำเป็นขบวนการค่ะวางแผนการทำงานในลักษณะกลุ่มอาชญากรแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดยร้านจำหน่ายอาวุธปืนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐใช้นายหน้าจัดหาและกระจายอาวุธปืนออกนอกระบบถือเป็นขบวนการทุจริตและเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรงเนี่ยค่ะการสืบสวนทางลับยังทราบว่ามีบุคคลเกี่ยวข้องกับร้านอาวุธปืนบางร้านอาศัยช่องทางนำปืนสวัสดิการออกไปขายยังชนกลุ่มน้อยอาศัยช่องทางชายแดนภาคเหนือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าขบวนการขนอาวุธปืนออกไปขายถูกสกัดได้ก่อนออกไปชายแดนและอาศัยเครือข่ายกว้างขวางหาช่องทางให้ผู้มารับผิดแทนทำให้ตัวการใหญ่ยังไม่ถูกดำเนินคดีการกระทำของขบวนการดังกล่าวส่งผลให้มีปืนหลุดรอดไปอยู่ในมือบุคคลที่ไม่สามารถผ่านการกลั่นกรองตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนนอกจากนี้ยังเร่งรัดประสานดำเนินการขยายผลต่อเนื่องว่ามีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องรู้เห็นเพิ่มเติมด้วยหรือไม่หากพบก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะแล้วก็มีร้านปืนแห่งหนึ่งอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีโดยชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเป็นขบวนการทุจริตปลอมแปลงใบป.3มีที่พิษณุโลกที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนี่ก็เจอด้วยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ระดมกำลังเต็มที่นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ทราบว่าเอกสารสำคัญหลุดออกไปกันได้ยังไงบางคนถูกไปสวมชื่อไปสวมสิทธิ์ซื้ออาวุธปืนเจ้าตัวยังไม่รู้เรื่องเลยนายรักชัยแซ่โคผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลบึงพระเป็นหนึ่งในผู้เสียหายซึ่งถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์ออกใบป.3ซื้อปืน7กระบอกไม่ได้รู้เรื่องกับเขาเลยค่ะครอบครองปืน7กระบอกและปืนอยู่ไหนอ่ะเจ้าตัวก็บอกไม่ได้ซื้อเลยแต่มันมีรายการมาแบบนี้อาศัยชื่อของผู้มีอำนาจหน้าที่เนี่ยค่ะก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนั่นแหละจะไปโทษใครมีข้อมูลมีวิธีมีทุกอย่างทำได้หมดนี่ค่ะมีเรื่องราวที่ชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บถูกมีดปาดคอขณะจับคนร้ายต่างชาติเจ้าหน้าที่ก็ชื่นชมค่ะเมื่อวานนี้ 17:00 น.พลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6พันตำรวจเอกภาวัตวัฒสุภัทรผู้บังคับการสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังเขาเยี่ยมอาการร้อยตำรวจโทประสานสมคเนตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายจราจร สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ขณะเข้าจับกลุ่มชายชาวต่างชาติแล้วก็ถูกคนร้ายใช้คัตเตอร์ปาดที่บริเวณลำคอหากคุณผู้ฟังอาการสาหัสคือเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะเกิดขึ้นประมาณ10นาฬิกาของเมื่อวานนี้ขณะที่ร้อยตำรวจโทประสานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณตู้สัญญาณไฟจราจรนะคะก็ได้รับแจ้งว่ามีชายชาวต่างชาติรายหนึ่งก่อเหตุลักทรัพย์แล้วก็วิ่งหนีไปพลเมืองดีก็พยายามไล่ตามค่ะหลังจากได้รับแจ้งร้อยตำรวจโทประสานก็ขี่มอเตอร์ไซค์ติดตามเพื่อไประงับเหตุแล้วก็จับกุมผู้ก่อเหตุแต่ระหว่างที่เข้าควบคุมตัวชายชาวต่างชาติรายนี้เนี่ยใช้มีดคัตเตอร์ค่ะปาดเข้าที่ลำคอของร้อยตำรวจโทประสานจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเจ้าหน้าที่ก็สามารถติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยนี่ค่ะแล้วก็ในขณะที่เป็นนาทีฉุกเฉินเนี่ยคนร้ายที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาตัวใหญ่กว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วค่ะแล้วก็เข้าไประงับเหตุเป็นคนแรกแต่พลาดโดนผู้ก่อเหตุใช้มีดคัตเตอร์ปาดคอคัตเตอร์ยาวประมาณ20เซนผู้ก่อเหตุคือนายมิสเตอร์อเล็กซานเดอร์ทรอยโลเปชวัย29ปีเป็นชาวอเมริกันค่ะเจ้าหน้าที่สอบปากคำก็ยังให้การวกไปวนมาแล้วก็เมาโดนข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ชิงทรัพย์ผู้ก่อเหตุก็ถูกส่งตัวไปตรวจหาสารเสพติดแล้วก็ดำเนินคดีส่วนทางด้านของร้อยตำรวจโทประสานเจ้าหน้าที่ก็ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยหัวใจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แล้วก็มีการมอบเงินช่วยเหลือกระเช้าของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะคะเนี่ยเขาตัวใหญ่กว่าค่ะมันเอาคัตเตอร์ปาดคอเลยอ่ะคุณผู้ฟังโชคดีที่ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็รอดมาได้อย่างหวุดหวิดปฏิบัติหน้าที่ลืมตัวไม่กลัวตายเลยอ่ะคัตเตอร์ยาวตั้งเกือบฟุตนะคะคุณผู้ฟัง20เซนน่ะปาดเข้าไปที่คอเนี่ยโอ้ยน่ากลัวมีเรื่องนี้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวของคุณกันชัยกำเนิดพลอยนิดนึงนะคะก็คือหลังจากที่เมื่อวานนี้รายการโหนกระแสเมื่อวันก่อนเป็นเรื่องราวของสุขภาพซึ่งก็ได้รับความสนใจมากเลยทีเดียวนะคะประเด็นเรื่องมาจากกรณีการเสียชีวิตของคุณเรย์แมคโดนัลด์นักจัดรายการพิธีกรดาราศิลปินนักร้องชื่อดังในยุค90จบจนปัจจุบันข่าวการเสียชีวิตของคุณเรย์แมคโดนัลด์ทำให้กระแสความใส่ใจในเรื่องสุขภาพเนี่ยได้รับการพูดถึงกันเยอะมากค่ะจากการชันสูตรแล้วพบว่าหลอดเลือดหัวใจตีบทั้ง3หลอดเลยทีนี้คุณกันชัยก็มาพูดถึงพร้อมกับอ้างอิงถึงสุขภาพของตัวเองโดยบอกว่ามีเนตรวงแหวนก็คือมีขอบขาวๆรอบดวงตานะคะซึ่งเป็นสัญญาณของไขมันในเลือดสูงและพบในผู้ชายซึ่งเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดหัวใจและสโตรกมากกว่าคนปกติถึง4เท่าจุดสังเกตก็คือปื้นสีเหลืองรอบดวงตานะคะโดยระบุว่าคุณหนุ่มเนี่ยมีอาการเนตรวงแหวนเป็นอาการ บ่งบอกถึงไขมันในเลือดสูงเป็นเหตุให้ต้องไปพบหมออยู่เป็นประจำ10กว่าปีที่แล้วที่มีอาการปวดหัววิงเวียนแล้วก็เห็นอาการเนตรวงแหวนเนี่ยก็คือมีขอบขาวๆรอบดวงตาเหมือนคนที่ใส่คอนแทคเลนส์อยู่ตลอดเวลาลักษณะแบบนี้เนี่ยในคนที่อายุน้อยโดยเฉพาะผู้ชายที่อายุ30ถึง49ปีเนี่ยอาการที่มีขอบสีครีมๆรอบตาดำเนี่ยมันเป็นอาการสัมพันธ์กับไขมันในเลือดสูงบางงานวิจัยบอกว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนปกติถึง3เท่าแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอาการสโตรกคือเส้นเลือดแตกเนี่ยมากกว่าคนอื่นถึง4เท่าค่ะแต่ถ้าเจอในผู้สูงอายุถือว่าเป็นอาการปกติถ้าอายุ 50-60 ปีขึ้นไปสังเกตได้คือรอบดวงตาจะมีปื้นเหลืองแล้วก็นูนขึ้นมาค่ะถ้าอาการหนักๆมันจะไปที่อื่นด้วยแล้วที่สำคัญบ้านไหนที่มีคุณพ่อคุณแม่มีอาการไขมันในเลือดสูงอันเนี้ยให้รีบไปพบคุณหมอเลยค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าเกิดจากกรรมพันธุ์นี่ค่ะให้ไปหาคุณหมออายุรกรรมตรวจให้หมดเลยเบาหวานไขมันความดันนี่ค่ะสังเกตได้มีขอบขาวๆรอบๆตาดำนี่คือเรื่องราวของการสังเกตตัวเองของคุณหนุ่มกรรชัยแล้วก็เป็นประเด็นที่ทำให้คนทั่วไปต้องหันมาดูแลตัวเองด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะด้วยความห่วงใยจากสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับการดูแลสุขภาพลดเบาหวานไขมันความดัน2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำแล้วก็มี BGM Soft Gel สำหรับการดูแลและบำรุงดวงตาสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีจดเบอร์ปุ้มเลยค่ะ0855179025 0855179025พบกันอีกช่วงหนึ่ง6โมงเช้าในช่วงของข่าวรับอรุณนะคะสวัสดีค่ะ
4: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025

0: ผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีนเอ2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าว
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
7: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
8: ม
4: าใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิต

0: ที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจาก
3: ร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
4: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: แซมสันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีทอซ์แซมสันกาแฟหอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันกาแฟโทร0818235281แซมสันกาแฟหอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีทอคแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

ให้ผมรักบ้างเถิดนักคุณฟังเพลงนี้ก็คิดถึงหลายๆท่านนะแฟนรายการจุ๋มผู้ใหญ่บุญเลี้ยงเนี่ยก็ชอบเพลงนี้นะแล้วโทรมาก็ขอเพลงนี้ประจำนะคำเขาลือเนี่ยนะเขาลือว่านะเขาลือว่าคุณงามนักช่างน่ารักน่าพักดีน่าพรีอื้อหือ10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10 ตาเห็นไม่เท่ามือคลำขนาดมือคลำไม่ยังไม่ชัดเจนนะแล้วก็มีหลายๆท่านชื่นชอบนะฮะคำเขาลือก็ยังต้องไปเชื่อนะฮะบางทีเขาอาจจะลือไปทั่วนะข่าวลือนี่น่ากลัวนะฮะข่าวลือเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้ดีแต่บางคนบอกอุ้ยเจออะไรก็ไม่รู้สัตว์ประหลาดอยู่หลังบ้านตัวใหญ่มากเลยน่าจะเป็นกิ้งกือยักษ์นี่กิ้งกือเหรอหรือกิ้งก่าเอากิ้งก่ายักษ์แล้วกันนะลือกันไปเรื่อยนะจนกลายเป็นไดโนเสาร์ นะข่าวลือเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนี่ยเราก็ต้องพิจารณานะเอ๊ะคนคนนี้เขาจะเป็นคนอย่างนี้ไหมเราเคยคบเคยรู้จักเคยคุยกันนะแล้วเขามันมีมันลือลักษณะเนี้ยมันใช่ไหมอย่างเงี้ยนะบางทีเราก็ต้องดูนะบุคคลที่ปล่อยข่าวด้วยเป็นคนที่น่าเชื่อถือไหมนะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยนะคำพูดหนึ่งเนี่ยทำให้คนหนึ่งอาจจะหมดทั้งชีวิตและอนาคตได้นะโดยเฉพาะคนที่นะท่องเที่ยวในโลกโซเชียลนี่นะอันนี้เรื่องจริงนะนะท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่าตอนนี้เวลาใครจะสมัครงานเนี่ยนะนอกจากมีประวัติเรซูเม่แล้วเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องขอดูว่าคุณเล่นแอปพลิเคชันอะไรบ้างเล่น Facebook ไหมถ้าเล่นขอหน่อยนะเจ้านายต้องตรวจสอบได้จาก Facebook นะฮะบางทีเนี่ยแนวคิดการแสดงออกผ่าน Facebook นะนี่เขาเล่นกันทั่วโลกเนี่ยนะฮะทั้ง Facebook ทั้ง LINE ล่าสุดแล้วก็มีต่อนี่มาแรงบ้าง TikTok เนี่ยนะฮะนะ Facebook นี่สัญชาติอเมริกันนะ TikTok นี่สัญชาติจีนนะต้องบอกงั้นโอ้คนเล่นเยอะมั่งขายของกันเยอะแยะนะ LINE ก็ทักกันก็คล้ายกันนะแต่ถ้าในประเทศจีนเขาไม่มีเล่น LINE นะเขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะตอนจุ๋มไปจุ๋มต้องโหลดแอปนี้นะฮะคล้ายๆ LINE เขาเรียกอะไรนะในประเทศจีนเขาจะมีแบบในประเทศจีนก็จะมีแอปที่ไม่ใช่ LINE เขาจะเรียกว่า WeChat นะจำได้นะตอนนั้นไปนะในประเทศจีนเนี่ยเขาก็จะไม่มี LINE นะจะเป็น WeChat กันเหมือนเราเล่น LINE ค่ะส่งสวัสดีตอนเช้า Good morning Sunday นะวันนี้วันอาทิตย์นะฮะวันพักผ่อนก็จะเล่น WeChat กันนะคือไว้ใช้ส่งข้อความโทรหากันนะมีระบบสแกนจ่ายเงินผ่าน WeChat Pay นะฮะก็จะไม่เขาก็จะสักกั้นไม่มี LINE นะฮะแต่ตอนนี้ต่อก็เป็นสัญชาติของ TikTok กันนะก็เป็นสัญชาติของจีนนะส่วน Facebook เนี่ยนะ Facebook เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยอ่ะนะต้องบอกว่า Facebook แปลเป็นภาษาไทยคืออะไรในประเทศจีนเขาบล็อกนะประชาชนเขาเล่น Facebook ไม่ได้นะท่านผู้ฟังเขาบล็อกนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นคำแปลที่มีเฉพาะเนาะจริงๆ face เนี่ยแปลว่าใบหน้า face นะใบหน้า book ถ้ามารวมกันเนี่ยแปลว่าหนังสือนะฮะบางคนก็บอกว่าเป็นหนังสือรวมใบหน้าหรือทำเนียบรูปถ่ายหรือเป็นหน้าต่างเป
เป็นหนังสือของเราเราจะโพสต์อะไรก็ได้แต่อย่าลืมนะถ้าเราตั้งเป็นสาธารณะเนี่ยใครก็เห็นนะมีบางคนเล่นเซลเชียลไปเจอคำนู้นคำนี้บางคนฆ่าตัวตายนะคิดสั้นเห็นไหมชื่อเสียงสั่งสมมานะ ต้องมันตีมาเขาดูกันนะเจ้านายเนี่ยสมัครงานต้องถามเลยว่าเล่นเฟซบุ๊กไหมชื่ออะไรก็ต้องแอบส่องพฤติกรรมนะบางทีจิตหรือความรู้สึกต่างๆเนี่ยบางคนก็จะผ่านหน้าเฟซบุ๊กนะบางคนก็มีแต่โปรไฟล์ไม่มีเรื่องราวนะฮะอย่างคุณลุงที่บ้านเนี่ยนะแกไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะนำเสนอใครนะฮะแกมีไว้สำหรับเล่นเกมคลายเครียดก่อนนอนนะ สักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นก็ต้องระวังนะคำเขาลือเนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยโหบางทีบางคนไปโดดคิดสั้นน่ะพูดง่ายๆคิดสั้นนะเพราะคำคนเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะก็เวลาเขาจะดูคนเขาก็จะดูแต่สมัยแต่จุ่มเนี่ยดูคนจากการอ่านหนังสือนะ เพราะไอ้เฟซบุ๊กบางทีมันก็มันบางคนก็ปลอมๆนะมันก็เราจะทำให้ดูดียังไงก็ได้นะจะแต่งแอปสวยแอปหล่อได้นะก็หลอกลวงกันนะนะเมื่อล่าสุดก็มีอะไรนะไปหลอกเขาว่าเป็นครูเงี้ยมีลงมีรูปพร้อมเดี๋ยวนี้ AI ทำได้หมดแหละคุณจะใส่เครื่องแบบ ขออภัยทำได้หมดอ่ะมันต้องระวังโลกปลอมมันเยอะมากนะแต่ถ้าเปิดสมัยรุ่นจุ่มนะจุ่มคิดว่าจุ่มจะดูจากเขาคบใครเขาอ่านอะไรนะอะไรประมาณนั้นนะแล้วจะมีสอดไส้นะข้างหน้าธรรมะนะข้างหลังอาจจะเป็นเพลย์บอยแหมอันนี้ไม่ได้นะยากเนาะการใช้ชีวิตสมัยนี้ก็ยากเหมือนกันไม่รู้อะไรอันไหนจริงอันไหนไม่จริงนะก็ต้องตรีตรองไต่ตรองกันพอสมควรนะหมายว่าจะเป็นการค้าการขายก็หลอกลวงกันเยอะนะก็ต้องดูจากความน่าเชื่อถือหลายๆอย่างเนาะเขาเป็นยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงนะต้องให้ละเอียดหน่อยนะฮะไม่งั้นก็จะโดนพี่มิตรนะพี่มิตรโทรมาทุกวันเลยลูกไม่เคยโทรเลยพี่มิตรก็มาถามว่าเป็นยังไงรู้หมดเลยเราชื่ออะไรใช้ธนาคารอะไรบ้างโอ้คนมีคนบางคนก็โดนเยอะนะขนาดพี่สาวคุณลุงเนี่ยก็คือเป็นครูนะบางทีก็ไม่ได้ติดตามข่าวนะเนี่ยพี่สาวคุณลุงเนี่ยคนที่ถัดจากคุณลุงไปอีกคนหนึ่งเนี่ยนะเขาก็เป็นคุณครูนะเกษียณมาหลายปีแล้วล่ะเนี่ยก็ดูแลตัวเองได้สบายนะก็ไม่มีครอบครัวแต่เขาก็ดูแลคนที่ด้อยกว่าเนาะก็ดูแลกันไปพี่ๆน้องๆบางคนก็มีด้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็เราเป็นพี่น้องกันญาติกันก็ต้องช่วยกันซัพพอร์ตนะครั้งหนึ่งก็มีโทรศัพท์มาเนี่ยแกก็ไม่รู้เรื่องดีนะที่โทรถามคุณลุงมากูมันรู้ทุกอย่างเลยมันจะมาตรวจสอบฉันว่าฉันเนี่ยมีเงินที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยรู้หมดเลยเราชื่ออะไรแหมบางทีมันรู้ว่าไฝอยู่ตรงไหนด้วยนะ เหมือนมันอยู่กับเราเลยนะรู้หมดเลยธนาคารมีอันไหนหมายเลขบัตรประชาชนเยอะมากนะนะคุณลุงก็บอกเขาก็กับพี่น้องเขาก็พูดแบบแรงๆไม่ได้ดูข่าวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนนี่ถึงก็หมดตัวเลยนะนะบางทีเด็กๆนักศึกษาบางคนก็โดนหลอกนะบังคับห้ามคุยกับใครให้ไปเปิดห้องบางทีเราคิดว่าเขาเชื่อขนาดนั้นเหรออย่าลืมว่าเด็กบางคนเนี่ยที่เขาเป็นเด็กเรียนจริงๆเนี่ยเขาก็เรียนจริงๆนะเขาไม่สนใจไม่เล่นสื่อไม่เล่นไลน์ไม่เล่นแอปอะไรเลยอ่านหนังสือแล้วก็เรียนเก่งนะเป็นแต่โลกที่มันเป็นโลกโรกียะเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะอันนี้น่ากลัวเนาะบางทีมันก็ต้องรู้รอบด้านนะทั้งดีแล้วไม่ดีนะทั้งกุศลและอกุศลไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็
จะตกเป็นเหยื่อจริงนะบางคนเนี่ยเราไม่เคยทำอะไรใครเราก็คิดว่าคนอื่นไม่ทำเราความที่เราใจดีเนี่ยบางทีก็เป็นภัยนะตัวจุ๋มเองจุ๋มก็เจอเขาพูดอะไรก็เชื่อคิดว่าเขาไม่โกหกเหมือนเราจุ๋มก็ไม่ใช่คนฉลาดมาก่อนนะก็โดนมาเยอะ ฟังเสียงสิโดนมาเยอะนะเกือบเอาชีวิตไม่รอดก็มีจริงจริงบางทีอุ้ยเป็นเพื่อนเนี่ยอู้เคยเรียนมาด้วยกันอย่างเงี้ยนะมาทักเราตั้งแต่สมัยป .1 เงี้ยจุ๋มก็โดนมาเยอะนั่นมูฟังหน้าในเจอกันยังจำไม่ได้อ่ะเออนะเฮ้ยใช่เพื่อนหรือเปล่าแต่มันรู้หมดเลยเราอยู่ไหนทำอะไรนะมาชวนนู่นมานู่นมานี่นะสุดท้ายยืมตังค์เจอเยอะนะบางคนก็เคยเจออย่างนี้นะเราก็ใจดีซะด้วยสิคือเจอมาเยอะนะแต่ความบางทีบางคนบอกวิเราจะไม่ใจดีใครแล้วล่ะนะมานู่นนี่นั่นแต่พอมาเรียนอภิธรรมแล้วก็เราคิดว่าเออที่เราโดนเนี่ยเราก็คงไปทำเขาไว้ จริงนะจิตมันก็คิดคนละด้านเลยสมัยก่อนเนี่ยโหทำเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันทำไมความไว้ใจความเชื่อใจอะไรเงี้ยนะมันก็ทงในครอบครัวบางทีก็หลอกกันนะสามีภรรยาบางทีก็หลอกนะภรรยาก็หลอกสามีก็มีสามีหลอกภรรยาก็มีแล้วเราจะไปเอาอะไรกับคนอื่นพี่น้องบางทีก็โกงกันนะแต่ถ้าเกิดเราพลิกชีวิตนะพอเรามาศึกษานะโดยเฉพาะในพระอภิธรรมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าก็เราก็คงเคยทำเขาไว้เขาก็เลยมาทำเรา คิดอย่างนี้เป็นไงสบายใจไม่มีปัญหานี่พระอาจารย์บอกไม่เป็นไรไม่มีปัญหาสบายมากพอคิดอย่างนี้เป็นไงจบอโหสิกรรมจบกันแล้วก็ไต่ตองละนะตัวจุ่มๆโดนบางคนพูดรู้สวยหวานรู้เราก็เคลิ้มนะเออเราก็เคลิ้มนะแล้วก็เป็นธรรมดาที่จิตเราก็นะต้องมีโมหะเนาะจิตนี่มีสองดวงนะไอ้ตัวโมหะอันนี้พูดแบบให้เข้าใจง่าย ทบทวนตัวเองไปด้วยนะอาทิตย์ที่แล้วขึ้นเจตสิกมึนตึบ เจตสิกนะเจตสิกคืออะไรนะคือธรรมชาติที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตนะคือถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีเจตสิกที่มาร่วมด้วยนะเกิดพร้อมจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตมาปรุงมาแต่งนะเขาเรียกเจตสิกนะมี52ดวงนะ121ดวงยังไม่เคลียร์เลย ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราก็ได้รู้ในอัตในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านพระองค์ได้ตรัสรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปนะนะเขาแปลง่ายๆจิเจรุนินะจิตเจตสิกรูปนิพพานนะปรมัตถธรรมนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าหลงเนี่ยน่ากลัวนะก็อยู่จะในหมวดหมู่ของโมหะมูลจิตก็จะมีสองดวงนะก็คือมีวิจิตกิจฉาสัมปยุตตังอุทธจักสะนะอุทธจักสัมปยุตตังนะเป็นความหลงนะท่านผู้ฟังนะลังเลสงสัยนะประกอบด้วยความฟุ้งซ่านเอ๊นะบางทีหลงจริงนะดีไม่ดีไม่รู้หลงเชื่อเข้าไปหมดเลยอันนี้น่ากลัวนะนะอันนี้น่ากลัวนะตัวจุ่มๆก็เคยเจอเขาพูดอะไรก็เชื่อมันหวานเกือบไปแล้วนะบางทีจุ่มนั่งย้อนนะโอ้โหเกือบไปแล้ว นะโชคดีบุญกุศลยังมีสติดึงกลับมาได้ยังมีฮีริและโอตะปะอยู่บ้าง นะเพราะนั้นเนี่ยนะก็จะเชื่อในเรื่องของจากเหตุแล้วก็ผลก็คือวิบากนะมรรคคือผลมรรคคือเหตุนะผลก็คือวิบากก็คือที่เราจะต้องได้รับนี่แหละนะมันก็เกิดจากตัวเรานะเพราะนั้นบางคนบอกว่าอุ้ยใจดีนะโดนอย่างนั้นอย่างนี้เชื่อเถอะอะไรมันอยู่ดีๆมันจะมาอย่างนี้ไม่ได้หรอกมันต้องมีเหตุแหละ
เราก็คงทำเขาไว้เราก็ไม่เบาเราก็ไม่เบาเหมือนกันพอจบที่เราเบาที่ใจเนาะถ้าเราไปจบที่คนอื่นเราก็โกรธเขาอยู่นั่นแหละเพราะเขาเนี่ยทำให้เราต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยโอ้ยจริงนะมันทำให้เราเข้าใจว่าโอ้ไอ้ที่เกิดเนี่ยเราก็คงทำเขาไว้นะอาจจะเคยทำให้เขาลำบากใจเราก็เลยมาเจอลำบากใจบ้างนะอาจจะทำให้เขาไปเอาทรัพย์เข้ามาบ้างก็ต้องให้ตัวเองเสียทรัพย์บ้างนะนะถ้าเรามาศึกษาเราก็จะเอาละจบกันไปนะไม่โกรธเคืองอโหสิกรรมกันนะฮะทั้งชาตินี้ชาติหน้าและตลอดชาติอย่างยิ่งสาธุอันนี้รายการอะไรเนี่ยถือว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้มีบุญนะเช้ามาได้ฟังนะเป็นที่จุ่มได้กล่าวมาเนี่ยก็คือในสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ตั้งใจแหละนะได้รู้อัตธรรมแล้วก็จะไม่ยอมรู้คนเดียวอะไรที่นำมาบอกได้จุ๋มก็จะมาบอกนะคะนะธรรมะสวัสดีค่ะนะ Good morning How are you หมายมาครบเลยเนาะ อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทั้งสองคลื่นนะฮะตอนนี้เราออกอากาศพร้อมกันทั้งสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกรบบุรีจทร AM 1197นะแล้วก็วสป .612 เสียงดังฟังชัดเจนดีนะคะนะเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์จิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่อ่ะอาทิตย์ที่23นะสิงหาคม2569ไวมากจะหมดเดือนวันแม่แล้วนะเดือนแม่เนี่ยบางคนแม่บอกอยากให้มีเดือนแม่ทุกเดือนได้ไหม จริงๆเราก็ไม่ใช่รอวันแม่วันเดียวนะวันอื่นเราก็ดูแลท่านได้นะก็วันนี้อาทิตย์ที่เท่าไหร่อ่ะขึ้นกี่ค่ำขึ้น10ค่ำเดือน9นะคะไวมากเดี๋ยววันศุกร์หน้าเนี่ยก็เป็นวันครบรอบวันเสียชีวิตพ่อจุ๋มนะคะก็จะทำบุญก็ทำวัดที่บ้านนี่แหละค่ะนะนะบางทีก็สลับไปวัดหลวงพ่อบ้างนะคะวันเกิดปีนี้เนี่ยก็มาคิดไต่ตรองแล้วก็คงจะทำที่วัดดอนน่าจะสะดวกที่สุดเนาะไม่เหนื่อยไม่อะไรมากเพราะว่าทั้งแม่ครัวทั้งอะไรเขาพร้อมเลยนะก็บอกหลวงพ่อแล้วนะก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตนะพอใกล้ถึงวันเกิดเราเนี่ยเราก็ต้องตื่นรู้พร้อมเราอยู่มาจนปู่นี้แล้วนะทำอะไรไปมั่งนะเอาปัจจุบันเนี่ยแหละอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปเอาปัจจุบันทำให้มันดีอนาคตมันก็จะมองเห็นเมื่อวานนี้นะตอนจุ่มนั่งเรียนก็มีหลายท่านโทรมาเนาะนะมีบางคนก็บอกอยากฟังไม่ใช่อยากฟังอยากได้สบู่บ้างอะไรอย่างเมื่อวานนี้นะคุณที่โทรมาเนี่ยจุ่มก็นึกอมยิ้มหน่อยๆนะนะก็บอกส่งมาเลยชื่อยายจุกกับใครก็รู้จักแถวนี้จุ๋มก็ไม่รู้นะนะอย่างเตเนี่ยเขาส่งของเขาสั่งของไอ้พวกอะไรของเขาด้วยนะ ไอ้พวกเด็กเล่นเกมเนี่ยเขาก็ใช้ชื่อนะแต่เป็นชื่อนิกเนมแต่ที่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปสนีเนี่ยขอเป็นชื่อจริงเนาะชื่อจริงนามสกุลจริงไม่มีนิกเนมแล้วกันนะฮะนะบางทีเราสั่งอย่างนั้นอาจจะถึงนะแต่ของเราก็ขอเป็นชื่อจริงนะเพราะว่ามันก็จะตรวจสอบง่ายเนาะนะเมื่อวานอยู่ที่ไหนอะนะหนองเสือเนาะนะเปลี่ยนจากเอา6ก้อนเป็น1โลขอบพระคุณมากค่ะจริงๆซื้อ1โลคุ้มนะท่านคุ้มเพราะว่าค่าส่งอะจุ๋มก็คิดเท่าเดิมแต่จริงๆมันหนักกว่าเก่านะส่งโลนึงเนี่ยรวมค่ากล่องด้วย1ก็ประมาณ100บาทนะจุ๋มก็60นะฮะพอไปสนีคิดค่าต่างๆเนี่ยประมาณ82บาทนะไม่รวมค่าแพ็กเกจนะค่าอะไรเขามีอะไรสักอย่างเนี่ยนะธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตีสักเกือบ100บาทแต่จุ๋มก็คิดตั้ง60นะฮะวันก่อนมีคนโทรมาจะเอาชื่นใจเราบอกขึ้นราคาแล้วนะเราก็ต้องบอกให้ทราบเนาะนะอาจจะขึ้นเหมือนกระชากหน่อยนะแต่จริงๆมันน่าจะขึ้นมาตั้งนานแล้ว
นะคะแล้วก็เป็นชื่นใจแซมซันก็ขวดละ120 บาทนะคะบางร้านเขาจะขายเท่าไหร่บางคนเขาก็ขายกันประจำเขาก็ลดกันบ้างแล้วแต่ถ้าสั่งกับจุ๋มก็ต้องเป็นราคานี้เนาะอันนี้แจ้งให้ทราบนะคะนะแล้วก็เมื่อวานก็มีตอนแรกคิดว่าไม่มีข้อมูลเนาะคือไม่ได้สั่งมานานนะเราสั่งดวงตามา1 กระปุกเนี่ยก็ต้องเป็น760 บาทนะบางคนสั่ง2 กระปุกเนี่ยไม่ใช่ว่าค่าส่งจุ๋มไม่เสียนะไปรษณีย์เขาก็คิดจุ๋มแต่จุ๋มก็โดนหักไอ้ที่จุ๋มจะต้องได้ในส่วนที่จุ๋มต้องได้เนี่ยจุ๋มก็โดนไปแต่ก็ถือว่าท่านนะอุตส่าห์แบบซื้อเราถึง2 กระปุก3 กระปุกอะไรเงี้ยแต่อะไรถ้าเป็นสิ่งของที่มันมีน้ําหนักเนี่ยก็ต้องขออภัยนะต้องขออนุญาตคิดค่าจัดส่งนะฮะนะแต่ไม่ได้มีว่าต้องส่งสูงจะสั่งสูงสุดเท่าไหร่ถึงฟรีค่าจัดส่งเนาะเราไม่ได้แบบเป็นนายทุนที่แบบมีทุนหมุนเวียนเป็นหลาย10 ล้านขนาดนั้นเนาะเราก็จำหน่ายกันเล็กๆในปู่ผู้ฟังที่ตื่นมาฟังจุ๋มช่วง4-5เนี่ย4 นาฬิกาถึง5 นาฬิกาเนาะเราแบบบางทีเขามีส่งแบบ19 บาทนะเป็นจุ๋มมีความสุขมันเหมือนของได้มาแล้วก็ทิ้งอะเต้บอกป้าเนี่ยบาทเดียวส่งฟรีแกก็ซื้อไปซื้อในตอมั่งบางทีไม่ทันใช้หักแล้ว หักแล้วไอ้ของก็ลุกกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเป็นขยะทําให้โลกมีมลภาวะด้วยนะของดีราคาขนาดนั้นมันจะมีไหมนะมันก็ต้องไตร่ตรองหน่อยนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีแล้วก็ร้านเจ๊นํานะเจ๊นําบอกว่ามีกระดูกอ่อนแบบ30 เม็ดแล้วมีนะแต่ไม่ได้ใส่เป็นกระปุกนะฮะจุ๋มให้ทางบริษัททำเป็นซองซิปล็อกอย่างดีหลายๆคนคงเห็นแล้วก่อนนั้นน่ะจุ๋มเอามาแถมใครซื้อกระปุกใหญ่แถม1นะแล้วตอนหลังมาก็จุ๋มก็แจกไป500 ชุดนะไอตัว10เม็ดน่ะถ้าคิดเป็นจำนวนเงินจริงๆตัวเลขกลมๆคือ200 บาทนะเพราะว่า1กระปุกมี60ซอฟเจล1,200 บาททานได้2เดือนเพราะฉะนั้นถ้าหั่นมา30เม็ดหรือ30ซอฟเจลก็คือ600 บาทเพราะนั้นซิปล็อกถุงหนึ่งเนี่ยนะก็คือ10เม็ดเนี่ยคือ200นะตอนนั้นก็แจกไปหมดแล้วนะนะแล้วก็เลยให้ทางบริษัทเขาทำเป็นอย่างเงี้ยเป็นชุดเล็กนะแต่ไม่ได้ใส่กระปุกนะถ้าใส่กระปุกต้นทุนจุ๋มจะขึ้นไปอีกเพราะมันเราไม่ได้ใส่กระปุกใหญ่เอาเป็นแต่ถุงซิปล็อกก็ไม่ใช่ว่าเขาให้ฟรีนะฮะเราทุกอย่างเนี่ยมีต้นทุนหมดเลยนะแต่มันเราก็เลยแบบเอาเป็นใส่ถุงก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำมา30เม็ดตั้งแต่ต้นนะก็ทำเป็นถุงแบบซิปอย่างเรียบร้อยก็ดีนะในประเทศญี่ปุ่นนะของที่เป็นลักษณะเนี้ยเราไปต้องไปซื้อในร้านเครื่องสำอางก็จะมีเสริมอาหารขายนะร้านขายยาก็มีทั้งเครื่องสำอางมีเสริมอาหารบ้านเขาจะไม่ค่อยใส่กระปุกนะก็จะใส่เป็นถุงซิปล็อกอย่างเงี้ยฮะมาตรฐานแบบมีเขียนรายละเอียดลักษณะนั้นน่ะคือพอฉีกเสร็จก็ทิ้งอะไรไปเลยเนาะไม่ต้องอะไรก็แล้วแต่ความสะดวกแต่อันนี้มันก็สะดวกพกพาง่ายนะเมื่อวานเจ๊นำโทรมาตอนกำลังจะเข้าไปเรียนคือถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยจุ๋มพูดกับใครไม่สะดวกมันอับสัญญาเนาะจุ๋มเรียนในมันเขาเรียกว่าถ้ำอะเรียนในถ้ำน่ะนะมันอยู่ต่ำกว่าเขาเวลาจะขึ้นมาข้างบนเนี่ยต้องขึ้นบันไดนะถึงจะเห็นนะแต่สวยเขาทำบรรยากาศดีมีอโนดาดมีสระน้ำมีคนที่ปฏิบัติธรรมมาเดินจงกรมเป็นสัปปายะค่ะแต่เขาจะทำเป็นลักษณะเหมือนถ้ำน้ำตกก็จะอับสัญญาณหน่อยนะอย่างเมื่อวานเจ๊นำโทรมาก็มีท่านผู้ฟังอยากได้แบบ30เม็ดก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจุ๋มส่งไปให้ก็คือ600บาทนะก็ทานได้1เดือนนะก็มีจุ๋มมีด้วยเหรอมีบางทีตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้ฟังนะแต่คนฟังก็ไปถามหาอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างร้านบางครั้งเขาก็ไม่ได้มีทุกอย่างครบแล้วก็เลยสั่งดวงตามาด้วยนะเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยพรุ่งนี้ค่ะจุ๋มส่งให้นะนะแล้วก็อย่างดวงตานี้ต้องเราต้องบอกเลยนะไม่ได้เคยโฆษณาเพราะว่าอันนี้เราติดท็อปอยู่แล้วนะมีบางคนก็สั่งที่เยอะเลยนะบางคนเนี่ยกินทั้งบ้านเลยนะมันคงต้องมีอะไรดีใช่ไหมตัวนี้ก็ร่วม10 กว่าปีแล้วนะอย่าลืมว่าดวงตาสำคัญนะหูตึงยังช่างมันเนาะนะยังมันก็ดีเหมือนกันบางทีหูหนักเนี่ย
ใครบ่นก็ไม่ได้ยินโสตะวิญญาณนังไงนะการได้ยินทางหูเนี่ยนะเออมันดีเหมือนกันนะไม่ต้องไปได้ยินอะไรมากนะแต่ตาเนี่ยสำคัญจักขุวิญญาณนังเนี่ยนะสำคัญมากนะเราไม่ได้ใส่แบบเล่นๆขำๆนะฮะมันอัดแน่นนะถ้าใครพลิกดูในอะไรอ่ะโอ้ยในด้านหลังของแคลเบอรี่พัดของจุ๋มนะฮะนะท่านลงเข้าเลยนะเอากล้องนะ AI ไปสำรวจมันจะบอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะออกมาเลยว่าเออไอเนี่ยส่วนผสมมันนี่มันอะไรบ้างจะอ่านมาเลยนะนะทุกอย่างเลยนะก็จะบอกไว้เลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะแคลเบอรี่พัดชนิดกลืนและเคี้ยวก็ได้บางทีบางคนอมได้นะมันจะเปรี้ยวนิดนิดนะคือเราสกัดมาเนี่ยต้องบอกว่าสุดเข้มข้นแล้วกันนะแต่ทั้งสกัดมาจากตระกูลเบอร์เบอรี่ทั้งหมดน่ะไม่ใช่เบอร์เบอรี่อย่างเดียวนะบลูเบอรี่ด้วยครบนะวิตามินหลากหลายนี่ไงมันจะบอกมาเลยข้อมูลมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาในสารระบบเลยนะเช่นสารสกัดจากบลูเบอรี่บลูเบอรี่อาซาจิเบอรี่โกจิเบอรี่วิตามินบีต่างๆนะนะขนาดรับประทานวันละ1เม็ดเคี้ยวหรือกลืนได้นะพ่อจุ๋มมาจิ๊บจิ๊บทุกวันนะนะแล้วก็มีหมายเลขสารระบบครบทุกอย่างในอย.นะนะก็นะคือสรรพคุณนะเราก็จะรู้ไหมมันมีสรรพคุณนั่นแหละเอาวันนี้นะไม่ค่อยได้โฆษณานะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าท็อป10นะก็ต้านอนุมูลอิสระสายลมแสงแดดฝุ่นละอองมันก็ทำให้ตาเราแย่เนาะยิ่งตอนนี้ฝุ่นอองเยอะนะต้อเนื้อนี่มากันต้อเนื้อเนี่ยถ้าไม่ถึงคิวหมอเขาไม่ลอกนะถ้าลอกแล้วเป็นอีกลอกได้ใหม่นะนะมันจะเป็นปื้นตั้งแต่หัวตาเป็นชายทงถ้าเข้ามาตาดำทำให้ตามีการลำบากในการดูแลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารสกัดจากตระกูลเบอร์รี่ที่พูดมาทั้งหมดก็ต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีส่วนผสมเลยใส่ไปถึงเต็มๆเลยไม่ใช่10มิลลิกรัมนะไม่นะ300มิลลิกรัมนะอุดมไปด้วยสารแอนโทไซยาไนนะซึ่งมีสรรพคุณนะแอนโทไซยาโนไซต์มีสรรพคุณช่วยประสิทธิภาพในการมองเห็นได้ดีในที่มืดบรรเทาอาการตาแห้งบางคนนะเพื่อนจุ๋มนะจุ๋มไม่เคยขายใครเนาะใครใครซื้อคือมันไงนี่ไปฟังลูกชายเพื่อนบวชเข้าโบสถ์อะนั่งกันสองคนแงนทำอะไรอะหยอดตากันต้องใช้น้ำตาเทียมเออเราดีใจนะเออจุ๋มไม่เห็นเป็นกินอะไรก็นี่ไงฉันขายอยู่มันซื้อจุ๋มไปสองกระปุกนะแล้วมันก็เงียบคือเขาไม่ต่อเนื่องไงทุกวันนี้ก็ยังควักไอ้นั่นมาหยอดอยู่นะฮะก็คือบรรเทาอาการตาแห้งนิ่งๆเราจ้องดูไอ้โทรศัพท์ทั้งวันเนี่ยนะพร่ามัวบางทีก็เมื่อยล้านะคนทำงานกับคอมพิวเตอร์จ้องมันก็จะมีแสงอันตรายนะอันตรายก็เสื่อมทำให้จอตาประสาทตาเสื่อมได้มันก็อันนี้ก็ถ้าเราจ้องนานๆเนี่ยอันนี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงนะกลุ่มเบอร์เบอรี่ก็จัดว่าเป็นสุดยอดของซูเปอร์ฟู้ดนะฮะเขาจะพิมพ์มาเลยปั๊บปั๊บเลยส่วนผสมของเราเนี่ยในการต่อต้านอนุมูลอิสระเข้มข้นนะช่วยป้องกันเซลล์จากการถูกทำลายชะลอการเสื่อมนอกจากนั้นทำให้ผิวพรรณดูดีขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยไอ้แคลเบอรี่เนี่ยดูแลดวงตาปกป้องแสงสีฟ้าแสงสีฟ้าคืออะไรกันนี่แหละดูมือถือเนี่ยบางทีถ้าเราตัดแว่นจุ๋มตัดแว่นแบบว่าป้องกันไอ้แสงตัวสีฟ้านะโอ้หลายตังค์เลนแว่นตาจุ๋มเนี่ย 6,000 บาทไม่ใช่แว่นตาแบบธรรมดานะคือจุ๋มไว้อ่านหนังสือเนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันป้องกันจอประสาทตาด้วยจากแสงสีฟ้าจากจอมือถือนอกจากนั้นจะยังมีกลุ่มวิตามินเตือแร่ต่างๆวิตามินซีก็มีซิงค์สังกะสีวิตามินเอมองดีในที่มืดเนาะนะพอฟ้าหลัวๆในมองไม่เห็นมีวิตามินเอวิตามินบีรวมโอ้ยเยอะไปหมดเลย
นะไม่ใช่ยาแต่มันดูแลเป็นเกลือแร่วิตามินสกัดจากเข้มข้นลดการและไม่มีการระคายเคืองต่อกระเพาะทุกอย่างนะคะอ่ะลดการเมื่อยล้าดวงตาโอเคนะจบวันนี้ไม่ค่อยได้พูดนะแต่ตัวนี้ท็อป10ส่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะ1 ลังมี80 กระปุก10 กว่าลังนะนะสำหรับแคลอรี่พัดกระปุกละ700กินได้เดือนหนึ่งโอเคไหมโอเคไปแล้วเวลาหมดเวลาขอบคุณทุกท่านนะพี่มาลัยอ่ะเจ้าทักมาทุกเช้าคนสวยหลายหลายไม่ใช่ละสวัสดีคุณเล็กสวัสดีทุกท่านเลยนะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนเนี่ยกลางวันมันครึ้มเดี๋ยวสักพักร้อนอ้าวเมื่อวานไปเรียนก็เดินผมฝนแบบมันหยิ้มทั้งวันน่ะนะ

0: ื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
2: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวสักตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสม

0: มุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
6: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
0: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่อ
8: เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
9: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
10: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
11: โร
3: รดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
11: 0812901691
12: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี่ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
14: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
9: 0812901691
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฝั่งลุงช้าง
15: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปะพาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปะพาเสสิวันทามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกโกมรพัฒน์จงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
16: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

0: ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมทักทายหน้าใหม่นะฮะวันนี้รับสายหน้าใหม่หมดเลยนะสวัสดีครับ
1: สายหน้าใหม
0: ่รับหน้าใหม่เลยเบาวิทยุหน่อยวันนี้ฟังเพลงอะไรดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: จ้าน
0: ้
1: องจ้า
0: สวัสดีจ้า
1: ต้องไปของสายันผู้เสียสละค่ะน้อง
0: ผู้เสียสละขาผม
1: สวัสดีจ้า
0: ฝนตกไหมสตูล
1: ยังจ้ายังไม่ตก
0: ยังไม่ตกนะ
1: ค
0: ่ะได้ครับผมครับผม
1: สวัสดี
0: สวัสดีครับเมื่อวานไม่มาวันหนึ่งติดภารกิจ
2: ไม่เห็นสักที
0: ภารกิจง่วง
2: ตาใสใสซุ่มเสียงพอช
0: อบวันนี้มาแล้วเอาใจสายท้าสาวท้ายตลาดหน่อยก็ชอบเพลงนี
2: ้รับรองดังไปทุกทุกทุกทุกทุกสถาน
0: ที่ท้ายตลาดลพบุรีก็บอกชอบเพลงลุงช้าง 100%

วันอาทิตย์สบายๆครับคุณผู้ฟังครับใครจะขอเพลงอะไรจะรับสายหน้าไม้ยาวเลยใครอยากจะร้องเพลงหน้าไม้ก็เอานะทักทายคุณผู้ฟังที่จอทลอลพบุรีจังหวัดทหารบกนะครับสป.1449ชุมพรครับตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล

0: แต่เสียงโทรมามันไม่ขึ้นชื่อนะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งวางหูซะล่ะมันไม่ขึ้นชื่อมันไม่ขึ้นชื่อวางไปแล้วดูสินะบอกอย่าเพิ่งวางบอกอย่าเพิ่งวางหูสิมันไม่ขึ้นชื่อเนี่ยอํานวยบิวตี้โทรเข้ามาใหม่ครับวันนี้ผมขออนุญาตนะรับสายหน้าใหม่ทุกเสียงทุกสายเลยนะมาแล้วมาแล้วรับหน้าใหม่ทุกคนเลยนะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ทองใบวางก่อนพี่ทองใบวางก่อนรับสายร้านอํานวยบิวตี้ก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนึกว่าไม่มาจัดรายการลุงช้าง
0: เอ้ามาสิแม่นานๆไม่มาสักวันหนึ่งก็ว่ากันซะแล้วง่วงเมื่อวานง่วง
1: ขอเพลงสวยจนล้นค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสวยจนล้นครับ
1: ให้แฟนเพลงทุกคนเลยค่ะลุงช้าง
0: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับมาใครจะขอเพลงอะไรก็เข้ามาเลยพี่ต้องใบมาได้เลยพี่ต้องใบแจ่มแจ้งโทรเข้ามาได้เลยจ้ารับสายหน้าไมค์ก็ต้องโทรมาสิจ้าวันนี้เพลงก็เยอะแล้วนะเนี่ยนะครับเพลงก็มีเยอะนะผมยังไม่โฆษณาอะไรมากมายวันนี้นะคุณผู้ฟังรู้กันเป็นดีแล้วนะครับเฉพาะเมื่อวานเนี่ยออเดอร์ล้นหลามเลยนะก็เลยวันนี้ใจดีสวัสดีคนสวยขันทับน้ำ
2: พูดพอจังเลยคุณลุงค่ะ
0: ว่ามา
2: วันนี้ฟังพูดจาเพราะเหลือเกิน
0: จ้า
2: วันนี้ขอเพลงไหนว่าไม่ลืม
0: ทุกวันก็พูดเพราะอยู่แล้ว
2: โอ้ลุงช้างก็พูดเพราะอยู่แล้วหนูก็หลงลุงช้างแล้วนะ
0: หลงกับบ้านไม่ถูกเลยใช่ไหม
2: ใช่
0: ไหนว่าไม่ลืมอ้าว
2: ไปงานน้องชายซะเจอ6วันโหยแย่เลย
0: โอเคจ้ะฝนตกไหมฝนตกไหม
2: นะคะฝนไม่มีเลยหนูปีนี้ไม่มีน้ำกินเลยน้ำแห้งโอ้มูดเลย
0: โอเคอ้าวจ้าขอให้โชคดีเจริญพรโยม
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับวันนี้ว่างไม่ได้ไปไหนรอเจ๊หมูออเดอร์มาหน่อยจะไปป่าโมกหน่อยเพราะเวลาไปป่าโมกเลยหูยกับข้าวในตลาดเยอะมากซื้อมานี่โอ้โหกินกันเป็นอาทิตย์เลยทั้งผักสดทั้งผลหมากรากไม้ขนมนมเนยเยอะไปหมดเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ช้างอุ้ยฟุ้งฟังอยู่ครับ
0: ฟังอยู
3: ่วันนี้จะขอกว้างเวงสวยจนล้นครับ
0: ใจเดียวกับร้านอำนวยบิวตี้
3: ร้านน้ำเลยบิวตี้ประกอบเพลงนี้ใช่ป่ะ
0: ใช่
3: ผมก็ฟังไปกับเขานะครับว่าก็มอบมาชุดเดิม
0: ครับ
3: เดิมที่ว่าที่ใครก็รู้ที่ว่าสวยจนล้นไปค้นเอามาจากไหน
0: เออเนี่ย
3: เรียกว่าสวยจนล้นสวยจนล้นใครว่างสวยจนล้นพี่ช้าง
0: สวยทุกคน
3: สวยๆทั้งนั้นไง
0: โอ้รายการผม
3: นี่เพลงของคุณช้างนี่นะ
0: ครับ
3: ทั้งนั้นตัวยังที่ไม่เคยเห็นเลยนะครับ
0: สวยบาลัมบาเล
3: ือง ปากว่าเห็นตัวจริงจะสวยแบบของพี่ช้างนะครับ
0: ครับ
3: ตั้งแต่คุณธรรมอังยันน้องแดงนะครับ
0: ครับ
3: แล้วคนสวยของพี่ช้างมายังล่ะสงสัยมาแล้วมั้งคนขัดทับน้ำอ่ะแล้วคนขัดทับน้ำแหละก็ว่าสวยนะ
0: ไม่เว้นไม่เว้นในพูดบ้างเลยวิ
3: พูดเลยสวยจริงจริงพี่ช้างกับแม
0: ่
3: พ
0: ี
3: ่ช้างนะครับพี่ช้างจะเพิ่งออกมาเลยตอนนี้เดี๋ยวสาวๆทุบไป
0: แกนี่หน้าเป็นนักจัดรายการเนาะ
3: ไม่มีใครจัดรายการนะครับ
0: อ้าวสวัสดีครับ
3: ครับฝนตกเพื่อพี่ช้าง
0: บอกตกเมื่อวานก่อน
3: วันนี้ที่บ้านก็ไม่ตกมีตะลมพัดเข้าของกระจุยกระจายหมดครับ
0: ครับผมสวัสดีครับทองใบเนี่ยพอๆกับปีดาเลยนะพูดที่ไม่ได้ฟังใครเลยนะแหมผมฟังอยู่ สุนสวยขันทับน้ำมาหรือยังก็มาเมื่อกี้เนี่ยพอวางหูปั๊บตัวเองก็มาถามได้มาหรือยังหรือตีตายอ่ะมีอะไรมาเพิ่มเติมอีกไหมอ่ะนะครับโอ้นี่ยาวเหยียดเหมือนกันนะอ่ะไปฟังเพลงเนาะพี่สาวจากสุพรรณบุรีก็ขอเขาไว้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนถล่มหัวใจวิโรจน์เพชรเมืองการพี่สาวอยากท้ายตลาดลพบุรีครับอยากจะฟังเพลงนาล่มแล้วก็พี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมอยากจะฟังเพลงหน้าฝนอันแสนเศร้าพ่อไพวัลย์ลูกเพชรครับสาวสวยจากบ้านหมี่ครับมหาสอนอยากจะฟังให้พี่คนเดียวพี่พันธ์ครับพี่สาวที่แสนสวยจากอุดัยเจริญอำเภอโคนการหลงจังหวัดสตูลฟังทางตำรวจภูธรภาค9นะขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสตูลให้การต้อนรับลุงช้างเป็นอย่างดีเลยบอกแม่มันเมื่อยเนื้อไม่ตัวมานานแล้วนะครับจะไปซื้อยากินก็ไม่หายจะไปอะไรก็ไม่ได้สั่งซื้อไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมลุงช้างไปกล่องละ200แต่มันต้องกินทีละ5เม็ดนะถ้าเอาแบบแคปซูลกระปุกก็300รับประทานครั้งละ2เม็ดเท่านั้นเองครับใครที่ปวดข้อปวดกระดูกนะก็เอาไทยแคลพัดไปรับประทานนะไทยแคลพัดนะฮะ2กระปุก500บาทกินได้ตั้งเดือนนึงเนี่ยใช่ไหมนะครับถ้ากระดูกก๊อบแก๊บใส่โมแก๊บจะไปตีก๊อบก็น้ำมันงาดำใครมีปัญหาเรื่องเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่เอามารักขี้นกลุงช้างไปกินได้ใครมีปัญหาเรื่องโรคไตเบาอาหารเค็มๆหน่อยแล้วก็รับประทานโปรมิกซ์ออยล์ถึงเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จนี่เลยครับยาหญ้าบิง2เม็ดโว้ยมันแพง800ชะงั้นก็เอาดีแคร์ก็ได้คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการเรารวมไปถึงปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือเมื่อวานเนี้ยเอาไปส่งที่สุพรรณบุรีหน้าด่านช้างมาแล้วนะครับอ้าวฟังเพลงดีกว่าคุย0812901691ถล่มหัว

ตอนนี้แต่ละจังหวัดเนี่ยครับก็เตรียมการรับน้ำนะก็ ที่แม่สอดก็เยอะแล้วนะครับตลาดริมเมยนะตอนนี้เข้ามาสุโขทัยที่ศรีสัชนาลัยเข้ามาสวรรคโลกเข้ามาศรีสำโรงแล้วกำลังจะเข้าเมืองนะส่วนที่อุตรดิตถ์นานๆจะมีข่าวสักทีก็มาแล้วนะพิษณุโลกก็สูบน้ำกันออกแล้วพิษณุโลกเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าทุ่งบางระกำบางระกำโมเดลเนาะงานนี้รองรับน้ำเหนือไหลบ่าในตอนนี้แค่น้ำฝนนะน้ำเหนือยังไม่ไหลบ่าถึงขนาดนี้แล้วนะนี่ครับแม่น้ำเจ้าพระยาก็มาแล้วนะครับแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่พี่น้องที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยานี่เขารู้ดีเขาโดนเป็นประจำทุกปีแล้วเขาจะเตรียมข้าวเตรียมของไว้ที่สูงนะครับส่วนภาคใต้ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ำแต่ว่ามีปัญหาเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องของคนร้าย30คนเนี่ยประมาณนะประมาณเขาไม่ได้ไปนับอะแต่เขาบอกไม่น่าจะต่ำกว่า30คนบุกเข้าไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลบงจับรปภ.มัดเผาอาคารพ่นรถกระบะหวั่นว่าจะนำไปก่อเหตุต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ตอนเมื่อคืนนี้แหละตอนประมาณ2ทุ่มอะตำรวจสภ.ระแงะรับแจ้งจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นราธิวาสพื้นที่ใกล้เคียงฮะแล้วก็บอกให้ช่วยกันสังเกตและแจ้งเบาะแสหน่อยรถกระบะของทางราชการที่ถูกคนร้ายนำออกจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะหลังก่อเหตุประมาณ2ทุ่มจากนั้นก็ระบุว่ามีกลุ่มคนร้ายประมาณ30คนก่อเหตุในบริเวณอบต.บง.ควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมัดมือแล้วก็จุดไฟเผาอาคารจากนั้นคนร้ายก็นำรถยนต์ทางราชการหลบหนีออกพื้นที่มุ่งหน้าไปยังบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5นะครับอันนี้ก็มาอีกข่าวหนึ่งต่อเนื่องกันเลยนะครับเหตุป่วน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดไม่ต่ำกว่า30จุดด้านยะลายกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบความไม่สงบกระจายตัวในหลายพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลานราธิวาสและปัตตานีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนรอบก่อเหตุหลายรูปแบบอาทิเช่นเผายางรถยนต์เผารถยนต์ราชการเผาสัญญาณโทรศัพท์กล้องวงจรปิดโปรยตะปูเรือใบรวมถึงพบวัตถุต้องสงสัยหลายจุดส่งผลให้ทรัพย์สินทางราชการและสาธารณูปโภคเสียหายครับนี่ว่ากันไปข่าวเนาะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึง 6:00 นวันนี้ครับหลังก่อเหตุเกิดความไม่สงบในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่เวลาประมาณ 2:00 นเกิดเหตุความไม่สงบกระจายหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสรายงานเบื้องต้นถึงเหตุระเบิดเพลิงไหม้เผายางรถยนต์และก่อเหตุต่อสถานที่ราชการหลายจุดขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งเข้าควบคุมพื้นที่และก็ตรวจสอบรายละเอียดอย่างต่อเนื่องครับเป็นอย่างนั้นมาต่อเนื่องมีข่าวต่อเนื่องมาอีกครับคนร้ายลอบวางเพลิงวางระเบิดโปรยตะปูเรือใบหลายจุดปล้นร้านสะดวกซื้อด้วยนะครับตั้งแต่หัวค่ำเมื่อวานเนี้ยนะโอ้ใจหลายโจรแบ่งแยกดินแดนแล้วไม่ยอมลดราวาสอคนไทยด้วยกันแท้ๆเลยนะไม่ใช่คนที่อื่นสักนิดหนึ่งไปดูอินโดนีเซียนะน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่อินโดนีเซียเขาแต่งกายชุดไทยมาประกวดประขันการเดินพาเลทชนะเลิศเนี่ยได้รางวัลแต่งกายดีเด่นมีการรำการยกมือไหว้และคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะแล้วก็ถือธงชัยธงไทยนะธงไทยลงเราเนี่ยเดินในสนามได้รางวัลยอดเยี่ยมกระเทียมดองเลยที่อินโดนีเซียนะครับคนร้ายพร้อมอาวุธบุกร้านสะดวกซื้อปัตตานีก่อนวางระเบิดจนไฟลุกไหม้นะครับ2ทุ่ม45เมื่อคืนนี้ที่บ้านบางปูตำบลบางปูอำเภอแย่ริ่งจังหวัดปัตตานีนะเกิดเหตุการณ์รอบวางระเบิดในร้านสะดวกซื้อเขาไปทำอะไรให้สงสารเด็กๆเนาะพนักงานก็เด็กๆนะหา
รายได้เสริมบ้างอะไรบ้างบางคนเป็นรายได้หลักเลยไปทำซะอย่างนั้นเนี่ยนะอ่ะแล้วจะหาแนวร่วมคงไม่มีแนวร่วมอ่ะที่เขาไปร่วมแล้วก็กลัวตายสิไปฟังต่อเลยครับหน้าหนาวอันแสนเศร้าไพวันลูกเพชรขับร้องหน้าฝนไม่ใช่หน้าหนาว

0: แม่ใครทำรองเท้าหายเลยหายไปข้างหนึ่งมันเหลืออีกข้างหนึ่งมันรู้จะทำยังไงคว้างไปเลยครับคว้างทิ้งไปเลยแล้วก็บอกว่าไปเธอทั้งคู่ไปข้างเดียวได้ไงไปเธอทั้งคู่ไปสู่ละประตูสวรรค์ตื่นเช้ามาอารมณ์ดีเบิกบานกันทุกท่านนะครับล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็จะเป็นยาย่าบิงเป็นดีแคร์ได้เลยเนี่ยมันไม่ใช่ยาแหละครับมันไปบำรุงไปฟื้นฟูนะนะครับเอ้าไม่ใครมาอีกคนนึงรับสายหน่อยรับสายหน่อยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จากที่ไหนเนาะ
1: สุพรรณค่ะ
0: เอาได้ฟังยังถล่มหัวใจอ่ะ
1: ฟ
0: ัง
1: แล้วค่ะ
0: น
1: ี่ขอฟังเพลงสาคนแทงของสุรพลค
0: ่
1: ะ
0: สาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณชื่อเสียงไม่ทันแล้วนะวันนี้นะ
1: วันนี้ไม่ทันพวกนี้ค
0: ่
1: ะ
0: สาวสวนแตง
2: ค่ะ
0: แล้วอยู่สวนแตงป่ะล่ะ
2: ไม่ค่ะอยู่ที่สองพี่น้องค่ะ
0: อยู่สองพี่น้องโอ้ยทางอำเภอมีคนสองคนน่ะ
2: จ้า
0: จ้าเป็นพรุ่งนี้นะถ้าไม่ลืมนะนะ
2: จ้า
0: เอาสวัสดีครับสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณเนี่ยขนาดที่ผมไม่เบรกโฆษณาเลยนะอ่านข่าวสองข่าวสามข่าวเวลายังหมดเพราะว่าคุณผู้ฟังให้การต้อนรับเป็นอย่างดีกาแฟครับร้อนร้อนนี่กาแฟลิต้าเอ็มก็ได้กาแฟลิต้าเอ็มโกก็ได้ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นตลอดทั้งวันนะท้าให้คนมวลมนุษยชาติทั้งโลกเลยที่บอกว่าเป็นเบาหวานสามารถดื่มกาแฟลุงช้างได้ลิต้าเอ็มก็ได้ลิต้าเอ็มโกก็ได้แน่นอนที่สุดครับมันมีแค่สมทางเจ้าเกากี้เห็ดดินจือและกระชายดำมีอยู่5อย่างทั้งทุกอย่างขมเขาได้ใช้สูตรการลดตัดความขมนะไม่ได้ไปปรุงรสนะครับไขมันทรานไม่ใส่แล้วใช้ถั่วขาวแหละประโยชน์ของมันก็คือดับกลิ่นโสมได้ด้วยกาแฟลิต้าเอ็มโกเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามาเท่านั้นเองครับเวลาหมดแล้วครับเราจะส่งท้ายกับสวยจนล้นและในว่าไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมเนี่ยนะแล้วก็จะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปในวันต่อไปนะครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล
2: ์คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
6: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299999
7: ศูนย์ค่ะ

0: เอาวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมนภาค4ส่วนหน้าสรุปสถานการณ์ก่อกวน51จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ขณะที่แม่ทัพภาคที่4ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดสั่งการดูแลประชาชนเร่งคลี่คลายเหตุการณ์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
6: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปสถานการณ์ก่อกวนหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เมื่อคืนที่ผ่านมารวม51เหตุมีรายงานประชาชนบาดเจ็บแม่ทัพภาคที่4สั่งการดูแลประชาชนกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานเหตุการณ์สร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่ชายแดนใต้ตั้งแต่20นาฬิกาของวันที่22สิงหาคม2569โดยยังคงติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพร้อมสั่งการทุกหน่วยให้เร่งเข้าตรวจสอบควบคุมพื้นที่และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยสรุปเหตุการณ์ณเวลา24นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุแล้วรวม51เหตุการณ์แบ่งเป็นที่นราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์และยะลา18เหตุการณ์โดยที่จังหวัดนราธิวาสมีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายส่วนที่ยะลาและปัตตานีไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากภาพรวมดังกล่าวปัจจุบันเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ในแต่ละจุดพร้อมควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและดูแลประชาชนตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมและเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทั้งนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งเข้าตรวจสอบเหตุการณ์และควบคุมพื้นที่ดูแลประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความปลอดภัยประชาชนเป็นสำคัญโดยกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดโดยหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้และอย่าแตะต้องหรืออย่าดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ขณะที่หลังเกิดเหตุหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ออกประกาศด่วนเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 22:15 นคืนวันที่22สิงหาคม2569ไปจนถึงเวลา 6:00 นของเช้าวันที่23สิงหาคม2569ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งหมดเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างเต็มที่สภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างพัดแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วย
8: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ6:21 นปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทล. AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะมิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านอิดอยู่สถานีค่ะเช้านี้อาทิตย์ที่23สิงหาคมคุณผู้ฟังคะติดตามฟังข่าวกับปุ้มเป็นช่วงที่3แล้วนะคะเราเจอกันมาตั้งแต่3ถึง4ช่วงนึงนะคะแล้วก็5ถึง6โมงเช้าตะกี้นี้ที่วสป .612 แล้วก็มาที่จทล. AM อีกช่วงนึง6โมงถึง7โมงเช้าวันนี้กลางวัน11โมงเราไม่เจอกันนะคะกลางวันเราก็จะเงาๆกันหน่อยนะเช้านี้ก็อากาศสดชื่นค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ตอนแรกบอกว่าไม่มีฝนแต่ลพบุรีก็มีตกลงมาเล็กน้อยนะคะพอให้คลายร้อนกันไปหน่อยนึงนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะไปติดตามพยากรณ์อากาศกันฟังข่าวกับปุ้มแล้วอย่าลืมนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำอยากให้คุณผู้ฟังได้รู้ว่านาข้าววัคซีไรส์วีซ่าเร่งรวงแล้วก็วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มนาข้าวใช้เท่านี้ค่ะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีเนกับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวใช้วีซ่าเร่งรวงเพื่อเร่งให้ข้าวท้องแล้วก็ท้องเสมอกันทุกต้นท้องพร้อมกันสุกๆพร้อมกันนะคะแล้วก็รวงก้มฉีดวีซ่า2วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นแล้วก็เอาวีซ่า2นี่แหละไปฉีดพืชระยะลงหัวค่ะพืชที่ต้องการแป้งคุณผู้ฟังคะมันสำปะหลังเผือกแห้วมันแก้วข้าวโพดฝักทองกล้วยหอมมะม่วงเนี่ยค่ะถ้าอยากให้ผลใหญ่หัวใต้ดินนี่ยกให้เขาเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยค่ะวีซ่า2นี่แหละแล้วสำหรับวีซ่าขั้วเหนียวนะกันข้าวดีดข้าวเด้งไม่ให้ร่วงลงนานะคะแล้วก็นอกจากจะกันข้าวดีดข้าวเด้งไม่ให้ร่วงลงนาแล้วเนี่ยเอาวีซ่าขั้วเหนียวเนี่ยผสมกับวัคซีนเนี่ย2ฉีดไม้ผลในระยะออกดอกคือฉีดตั้งแต่ออกดอกเลยค่ะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำวัคซีนเนี่ย2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะส่วนพืชผักกินใบใช้วัคซีนเนี่ยอย่างเดียวค่ะคุณผู้ฟัง
1: เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
2: 30 ไร่ลุงหยวนได้30 3 เดือน 70
3: 30ไร่ได้เท่าไหร่นะคะ
2: 33 70
3: 33 เดือน 70
2: ประหยัดปุ๋ยไป9ลูก
3: ประหยัดปุ๋ยไปอีก9ลูก
2: ครับ
3: ค่ะขอบคุณมากๆรอบนี้เริ่มทำใหม
2: ่เริ่มต้องทำแล้วตอนนี้จะเอามาฉีดแล้วเอาวัคซีนไรก่อนนะ
3: 7ขวดได้ค่ะ
2: 7ขวดพอดีเพื่อนๆเขาจะใช้ด้วย
3: อ๋อได้ค่ะได้หยวนปัญชา
2: ครับลูกพี่เสียให้ด้วยนะ
3: ต่อมาได้ค่ะได้วันเสาร์นะคะขอบคุณค่ะ
1: ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแตกก่อใช้วัคซีไรส์80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกก่อเขียวใบตั้งไม่แคระแกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดกสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรส์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่า ขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
0: คุณฟังมาฟังข่าวกับปุ้มนะคะจากสถานการณ์ปั่นป่วนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งที่ยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสคนร้ายก่อเหตุหลายจุดค่ะวางระเบิดเผาร้านสะดวกซื้อเผาเซเว่นน่ะเผาหมดเลยเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ก็ถูกเผาค่ะจนขณะที่ต้องประกาศเคอร์ฟิวที่จังหวัดนราธิวาสห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่4ทุ่มที่ผ่านมาจนถึง6โมงเช้านี่แหละค่ะตอนเนี้ยเพิ่งหมดเคอร์ฟิวนะคะรายงานความไม่สงบในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาแล้วก็ปัตตานีเริ่มที่ปัตตานีก่อนคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนพร้อมอาวุธสงครามบุกปล้นชิงทรัพย์วางระเบิดรอบวางเพลิงสร้างความตื่นตระหนกประมาณ 2:45 คนร้ายประมาณ10คนพร้อมอาวุธปืนทั้งปืนสั้นปืนยาวบุกเข้าไปในร้านสะดวกซื้อสาขาบางปูตำบลบางปูอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าหลายนัดข่มขู่พนักงานและประชาชนให้ออกจากร้านจากนั้นก็ปล้นสะดมสินค้าทรัพย์สินแล้ววางระเบิดในร้านจุดชนวนเกิดระเบิดเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ในขณะที่อีกกลุ่มนึงเวลาใกล้เคียงกันก็ลอบเผายางรถยนต์บริเวณพื้นที่ตำบลบางปูอำเภอยะริ่งห่างจากจุดร้านสะดวกซื้อประมาณ3กิโลเมตรคาดว่าน่าจะเกี่ยวโยงกัน3ทุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวนลักลอบเข้าไปในอบต.บางเขาตำบลหนองจิกตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเผาโรงเก็บรถแล้วก็เผายางรถยนต์ในหมู่3ตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังแล้วก็ที่บ้านชะเมาหมู่2ตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี4ทุ่มครึ่งคนร้ายไม่ทราบจำนวนแต่งชุดดำปกปิดใบหน้าพร้อมอาวุธจับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรี2คนแล้วก็เข้าไปในตัวอาคารวางระเบิดและจุดไฟเผาอาคารเทศบาลซึ่งเป็นอาคารสูง3ชั้นจนเกิดเพลิงไหม้หลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็ไประงับเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็เข้าควบคุมปิดกั้นพื้นที่โดยรอบป้องกันประชาชนไม่ให้เข้าใกล้จุดเกิดเหตุและตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเกรงว่าจะมีวัตถุอันตรายหลงเหลืออยู่อีกทั้งนี้เหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในคืนเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีลักษณะแบบเนี้ยทั้งปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานการณ์แล้วก็ควบคุมสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่นะคะส่วนที่ภาพเหตุการณ์คนร้ายพร้อมอาวุธบุกเข้าไปในเซเว่นวางเพลิงเผาจนวอดวายไปหมดเนี่ยคือไม่เข้าใจเนาะเขาอาจจะไม่ใช่คนไทยหรือมาอาศัยแผ่นดินอยู่หรือว่าโดนล้างสมองไปแล้วคือไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตามแต่คุณผู้ฟังขาจะปล้นก็ปล้นไปก็ไม่ต้องทำร้ายกันคือปล้นไปแล้วปล่อยเขาเปิดดำเนินกิจการต่อมึงจะมาปล้นอีกเขาก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าโดนล้างสมองเนี่ยคนล้างสมองอะเอาตรงไหนคิดเนี่ยเนาะอวดศักดาแบบงงๆเผาไปแล้วเขาเสียหายไปแล้วคราวหน้าของขาดมึงจะไปหาตรงไหนเอาคิดง่ายๆแบบคิดแบบโจรอะเออแล้วเราไปคิดแบบนั้นคิดแบบคนมันจะปล้นน่ะอ่ะใช่ป่ะมีที่ให้ปล้นมันก็ยังปล้นได้อีกแต่เนี้ยไม่มีที่จะปล้นแล้วมึงย้ายไปปล้นที่อื่นเดี๋ยวเขาก็ปิดหนีก่อเหตุแบบนี้วุ่นวายเปื่อนป่วนเมืองไปหมดค่ะคุณผู้ฟังเห็นใจผู้ประกอบการจริงๆแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะในพื้นที่เขาก็ยังคงมีแบบนี้ก็ไม่ได้ปล่อยให้เป็นเมืองรกร้างนะ ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ทำร้ายคนนะคะชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้คนร้ายมีประมาณ 6-7 คนได้ค่ะอาวุธครบเลยตอนแรกเข้ามาหน้าร้านตะโกนบอกให้ชาวบ้านและพนักงานออกไปบางรายก็ยิงปืนขึ้นฟ้าประชาชนก็ออกมาพนักงานก็ออกมาคนร้ายก็นำระเบิดแสวงเครื่องแล้วก็น้ำมันบรรจุแกลอนไปวางในร้านแล้วก็ถอยออกมาจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงแรงระเบิดทำให้กระจกร้าวชั้นวางของได้รับความเสียหายแล้วก็เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่เดียดเพิงเทศบาลตำบลบางปูและพื้นที่ใกล้เคียงก็มาช่วยดับไฟเนื่องจากว่าเป็นร้านสะดวกซื้อค่ะอยู่ในชุมชนมีบ้านเรือนชาวบ้านอยู่ติดกันจำนวนมากเจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำสกัดเพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านของชาวบ้านขณะกำลังดับเพลิงอยู่ก็เกิดระเบิดขึ้นมาอีกหลายครั้งจนเจ้าหน้าที่ต้องล่าถอยชาวบ้านในละแวกนั้นก็ต้องออกมาบางรายปีนกำแพงบ้านออกมาเพื่อความปลอดภัยสิ้นเสียงระเบิดเจ้าหน้าที่ต้องดับไฟอีกครั้งประมาณ1ชั่วโมงค่ะควบคุมเพลิงไว้ได้ร้านสะดวกซื้อถูกไฟไหม้ทั้งหมดเช้านี้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และชุดพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าตรวจสอบอีกครั้งแล้วในเวลาใกล้เคียงกันคนร้ายก็ก่อเหตุแบบนี้อีกหลายจุดค่ะคนร้ายมี6คนปิดบังใบหน้าพร้อมอาวุธจับรอปภของอบต.แล้วก็มัดไว้เผารถของราชการรถขยะแล้วก็ลักลอบเผารถดับเพลิงของอบต.บางเขาอำเภอหนองจิกปัตตานีได้รับความเสียหายเผาเสาสัญญาณโทรศัพท์อีกหลายจุดเนี่ยค่ะในพื้นที่ปัตตานีแล้วก็คนร้าย30คนนะคะคุณผู้ฟังพร้อมอาวุธบุกเข้าไปในอบต.บงที่นราธิวาสค่ะอำเภอระแงะจับรปภ.มัดแล้วก็เผาอบต.รองอบต.บงที่ระแงะปล้นรถกระบะราชการขับหลบหนีประมาณ2ทุ่มเมื่อคืนนี้พื้นที่นราธิวาสคนร้ายประมาณ30คนนะคะบุกเข้าไปควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมัดมือแล้วจุดไฟเผาอาคารแล้วก็ขโมยรถราชการหลบหนีรถที่ถูกนำไปเป็นกระบะมิตซูบิชิไททันสีเทาปี2013ทะเบียนกไก่งงู2474นราธิวาสเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกำลังเร่งติดตามรถคันดังกล่าวพร้อมตรวจสอบเส้นทางเพื่อสกัดกั้นไม่ให้นำรถไปใช้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนว่ารถยนต์หรือป้ายทะเบียนที่ถูกโจรกรรมอาจมีการเปลี่ยนสีเปลี่ยนป้ายทะเบียนเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเพื่ออำพรางตัวตนขอให้ประชาชนระมัดระวังถ้าพบป้ายทะเบียนลักษณะแบบนี้อย่าเข้าใกล้อย่าพยายามติดตามหรือเผชิญหน้าให้จดจำข้อมูลเท่าที่จำได้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่รายงานอีกว่าประมาณ2ทุ่มเนี่ยก็ก่อความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกะบือเราะใช้ระเบิดใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีคนอยู่นะคะแล้วก็เผาอบต.บงขโมยรถหลบหนีในเบื้องต้นรายงานว่าคนร้ายน่าจะมีประมาณ30คนเผายางที่บ้านเมาะสวาตำบลบงอำเภอระแงะนี่แหละค่ะแล้วก็เกิดระเบิดบริเวณเส้นทางรอยต่อบ้านกำปงปาเระไปบ้านกูจริงหรือปะตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเผารถแบ็คโฮที่สะพานบ้านอาแนหมู่8ตำบลบงออำเภอระแงะตอนนี้กำลังตรวจสอบความเสียหายและพฤติกรรมทั้งหมดนะคะจนหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาสเนี่ยประกาศเคอร์ฟิวเลยค่ะตั้งแต่4ทุ่มเมื่อคืนนี้จนถึง6โมงเช้าเฉพาะพื้นที่นราธิวาสเท่านั้นค่ะเพราะว่ามีเหตุร้ายหลายจุดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่งดออกจากบ้านเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะคุณผู้ฟังอันนี้คือทั้งหมดสำหรับเมื่อคืนนี้อีกที่หนึ่งก็ตำรวจสุไหงปาดีขับรถพาครอบครัวจะกลับบ้านจู่ๆโดนระเบิด บนถนนหมายเลข4056พื้นที่นราธิวาสค่ะรถยนต์เสียหายบาดเจ็บ2รายดาบตำรวจอุสมานอูเซงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสุงไหงปาดีขับโตโยต้าทะเบียนกไก่ต่อเต่า7731นราธิวาสพร้อมผู้โดยสาร5คนชาย1หญิง4เดินทางกลับบ้านที่อำเภอสุงไหงปาดีบนถนนหมายเลข4056เมื่อผ่านแยกมัสยิดดาเลปาลัสไปก็เกิดระเบิดขึ้นบริเวณด้านซ้ายของเส้นทางแรงระเบิดและสะเก็ดระเบิดทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายฝั่งซ้ายผู้บาดเจ็บ2รายนางฟาซิลาอูเซงและนางโนริฮาราตีดือเลาะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยนำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อรับการรักษาแล้วก็ประเมินอาการส่วนสาเหตุของระเบิดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และให้ประชาชนระมัดระวังในการเดินทางค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะเมื่อคืนนี้ปุ้มมีข่าวนี้นะคะแต่ว่าไม่กล้าอ่านคือเห็นจั่วหัวมาแวบๆเอาไว้อ่านตอน6โมงแล้วกันนะคะผวาทั้งงานศพชาวบ้านเห็นว่ามีคนโบกมือเรียกก็เลยเดินไปดูตรงที่คนโบกมือเรียกเมื่อกี้เนี่ยปรากฏไปพบศพช็อกเลยค่ะอืดส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งนอนเสียชีวิตอยู่ในรถหลังโบสถ์ในวัดอะประมาณบ่ายโมงค่ะพัฒนานิคมเนี่ยคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถกระบะหลังต้นไม้ใต้ต้นไม้อยู่หลังวัดอยู่หลังโบสถ์ที่วัดแห่งหนึ่งในพัฒนานิคมค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปพร้อมแพทย์โรงพยาบาลพัฒนานิคมนะคะหน่วยกู้ภัยนคร88อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยพบรถกระบะมิซูบิชิไทรตันทะเบียนลพบุรีค่ะจอดอยู่ใต้ต้นไม้หลังโบสถ์อยู่ในวัดนั่นแหละเปิดประตูฝั่งคนขับออกมาพบร่างผู้เสียชีวิต1รายเป็นชายสภาพกลิ่นคลุ้งเน่าเหม็นอืดจนมีหนอนแล้วอ่ะก็เลยไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตต้องนำร่างไปชันสูตรเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลพัฒนานิคมอ่ะแล้วคิดดูเฮ้ยกู้ภัยเข้าไปเปิดประตูอ่ะใกล้ๆกันมีโทรศัพท์มือถือตกอยู่ภายในกระเป๋ากางเกงมีกุญแจรถ2คันเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เก็บทั้งหมดไว้ที่สถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคมเพื่อประกาศตามหาญาติสอบถามพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดบอกว่าเห็นรถกระบะคันนี้มาจอดนอนอยู่ประจำก็เลยไม่ได้เข้าไปดูจนกระทั่งเมื่อวานนี้ชาวบ้านเขามาจัดงานศพภายในวัดที่ศาลาข้างโบสถ์ชาวบ้านเห็นว่ามีคนโบกมือเรียกมีคนกวักมือเรียกชาวบ้านก็เลยเดินเข้าไปดูคือถ้าปกติก็จะไม่มีคนไปดูหรอกเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นใต้ต้นไม้แล้วก็อยู่หลังโบสถ์เขาจะจัดไม่ค่อยมีใครไปหลังโบสถ์ชาวบ้านเห็นว่ามีคนโบกมือเรียกก็เลยเดินไปดูก็เจอตามที่บอกนั่นแหละแจ้งพระภิกษุสงฆ์ในวัดก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบจากทะเบียนรถทราบชื่อนายนิพนธ์อายุ61ปีตอนนี้กำลังเชิญญาติมาสอบปากคำร่างก็ส่งไปชันสูตรที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดานครนายกเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะมีคนไปยืนเรียกคนที่เห็นก็คงจะแม่คุณผู้ฟังขาเนี่ยและจะให้เล่าตอนตีสามไม่เล่าแน่เอาไว้เล่ากลางวันแล้วกันด้วยความอยากรู้แต่ต้องรอกลางวันก่อนนะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ฟังขาก็ติดต่อญาติได้แล้วก็บำเพ็ญกุศลไปนะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยเมื่อวานนี้ที่เล่าเหตุการณ์คนร้ายทำร้ายร่างกายกันจนสลบแล้วก็โยนลงไปในสระน้ำที่สวนเบญจสิริ จ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือนี่ก็เสียชีวิตไปซะแล้วแล้วก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุชื่อนายทวีศักดิ์หรือนายต้อมเขาบอกว่าเขาก็เป็นคนเร่ร่อนผู้ตายก็เป็นคนเร่ร่อนเหมือนกันทะเลาะวิวาทเพราะว่าเมาแล้วคุ้มคลั่งก็เลยทำร้ายร่างกายแล้วก็โยนลงสระไปเพราะคิดว่าจะไปโดนน้ำแล้วสงบสติอารมณ์ได้แต่ว่าเขาเสียชีวิตในต้อมถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดียังไม่มีใครมาติดต่อประกันแต่เรื่องราวของผู้เสียชีวิตนี่ดิเขาเป็นใครหนอเขามาจากไหนก็ต้องไปสืบสาวราวเรื่องค่ะไปตามค่ะว่าคนที่ถูกจับโยนลงไปในสระน้ำสวนเบญจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยเป็นใครจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุในต้อมอ้างว่าทะเลาะกันเพราะว่าผู้ตายเกิดอาการคุ้มคลั่งจนหยุดไม่อยู่แล้วเวลาเมาก็ชอบทำอนาจารใส่นักท่องเที่ยวทำให้ในต้อมเนี่ยไม่พอใจไม่อยากให้มานอนอยู่ในสวนเบญจสิริอีกก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นแล้วก็ทราบว่าผู้ตายคือนายวิชัยอายุ39ปีเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรชีวิตพลิกผันมากเลยค่ะคุณผู้ฟังด้วยความเคารพค่ะจากภาพถ่ายที่สื่อไปตามมาเนี่ยนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยจัดว่าเป็นคนดูมีบุคลิกที่ดีรูปร่างหน้าตาดีดูมีบุคลิกภาพที่ดีคนหนึ่งเลยแหละโดยเฉพาะเมื่อสวมชุดกาดหรือชุดรปภก็ดูเป็นคนมีมาตรดีมีบุคลิกดีแล้วก็จากการตรวจสอบประวัติแล้วเนี่ยเป็นคนมีความสามารถด้วยนะนายวิชัยเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรอดีตเป็นนักจัดรายการวิทยุชุมชนเป็นนักแสดงตลกมีภาพอยู่บนเวทีงานอีเวนต์จะด้วยเป็นพิธีกรหรือว่ามาร่วมสร้างความบันเทิงในงานก็ตามแต่ว่าเป็นคนที่มีความสามารถมีภาพถ่ายในสถานีวิทยุชุมชนแล้วก็เป็นเจ้าของช่อง TikTokชัยสะบัดช่อก็ดูท่าทางจะไปได้สวยสำหรับชีวิตแต่ปรากฏว่าพลิกผันมากเลยผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านเกิดของนายวิชัยเนี่ยไปเจอนายแป๋วอายุ78ปีคนนี้เป็นปู่ค่ะที่ตำบลจันทิมาอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรค่ะปู่ก็บอกว่าหลานก็ชอบช่วยเหลือสังคมนะตอนที่อยู่กำแพงเพชรก็เป็นนักจัดรายการวิทยุชุมชนมีจิตอาสามีช่วยเหลือประชาสัมพันธ์งานออกวิทยุแต่ระยะหลังก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านไปมีครอบครัวแล้วก็ทำงานที่อื่นก็ไม่คิดว่าจะไปเป็นคนเร่ร่อนเห็นข่าวก็ยังตกใจครั้งสุดท้ายกลับมาบอกพ่อว่าจะไปเป็นรปภ.ที่กรุงเทพมารู้ข่าวอีกทีกลายเป็นว่าไปทำอนาจารนักท่องเที่ยวจนถูกทำร้ายคุณปู่ก็บอกว่ายิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้แต่ระยะหลังเนี่ยหายไปเพราะว่าชอบดื่มเหล้าก็อาจจะเป็นปัญหาชีวิตก็ได้ที่ผ่านมาก็เป็นนักจัดรายการวิทยุชุมชนมีชื่อเสียงในอำเภอพานกระต่ายอำเภอลานกระบือและจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะโดยระบุว่าหลวงพ่อที่วัดแห่งหนึ่งเนี่ยให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนให้บวชเรียนมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็หลังจากที่บวชเรียนแล้วก็อุปสมบทที่วัดนั่นแหละหลวงพ่อเป็นคนเป็นผู้เลี้ยงดูมาเมื่อวานนี้พ่อของนายวิชัยก็เป็นคนมารับศพลูกชายเพื่อที่จะไปบำเพ็ญกุศลแต่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือนำกลับบ้านก็ต้องดูที่งบประมาณเพราะว่าฐานะที่บ้านก็ยากจนเนี่ยค่ะทราบว่าสุดท้ายเลยคือไปเป็นรปภ.อยู่กรุงเทพแล้วก็หายไปเลยขณะที่เพื่อนบ้านก็บอกว่าเห็นเขาชอบตั้งโทรศัพท์ไลฟ์ TikTok ขายของหารายได้นะก็เป็นเด็กดีนะ กล้าแสดงออกพอมีข่าวว่าถูกทำร้ายเพราะไปทำอนาจารชีวิตเป็นคนเร่ร่อนก็ตกใจแล้วก็เสียใจไม่คาดคิดว่าจะต้องมามีชีวิตแบบนี้ส่วนทางด้านพระครูศรัทธาวิชรกรเจ้าวาดวัดประดาเจ็ดลังหมู่13ตำบลหนองหลวงอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูนายวิชัยมาตั้งแต่เด็กก็บอกให้บวชเรียนจนจบม.3แล้วก็ให้ไปฝึกอาชีพแต่ก็ทนไม่ไหวแล้วกลับมาบวชอีกรอบนึงก่อนจะสึกไปมีครอบครัวเป็นนักจัดรายการวิทยุมีชื่อเสียงแล้วก็เลิกรากับเมียแบบซ้ำๆเป็นแบบเนี้ยมีเมียแล้วก็เลิกกันแล้วก็มีเมียแล้วก็เลิกกันขอกลับมาบวชครั้งล่าสุดได้ระยะนึงแล้วก็ลาสิกขาไปทำงานที่กรุงเทพหลังๆโทรมาบอกหลวงพ่อว่าถูกโกงค่าแรงของเงินอาตมาไม่มีข้าวจะกินอาตมาก็โอนให้ครั้งละ200 500จนกระทั่งมาทราบข่าวว่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิตที่ผ่านมาก็สอนให้เป็นคนดีไม่คิดว่าจะกลับกลายเป็นแบบนี้ชีวิตพลิกผันจนกระทั่งมาถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนี่แหละค่ะเรื่องราวของคนวิธีที่แตกต่างกันค่ะคุณผู้ฟังคะบางทีความจำเป็นของชีวิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าทำไมไม่นั่นทำไมไม่นี่มันไม่ได้หรอกปัญหาของแต่ละคนเนาะหลังจากน้ำท่วมจังหวัดน่านนะคะมีร่องรอยความเสียหายที่วัดภูมินจังหวัดน่านมีรอยร้าวเกิดขึ้นหลายจุดนายประสิทธิ์โนทะรองประธานกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมคณะลงพื้นที่วัดภูมินตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านเพื่อติดตามตรวจสอบสภาพพระอุโบสถหลังจากพื้นที่ประสบสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาสำรวจเบื้องต้นพบความผิดปกติในพระอุโบสถหลายจุดเลยค่ะที่ตะวันออกมีรอยแตกร้าวลักษณะการทรุดตัวของอาคารสร้างความกังวลในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างในระยะยาววัดภูมินเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านค่ะเป็นโบราณสถานที่มีนักท่องเที่ยวมาสักการะพระพุทธรูปชมจิตรกรรมฝาผนังล้านนาโดยเฉพาะภาพปู่ม่านย่าม่านเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่ามากเลยค่ะที่ผ่านมาวัดภูมินได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายครั้งแม้น้ำจะไม่ได้ไหลเข้ามาในพระอุโบสถโดยตรงแต่พื้นที่โดยรอบมีน้ำท่วมขังมีความชื้นสะสมนานเข้าก็อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานรากโครงสร้างของอาคารเก่าแก่ในระยะยาวการลงพื้นที่แล้วพบรอยร้าวหลายจุดรวมถึงลักษณะการทรุดตัวของอาคารในเบื้องต้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องและผลกระทบสะสมจากสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละปีซึ่งก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้แต่จำเป็นต้องให้วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์โบราณในสถานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดถึงลักษณะการซุดตัวแล้วก็ลักษณะรอยร้าวฐานรากและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งเรียกร้องให้กรมศิลปากรและหน่วยงานด้านวิศวกรรมและการอนุรักษ์โบราณสถานส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบโดยเร็วเพื่อป้องกันความเสียหายรุนแรงนะคะอันนี้ก็เป็นวัดสำคัญอาคารโบราณที่สร้างด้วยเทคนิคและภูมิปัญญาของคนในอดีตโครงสร้างจึงมีลักษณะแตกต่างจากอาคารสมัยใหม่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความมั่นคงและกำหนดแนวทางอนุรักษ์ที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมให้ควบคู่กับความปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังแล้วในจังหวัดน่านเนี่ยก็น่าจะมีโบราณสถานเก่าแก่จำนวนมากอีกหลายอำเภอที่ต้องเผชิญทั้งน้ำท่วมความชื้นภัยแล้งและการเสื่อมสภาพตามอายุขณะที่การบูรณะบางส่วนยังต้องพึ่งพากำลังศรัทธาของประชาชนดังนั้นจึงควรตรวจสอบอย่างมีระบบและดูแลอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐค่ะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเร่งอนุรักษ์โบราณสถานของจังหวัดน่านเพื่อรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้ทรงคุณค่ากันสืบไปคาดว่าน่าจะมีหลายจังหวัดแหละไม่เฉพาะจังหวัดน่านหรอกน้ำท่วมก็โดนตลอดวัดวาอารามก็โดนตลอดต้องตรวจสอบกันให้ดีก่อนที่จะมีเรื่องเหตุร้ายตามมามาฟังเรื่องเบาๆส่งท้ายค่ะคุณผู้ฟัง ันนี้จะคุยกันเรื่องของขนจักรแร้ค่ะคือผู้หญิงเนี่ยเขาจะต้องระมัดระวังมันต้องเรียบเนียนใช่ไหมทั้งผลิตภัณฑ์กำจัดขนศูนย์เลเซอร์แว็กซ์ทั้งหลายอะไรทั้งปวงนี่ก็เพื่อคุณผู้หญิงปัจจุบันนี้คุณผู้ชายบางคนเขาก็นิยมที่จะมีจักรแร้ที่กิ้งเกลี้ยงเวลาไปออกกำลังกายเนี่ยยกน้ำหนักขึ้นมาแหมรักแร้ขาวเนียนกว่าหน้าผู้หญิงซะอีกคุณผู้ชายบางคนเนี่ยคือมันก็เป็นสิ่งสะอาดตาแต่ด้วยธรรมชาติที่สร้างมาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีนวัตกรรมในการที่จะกำจัดบางคนก็เรียบเนียนตลอดเลยยิ่งผู้ชายไม่มีขนรักแร้นี่แหมเวลาเขาไปออกกำลังกายเนี่ยรูปร่างกล้ามใหญ่ซิกแพคเอกแพคแน่นๆไม่ได้มีแค่ซิกนะตอนนี้มี8แล้วยิ่งแหมไปดูดาราถอดเสื้อนี่เขาไปแข่งไฮร็อกส์กีฬาผู้มีอันจะกินเพิ่มความแข็งแรงแล้วคนที่ไปแข่งแต่ละคนนี้ผู้ชายถอดเสื้อหมดดารากล้ามซิกแพคคุณเจมจิอย่างนี้คุณณเดชอย่างนี้คุณอ้ําอธิชาติอย่างนี้คุณอาร์ตพสุทธิ์นี่โอ้โหมันน่ามองนะคะรักแร้ก็เรียบเนียนไม่มีสกปรกรกรุงรังไม่มีกลิ่นขี้เต่าให้ฉุนหาสะอาดสะอ้านตาแล้วผู้หญิงจะยอมได้ยังไงใช่ไหมแต่ปรากฏสำนักข่าวต่างประเทศกำลังรายงานกระแสนิยมล่าสุดของสาวจีนยุคใหม่นะคะขนจุกุแร้ไปย้อมสีค่ะคุณผู้ฟังเทรนด์ใหม่ล่าสุดมีแดงมีส้มมีน้ำเงินเป็นกลิตเตอร์พิทนะคะการประดับกากเพชรที่รักแร้นิยมแพร่หลายบนโซเชียลมีเดียไม่เฉพาะจีนค่ะทั่วโลกโซเชียลจีนกลายเป็นตัวแปรสำคัญในการทำให้เทรนด์นี้แพร่หลายในกลุ่มคนรุ่นใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะเหมือน Instagram ของจีนอะเสี่ยวหงฉู่เนี่ยเหมือน Instagram มันค่ะแต่เป็นของจีนมีผู้ใช้งานออกมาอวดขนรักแร้ค่ะบางคนสอนขั้นตอนนะกัดสีย้อมสีแล้วก็มีโพสต์เตือนถึงอันตรายจากการระคายเคืองรวมถึงปัญหาที่สีจะหลุดออกไปไวๆบางคนบอกว่าใต้วงแขนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่ามองสกปรกมีกลิ่นกำจัดมานานและขาวเรียบเนียนมาอยู่ดีๆตอนนี้อยากให้เป็นสีค่ะพอเป็นสีแล้วเพื่อนชมสีบรอนซ์สีเหลืองสีเขียวแหมคุณผู้ฟังขาเทรนด์ใหม่ของสาวจีนค่ะนะไอ้กรอบแบบนี้เนี่ยไม่กี่ปีมันก็

0: ทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081
7: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเผยจังหวัดสงขลาพร้อมจัดประชุมครม.สัญจรเตรียมผ้าลายราชวัตรผ้าบาติกบุปผาบรมราชินีนาถให้ครม.สวมใส่สักครู่กับมาติดตามค่ะ
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยา